0: just a matter of seeing with a lens, but understanding, right? Going beyond that and interpreting the information. So that was a very good key point that she's reminding us of. Another point that I would like to highlight also is the encouragement of students to think more critically about what's happening in the world. And I did use the PSA, or public service announcement, which is a kind of advertisement that tries to make people think about a social issue. Because Dr. Marty, in the first three sessions, was talking about social issues in the classroom. And also last week, we had work from Ajahn M's students, right, on how to solve problems and conflicts. So a lot of things there, critical thinking, critical lens, and being able to understand different cultures. Also, another interesting note you mentioned was getting to know cultural differences and being able to understand them. I would like to add a point that it's not also differences, but also similarities, right? Trying to see both sides of from one culture and another culture. All right, thank you.
1: ค่ะอาจารย์เชก็ได้สรุปที่ท่านอาจารย์เอ็มสาได้ช่วยทบทวนให้เราว่าคราวที่แล้วเราเรียนอะไรไปเราขอโทษเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่อาจารย์เอ็มสาและอาจารย์เชอยากให้ความกระจ่างคือคำว่า critical lens ซึ่งตรงนี้อาจารย์เชก็ขยายความว่าควรจะมีทั้ง critical lensCritical thinking และ critical reading ด้วยในส่วนของ critical lens ก็คือการที่ช่วยให้เด็กได้มองเห็นแล้วก็เข้าใจประเด็นต่างๆทั้งในแง่ของวัฒนธรรมความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วนำไปตีความให้เข้าใจขึ้นในส่วนของ critical reading หรือ critical thinking ที่อาจารย์เทอยากย้ำก็คือช่วยให้เด็กได้คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรียกว่า social issue หรือประเด็นทางสังคมซึ่งตอนนี้ส่วนที่เป็น multi literacies เนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยนำเอาประเด็นทางสังคมหรือ social issues นี่เข้ามาในห้องเรียนทำให้เด็กได้รู้จักแก้ปัญหาพูดถึงประเด็นทางสังคมและย้ำในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมทั้งในแง่ของความต่างและความเหมือนที่สำคัญคือจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างทางสังคมค่อนข้างทางวัฒนธรรมค่อนข้างบ่อยแต่ความจริงภายใต้ความแตกต่างมันก็มีความเหมือนเช่นกันเราก็ควรจะให้นักเรียนได้มองประเด็นนี้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันค่ะ
0: Thank you. How about in Narathiwat or Huahin? Other concepts that you would like to share and add?Or maybe something that you learned, a new insight from last session?
2: Okay, good morning.
0: Good morning.
2: We understand about students about different about culture, because in our school have Muslim student and Muslim student and Buddhist student. So we to practice about student about,culture of Muslim and culture of Buddhist. Okay, thank you so much.
0: Thank you. Thank you for bringing up that point because the cultural differences within your own country. And in Narathiwat, there are two cultures, two religions that are living side by side. And being able to discuss that, talk about that,the problems, the conflicts, and being able to have a dialogue between the two and creating a community of dialogue. All right. So let's move on. We're going to have more concepts. We can show the slide. It's also in your handout if you want to look ahead. But there are some new concepts that are introduced here, and they won't be anything new, I hope. Or if it's something new, you will be able to understand more about it because we've been talking about it last session and also with Dr. Marty. So right now, what I'm going to ask

0: you to do is pick one from these boxes. And with your partner, discuss what you think it means and how it's related to multiliteracies and English language teaching. So I'll give you about 2 minutes to discuss with each other. Just pick one of those six. What do you think it means?
1: ค่ะอาจารย์เทก็จะมีงานชิ้นแรกให้เรานะคะถ้าอาจารย์ดูในแฮนด์เอาท์อาจารย์หรือบนสกรีนก็จะมีหัวข้ออยู่6หัวข้อให้จับคู่แล้วก็เลือก1หัวข้อเพื่อจะมาเพื่อช่วยกันอภิปรายถึงในแง่ว่าสิ่งหัวข้อที่อาจารย์เลือกนี่นะคะในแง่ของ Thai Literacies เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรและเราจะนำเข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเราอย่างไรคะ
0: All right I see a lot of minds moving This time All right so we can discuss now in the bigger group in the three sites I hope we have some good ideas to share and even some examplesAnd please feel free, if you're confused about any of them, ask a question, right? Whatever you think it means. So let's start this time with Hua Hin.
2: Hello. We Hi. Are interested in engagement of text and persons. In my idea, I think as we are the reader, the audience, we would like to read the text thatrelated to our daily life or some article that we are interested in. So I think sometime in the text that the student use, the text is not related to the student life. So it's maybe not interesting for the student to learn. I think this is the way that we canmotivate the student to learn more if we have a good engagement to the text and the students.
0: Thank you for that viewpoint. I would like to highlight two things with that. So you're pointing to the engagement with the text. Notice I put the text in the quotation marks because text doesn't necessarily mean a text that you read with words.It could be a text that you listen to on the radio or TV. It could be a text that you're watching, whether a TV show, news, or a movie. Or it could be a cartoon, or even just a poster. And we'll see some posters today. So those texts are showing a different context or situation. And that kind of engagementallows us to connect with the information. And what I like about what you said, Ajahn, is that it's also a form of motivation for the student and for us to read what we want, to read and understand what we want, or listen and understand what we want to. And that goes into the level of choice, right? Because sometimes if we tell students, you have to read this, they might not want to.And I know we still have to introduce them to new things that they should read or should learn, but we have to give them that opportunity to choose this text so they can be motivated, like you said, and engaged with it. So thank you for bringing that up because it's another layer or another side of looking at engagement with the text.
1: ค่ะทางหัวหินก็เลือกหัวข้อ engagement of text and person โดยที่ให้ประเด็นที่น่าสนใจคือเราควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนได้เลือก text หรือเลือกหัวข้อที่ตัวเองอ่านเพื่อจะกระตุ้นความสนใจนะคะเป็นการเขาเรียกว่า engage ผู้เรียนอาจารย์เชก็ได้ขยายความว่าการที่เราจะ engage ผู้เรียนเนี่ยในที่นี้คำว่า text ที่มีอยู่ในนี้ก็คงจะไม่ได้หมายเฉพาะเรื่องที่เราอ่านแต่จะครอบคลุมทั้งเรื่องที่เราฟังและเรื่องที่เราสิ่งที่เราเห็นเช่นเพราะฉะนั้น text ในนี้จะต้องค่อนข้างหลากหลายอาจจะเป็นการ์ตูนอาจจะเป็นโฆษณาหรือว่าจะเป็นหนังหรือว่าสิ่งเป็นคลิปวิดีโออะไรทั้งหลายที่สามารถจะเอาเข้ามาสู่ห้องเรียนได้สิ่งนี้อาจารย์เทก็บอกว่าการที่เราเปิดให้เด็ก ได้มี choice ที่จะเลือกก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนในเพราะว่าเขาได้เลือกสิ่งที่เขาจะเรียนเองค่ะ
0: Thank you. How about in Narathiwat? Which one did you pick or would you like to share?
3: Okay, thank you. Good morning.
0: Good morning.
3: Yeah, interesting about community of practice. Because when we teach my student, we will teach the student how to be volunteer and to be compound and the last to be honest. Yes, thank you.
0: Thank you. Thank you for bringing that up, community of practice, right? And you're bringing up the key word there of volunteering. And it's not necessarily volunteering as in, okay, I will do that in the classroom, I will do that for my community, but it's an idea of everyone volunteering, right? It's a community of people, of students that are participating. So this practice is also participation in the classroom community and then to the bigger community outside the classroom, their neighborhood or their town and then to the city. And that is connected to actually the social action and empowerment box, right? Because when you have a community of practice, everyone is collaborating and working together using the language that they're learning to make a difference, to send a message, to respond. So thank you for bringing that up and the word of volunteer. Actually, also, it's a good way to encourage students to just volunteer in class also, right? Because you know how some people are just really shy. They don't want to volunteer their idea. So in that sense, practicing. Oh, Kun Damon would like to add.
4: Yeah. I really like the things that people are saying today. It's wonderful. And I think you're getting down to one level deeper than just interest. Interest is something we've been talking about for many years. And we said that to make something meaningful, you have to make it interesting. But I think one level deeper than that we're getting to is a concept of relevance. That a student needs to feel that what they're doing is relevant to them. To them personally, to them socially, to them intellectually. They need to see that relevance, and relevance is deeper than just interest. And I think when somebody sees something as more relevant, they're more willing then to participate in a community of practice and to volunteer to do something because there is relevance. And relevance then leads to active choice. So.
0: Oh, thank you for adding that. Oh.
1: ค่ะคราวนี้เรามาฟังประเด็นของทางนราธิวาสบ้างทางนราธิวาสได้ให้คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดคือคำว่า volunteer โดยเลือกเอาหัวข้อ community of practice ซึ่ง อาจารย์เชก็ได้เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เราให้นักเรียนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการอาสาสมัครก็จะนำไปสู่ของการที่เขาเกิดจิตสาธารณะการวาลันเทียร์นี้ก็คือจากในห้องเรียนไปสู่นอกห้องเรียนไปสู่ชุมชนแล้วอาจจะขยายไปสู่ประเทศในอนาคตอันนี้การที่นักเรียนอาสาสมัครมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลอิชชูคือประเด็นทางสังคมซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในความสำคัญของสิ่งที่เขาควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วอาจารย์เชก็เสริมว่าการทำตรงนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีการอยากอาสาสมัครในห้องเรียนด้วยอย่างเช่นออกความคิดเห็นเพราะบางคนอาจจะนั่งเงียบแต่ว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในเรื่องตรงนี้เขาก็จะเป็นผู้เรียนที่แอคทีฟขึ้นคุณเดมอนก็ได้ขยายแล้วก็เพิ่มความสำคัญนี้ว่ามันทำให้เราเห็นว่าบทบาทของในห้องเรียนเนี่ยไปมากกว่าที่เดิมเคยเป็นเดิมเราอาจจะนึกแค่ว่าเราสอนบทเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องของ meaningful ให้มีความหมายแล้วก็เรื่องของความน่าสนใจ interest แต่ตอนนี้สิ่งที่พ่วงเข้ามาก็คือเรื่องของ relevance หรือ relevancy คือความสำคัญทำให้ผู้เรียนตระหนักว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยสำคัญมากจากความรู้สึกว่าความสำคัญอันนี้ก็ไปสู่เรื่องของการความสำคัญทั้งในแง่ของความสำคัญในประเด็นทางสังคมต่อตัวเขาเองและต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับชุมชนอันนี้ก็

0: จะนำไปสู่การความรู้สึกที่จะมีจิตสาธารณะหรือว่าอาสาสมัครแล้วนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคุณเดมใช้คำว่า active literacy คือเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีบทบาทในเรื่องของการเรียนแทนที่จะแค่ในอดีต literacy เราก็ยังได้แค่อ่านได้แล้วก็เขียนได้อ่านออกเขียนได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็น active ก็จะเริ่มไปสู่ความรู้สึกว่าตระหนักในความสำคัญของตัวเองบทบาทของตัวเองในสังคมมากขึ้น
1: Thank you and thank you for adding that Khun Damon because it is deeper than the interest we're going to look into this idea of relevance soon with our activity so hope we keep that in mind All right how about here in Bangkok what concept would you like to discuss
2: For me, I choose. I can't see it clearly.
1: It's very small.
2: Reading between the lines of media messages.
1: Okay.
2: I think it's important when the teacher teaches the student how to read the text, because the text come from many kinds of medias. They have to advise their student.Which one is true, which one is not.
1: Mm-hmm.
2: So maybe the teacher maybe ask the student to share the idea.
1: Mm-hmm.
2: As teacher may ask the student how they think about the message mm-hmm. they read.
1: Mm-hmm.
2: Then teacher will know that how that student think about that, and if they believeIs not suitable. Maybe teacher can advise them and give them the
1: skills. Or?
2: Give them the something that is maybe correct.
1: Mm. Mm-hmm.
2: A thing like that.
1: Oh, thank you. You brought up a lot of good points, and that involves reading between the lines with critical thinking.But being able to differentiate with what's credible and what's not, right? What is considered fact or opinion? We had this for sessions a long time ago, right? Differentiating between what you can seek out as true or what is not true, what's false. And you mentioned about how teachers can help and guide their students with bringing in a different, by bringing in a different perspective.Or by bringing in, this is actually what the news is. But there is another side to that, because this is the part where multiliteracies and the internet or technology age. Nowadays, people tweet what's going on in whatever they see on the street, right? Or they Facebook it, guess what I just saw? Or they put in a news report.But that news report can come from anywhere, and we have to read between the lines. Is this real? Is this not? Is this sensational? Right? I was watching a program last night about the speeches right now for the presidential race in the U.S., and many people were tweeting the speeches of Michelle Obama. They're like, oh, that's great, that's great. You know, people are just tweeting, and... We have to think first whether this tweet would be true or not, or there's some kind of other message that the person is saying. So it's very relevant for students now to think about what they're reading online and hearing from the street or anyone else. So thank you. Bring that up.
0: Thank you.กรุงเทพก็เลือกประเด็นเรื่องของ read between the lines of medium messages อ่านไม่ค่อยเห็นเหมือนกัน นะคะอันนี้เราก็สรุปความในลักษณะภาพกว้างๆว่ามีประมาณ3ประเด็นที่เป็นตัวหลักที่จากการได้พูดคุยคือนอกเหนือจากการ read between the lines ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ครูจะต้องสอนเพราะมันอยู่ในหลักสูตรแล้วนะคะสิ่งนี้อาจารย์เทเพิ่มเติมว่าการเราก็ควรจะพูดถึงเรื่องของการให้เด็ก เพราะว่าอาจารย์ทางกรุง

0: เทพได้ย้ำประเด็นว่าเราจะสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กแล้วก็จะพบว่าถ้าหากว่าข้อมูลที่เขาให้มายังเข้าใจไม่ถูกต้องครูก็จะสามารถช่วยแนะนำได้สิ่งนี้ก็เป็นโอกาสที่ครูจะต้องให้เด็กได้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าแฟกต์กับโอพิเนียนเพราะว่าปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของออนไลน์เข้ามาแยะเพราะฉะนั้นข่าวสารก็จะมาจากหลากหลายแหล่งเราจะสามารถสอนให้นักเรียนได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเป็นสิ่งไม่ควรจะเชื่อทันทีก็ควรจะมีการคิดก่อนว่าที่เข้ามาเนี่ยเป็นใช่ไม่ใช่เมสเซจที่เขาสื่อมาเนี่ยมันจริงไหมต้นตอเป็นอย่างไรโดยที่ไม่หลงเชื่ออย่างง่ายอันนี้ครูจะได้ถือโอกาสเป็นผู้แนะนำสิ่งนี้ไปในตัวด้วยแต่ถ้าเราไม่เอาอิชชูเหล่านี้เข้ามาในห้องเรียนก็จะไม่ปรากฏปรากฏการณ์ดังกล่าวอันนี้ค่ะ
1: Thank you. How about for continuum of learning? Did anyone discuss that in any of the sites before we move on? Or can you guess basically what that would mean with multi-literacy?
2: I think if we continue learning not only in the classroom but also outside, or if we get some teaching material that is relevant or interest the learners, then we canIt will be easier to make them continue. Mm-hmm. I mean, we can add more project work or other activities to exchange our teaching in class, and then the learners will continue.
1: Thank you. That's right. The idea of taking it outside the classroom, the idea that whatever project we give our students, they will start thinking of how this project is applicable.Outside the classroom. And the idea of this continuum is related to the active literacy, right? From understanding to interpreting to creating to communicating to computing, right? All these different actions that students are doing, but they're not realizing they're doing it, but they're doing it. And they have more goals in their life.About learning what they can do more to be a better citizen and be a better student, a lifelong learner. So they continue to develop not just their knowledge, but there's language skills with that as well. So this continuum goes on and on.
0: วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะหนักนิดหน่อยนะคะอันนี้ทางกรุงเทพก็เพิ่มเติมให้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือการที่เราจะเมนเทนหรือทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนเพิ่มเติมต่อก็ควรจะขยายกิจกรรมให้ไปสู่นอกห้องเรียนอาจจะเป็นการทำโครงงานอะไรก็ได้ซึ่งอาจารย์เชก็ได้ให้แนะข้อคิดไว้ว่าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยนอกเหนือจากให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาแล้วมันเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายหรือโกให้แก่ผู้เรียนให้เขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าเรียนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาได้มีโอกาสฝึกหลายๆอย่างโดยที่ผู้เรียนอาจจะไม่รู้ตัวเช่นการเป็นผู้เรียนอิสระคือ lifelong learners เพราะว่าเราให้เขาไปทำงานนอกห้องเรียนขณะเดียวกันถ้าประเด็นที่เอามาทำเป็นประเด็นที่ทำให้เขาตระหนักต่อเรื่องของความเป็น good citizen good students ก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาหลอมในตัวเขาซึ่งสิ่งนี้ก็คือ multi literacies นั่นเองค่ะ
1: Thank youThank you very much. So now as we're moving on from these concepts, we're going to apply it to our brief activity. And maybe some of you have seen this in Bangkok Post a couple of weeks ago. A student of mine showed this to me and I said, aha, great, right? She was doing a project for me. And before we go into the news, from this picture,What do you notice in this picture? Oh.
3: I notice a hand gesture.
1: Okay. What's her hand gesture? Looks like maybe a heart,
3: yeah.
1: Maybe they're learning shapes, maybe. I don't know. Right? But what else do you notice besides the hand gesture? Maybe if some of you read ahead, but if it's not, if it's

0: not, it's okay. She looks older than the other students, right? I know she's in the back of the classroom, but she's a bit taller, right? And she also, her face looks older. So this story made the front page of, well, the online front page of Bangkok Post not too long ago. And first I want to highlight the word notice, right? When we're reading something or listening to something, we have to notice first, right? We have to see what's different here. What is something here that we have to start thinking about? So the idea, the skill of noticing. So here I think students should learn how to notice something and read that too, using the critical lens. So now we have a video of this. Bangkok Post, you can go to Bangkok Post Multimedia and also play this for your students if you like. They also have subtitles because, you know, Bangkok Post is an English language newspaper here. So I included two texts here. The first text is in your packet, which is a three-page article or 2.5 page. It's from the actual newspaper. And the video is another text. But for the purposes of time, we'll watch the video. And after we watch the video, we're going to discuss, okay? First, think about what is the message of the deeper message or main point of this article or news report. So if we can go to the video part, and I will play it soon.
1: ค่ะทาสที่เราจะทำต่อไปจะเป็นทาสเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นในลักษณะของ reflect นะคะทุกคนจะต้องเราจะเริ่มดูว่าโดยที่อาจารย์เทให้เห็นภาพแล้วก็จะพบว่าในภาพนั้นจุดเด่นคือมีนักเรียนที่โตที่สุดในห้องหนึ่งคนอาจารย์เทเลยบอกว่าการที่เราจะสอนอะไรเราก็ควรจะพยายามเน้นให้ผู้เรียนนี้ได้เห็นคือเป็นผู้ช่างสังเกตซึ่งอาจารย์ใช้คำว่า notice ก่อนแล้วก็จะเริ่มอ่านอย่าง critical นะคะส่วนนี้ก็จะอาจารย์เทบอกว่า text ที่จะให้มี2แบบก็คือที่เป็น handout ที่ให้ซึ่งเอามาจากหนังสือ Bangkok Post แล้วก็เป็นวิดีโอคลิปเฉพาะตอนนี้เราจะฟังจากวิดีโอคลิปก่อนค่ะ
0: Thank you. All right. So hopefully we log in here before I press play. Okay. I'll play.

0: าวันแรกน้องถามว่าคุณครูขาใครอ่ะก็บอกเขาบอกอ๋อพี่เกียงเขาจะมาเรียนหนังสือด้วยถ้าจะมาเรียนหนังสือกับเราเขาอยากดูหนังสือว่าอ่านหนังสือได
1: ้ย้ำให้ถูกแล้วก็ให้นักเรียนเขียนว่าพ่อแม่
2: ครูก็วันที่16พฤษภาคมนะฮะก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกเลยก็ในช่วงเช้าผมเนี่ยก็ไปประชุมที่จังหวัดรักษาการผมเนี่ยเขาก็โทรไปบอกว่ามีคนมาจะสมัครเรียนเขาบอกอายุ28ผมตกใจไงฮะก็คือเราอยู่ในภาคบังคับก็ไปเจอ15ปีเราก็เลยมาเจอปั๊บเนี่ยเขาเห็นสภาพเขาแล้วนะน้าเข้ามาสมัครน้องเจี๊ยบเนี่ยก็เป็นคนไม่พูดหรอกแล้วเขาพูดเงียบผมก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเขามีความตั้งใจเขาบอกเขาอยากอ่านออกเขียนหน้าเขาพูดแค่ไม่อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากนะผมก็เลยบอกอันนี้ถ้าจะเรียนที่นี่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาออกช่วย
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะขออีกที
4: 28ค่ะเรียนชั้นป.1ค่ะ
3: ที
4: ่หนองกระทาดค่ะอยากอ่านหนังสืออยากเขียนหนังสือก็คิดอยู่แต่ไม่รู้จะทำอะไรจะทำอะไร
1: ไปบ้านเนี่ยไปสอนลูก
0: เดือนกว่าๆเขาก็มาเป็นเขาก็เริ่มคุยได้แล้วเพราะว่าเขาอาจจะตอนแรกอาจจะเกรงใจอาจจะกลัวแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากจะรู้หนังสือนะ อยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้เขาก็เลยตั้งใจเรียนนี
2: ้น้องเสียบเนี่ยแม่

0: and that everyone can try to help and make this difference. Well, thank you for adding that. And does anyone else want to share anything in Ngāti-Wat also?
1: Good morning again.
0: Good morning.
1: For I would like to tell about principle of Islam about learning. For Islam, we can learning since from the creator to top. And for Nautiap too, she can study or learning every more every time because learning old age is not obstacle and it's not problem about learning. Okay, thank you very much.
0: Thank you. Unfortunately, I couldn't hear a lot of what you said. Could you repeat some of the main points, or could someone repeat for me? I'm sorry.
1: From principle of Islam, or Muslim, teach about learning. We can study or learning since from the cradle to the top.
0: From the cradle, to the top. Thank you.
1: Thank you very much.
0: Thank you. That's very poetic. Yes, from the cradle to the, I think you mean tomb. Tomb. Meaning, yeah, the tomb. From cradle to grave is the expression, right? I appreciate it. Thank you very much for sharing your perspective, because you're always bringing another cultural perspective to it. Because it doesn't matter where you come from. You should be able to learn from cradle to grave. Sounds dismal or sounds dim, but it's true. We should have that opportunity. And this brings back again what Kundaiman mentioned about relevance, right? Bunrong, all she wanted to do was learn how to read and write, wanted to sing along with karaoke, wanted to be able to pay, wanted to continue living her life outside of taking care of her mom, right? She wanted more to be a part of the community. And that, to her, she was taking that personal interest, that relevance in learning. So I think in that sense, this is multi-literate. And it's not just teachers that are teaching her, but it's also her learning it. So multi-literacy is in learning, how to be literate in life. So thank you.
2: ค่ะตอนนี้เราเป็นการอภิปรายถึงเรื่องของการเรื่องของประเด็นทางสังคมที่เราจะนำเอาเรื่องของ multi-literacy เข้ามาก็มีความหลากหลายนะคะจากตัววิดีโอที่คลิปที่เราดูกันก็จะทั้ง3จุดนะคะคือหัวหินทางกรุงเทพแล้วทางนราธิวาสจะมีประเด็นร่วมกันอย่างนึงก็คือไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นหนึ่งนะคะและเพิ่มเติมเข้ามาที่เป็นจุดที่เป็นเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมชัดเจนก็คือเรื่องของการที่ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องของการให้โอกาสคนในทางสังคมก็มีการยกตัวอย่างถึงท่านผอ.ซึ่งท่านก็พูดเองว่าความจริงการศึกษาภาคบังคับเนี่ยรับเฉพาะแค่15ปีแต่ว่าตอนนี้อายุ28แต่ท่านก็ให้โอกาสนั่นคือก็คือการเป็นการคืนเป็นการมองคุณค่าทางสังคมที่จะหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์จะไม่รับเพราะว่าเกินภาคบังคับไปแล้วนะคะนั้นแล้วทางนราธิวาสก็ยกคำหนึ่งว่าการเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ตั้งแต่อยู่ในถูกไกวเปลนะคะจนกระทั่งถึงเข้าไปในตายคือเข้าลงถูกฝังในหลุมฝังศพทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เราเห็นว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นคือประเด็นที่เราหยิบยกมาอภิปรายในช่วงนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะแถมนิดนึงอาจารย์เชก็บอกว่าคือเราคุยกันระหว่างทางที่เราอภิปรายคุณเดมอนก็ได้บอกว่าคืออันนี้ละหาที่เราเรียกว่า relevance ในที่นี้ตัว relevance หรือความสำคัญนี่แหละหาที่เป็นตัวสร้างให้สาวน้อยอายุ28นี้ตั้งใจ

0: ที่จะอ่านออกเขียนได้เป็น personal relevance เพราะว่าสิ่งที่จุดประกายของเธอที่เขียนจากการสัมภาษณ์ก็คืออยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้อยากจะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเหมือนอย่างที่คุณแม่เคยทำซึ่งเป้าหมายในชีวิตเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ
1: Thank you
2: Yeah, I was moved by this story on many levels, but one is coming to Thailand, not knowing Thai, Pombud Pasadai Mai Dai, but I certainly can't even read Thai, and I'm illiterate in Thailand, and I know how she feels, and it's not a good feeling to not be able to read signs, to not be able to even read your money, to not be able to read things. And so I can understand that personal relevance. It's very difficult, very difficult. But there's even cultural relevance and cultural literacy as well.
1: Yes, yes, thank you. It's a very important point because we don't realize how much we depend on just basic transactions in life, right? What does that sign mean? Or wow, that's a really long word. is that the TOT building or is that the bank? Or which number do I press at the bank to go to the teller? No, and here everyone is very helpful. I remember coming to Thailand too and teaching myself, but still feeling very lost. And just imagine in your own country, you might feel lost in your own culture. So she is empowering herself. She's choosing to empower herself. So, and the community is helping her do that. So, very good story. Thank you, Bangkok Post. So now we're going to put our teacher hats some more, put it firmly on our head, and think of an activity follow-up. So now we're looking into the ELT classroom. If we were to show this to our students or use this in class, I would like us to think of an activity or a part in just from this story, how would you create an activity or a lesson from one of those four aspects, those four steps, right, we did last week or that we reviewed last week? Situated practice, the experiencing part of the lesson, the overt instruction, which is the conceptualizing part, the critical framing, trying to analyze the situation, and then lastly, the transform practice, when you're applying it outside or with projects. So just a few minutes, you can discuss with your partner, what would you do if you were to take this and use it in the classroom?
0: ค่ะอาจารย์เทก็ให้กิจกรรมนะคะว่าเราจะนำตอนนี้เรามาใส่หมวกครูแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรในห้องเรียนถ้าหากว่าเราจะใช้คลิปอันนี้มานะคะเพื่อจะเราอยากจะส่งเมสเซจอะไรให้นักเรียนเราโดยในการจัดกิจกรรมนี้เราก็จะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของที่เราพูดถึงว่าแนวทางการสอนโดยแบบ multi literacy ก็คือมีคีย์เวิร์ดอยู่4ตัวใช่ไหมคะคือ situated practice overt instructions critical framing แล้วก็ transformed practice พูดง่ายๆก็คือเราจะนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรเราจะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจส่วนนี้แล้วก็จะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสุดท้ายก็คือการ transform practice ก็คือหลังจากมีส่วนร่วมตรงนั้นก็นำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการค่ะก็ให้ทุกคนลองทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
1: เงินภาษีค่ะทำไมเธอรู้เนี่ยแม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
1: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
0: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอที่ตอนที่ปู่เล่า
2: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
3: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม่
3: หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
3: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับเฮ้ยแก่นแก้ว
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะ จากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัว

องนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e ศูนย์เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e ศูนย์ reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e ศูนย์ reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e ศูนย์เซลล์เท่ากับ e ศูนย์แคโทดลบ e ศูนย์แอโนดนั่นเองค่ะ

วัสดีอีกครั้งนะครับทุกท่านเราเจอกันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนนั้นอาจารย์กุศลินไม่สบายนะครับเราก็เลยมีหัวข้อที่อาจารย์บอกว่ายกยอดมาที่จะต้องพูดในรอบนี้นะครับรอบนี้ก็จะเน้นๆไปที่เรื่องของการวัดผลประเมินผลต่างๆในแง่มุมต่างๆนะครับก่อนอื่นเนาะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อใหม่เนี่ยผมอยากจะพูดคุยถึงหัวข้อที่ผ่านมาไอ้ที่เราพูดไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์อันนี้มันขอโทษนะครับเดี๋ยวรีแคปนะครับรีแคปของสิ่งที่ทำไปครั้งที่แล้วรีแคปหมายถึงอะไรครับอาจารย์มีครูภาษาอังกฤษอยู่ในนี้ไหมครับรีแคปเคยได้ยินไหมครับรีแคปผมอยู่ข้างบนเวทีไม่เป็นรีแคปหมายถึงอะไรครับเคยได้ยินไหมครับรีแคปไม่เคยได้ยินเหรอครับรีแคปรีแคปนะครับหรือ recapitulation นะครับคำย่อ recapitulation ก็คือการทบทวนสิ่งที่เราได้พูดมาในครั้งที่แล้วนะครับทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องทบทวนในสิ่งที่เราพูดถึงครั้งที่แล้วอาจารย์จำนิทานปลาครั้งที่แล้วได้ไหมครับเนาะนิทานปลาเวลาที่เราจะสอนนักเรียนหรือที่กบจะมาถ่ายทอดให้นักเรียนใช่ไหมครับเริ่มต้นเราควรจะทำไงครับค้นหาความรู้เดิมก่อนใช่ไหมครับว่าความรู้เดิมเนี่ยอยู่ที่ไหนเราจะได้ต่อแล้วก็ใส่ความรู้ใหม่ให้นักเรียนได้นะครับคำว่าใส่ความรู้ใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราโยนความรู้เข้าไปในหัวแต่เราพยายามจะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับหรือการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติอะไรบางอย่างครับจนกระทั่งเขาเนี่ยนะครับสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยเขานะครับแล้วก็ต่อยอดความคิดต่างๆนะครับนั้น recapitulation หรือ recap อ่ะอาจารย์ลองทบทวนดูก่อนเราต้องย้อนดูก่อนเนาะว่าครั้งที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนอะไรไปหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีบางกลุ่มใช่ไหมครับส่ง reflection นะครับเป็นวิดีโอที่ผมให้การบ้านเป็นครั้งสุดท้ายจำได้ไหมครับแต่เข้าใจว่ายังไม่ได้ส่งครบทุกคนนะครับอาจารย์ พยายามทบทวนดูก่อนว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปต่อยอดเรื่องใหม่นะครับอาจารย์อยากให้แต่ละกลุ่มนะครับลองใช้เวลานะครับด้วยกันสักประมาณ10นาทีคุยกันแล้วลองเรียงลำดับจัดลำดับความคิดต่างๆนะครับว่าครั้งที่แล้วอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรบ้างบางคนอาจจะได้ลองทำคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วอาจารย์ลองคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สำหรับบางคนที่ยังไม่ได้ทำเลยดีไหมครับอาจารย์สัก10นาทีครับผมทีนี้สำหรับกลุ่มที่ส่งมานะครับถ้าเกิดผมอยากจะให้อาจารย์ขยายความว่าวันที่1กระบวนการเรียนรู้ว่าด้วยอะไร

มีกลุ่มเพิ่มมาอีกแล้วนะครับมาดูซิกลุ่มนี้ว่าไงอันนี้นะครับการเรียนรู้เป็นกลุ่มให้นักเรียนหาคำตอบและวิธีการนะครับหาคำตอบและวิธีการด้วยตัวเองเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ๆซึ่งสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นได้นะครับการเรียนรู้ที่ต้องรู้พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับค้นหาความรู้เดิมของเราอยู่นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องใหม่ๆนำความรู้เดิมไปประยุกต์กับการเรียนรู้อย่างอื่นใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโอเคกลุ่มอื่นเป็นไงครับมาแล้วนะครับมองไม่เห็นอันนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์ช่วยอ่านอาจารย์พลิกรูปให้ผมหน่อยก็ได้นะเวลาโพสขึ้นมาจะได้อ่านง่ายผมจะได้ไม่ต้องตีลังกาอะไรครับอันเนี้ยได้นำกิจกรรมผมต้องเอียงนะครับอาจารย์ได้นำกิจกรรมไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนดังนี้นะครับอาจารย์นี้ก็ขยายความคืออย่างเงี้ยมันจะชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับกว่าการที่เราใส่หัวข้อเฉยๆนะครับอันนี้ผมกำลังให้ฟีดแบ็กกับคำตอบของอาจารย์อยู่เนาะเรียนรู้พื้นฐานของผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจนะครับใช้วิธีการสอนที่หลากหลายได้เรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการนำที่ได้และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีในแง่มุมของได้เรียนรู้กระบวนการทำงานที่เป็นระบบการตั้งคำถามการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปผลได้เรียนรู้กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือต่างมีกลุ่มเพิ่มอีกแล้วนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับอันนี้อ่านง่ายไม่ต้องเอียงมองไม่เห็นเลยโอเคอันนี้เรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับต้องคำนึงถึงประสบการณ์เดิมมีการประเมินตรวจสอบความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีการใช้คำถามต่างๆนะครับโอเคคิดว่าอาจารย์หลายๆกลุ่มพอจะนึกภาพออกเนาะอันนี้นะครับให้อ่านดินสอแทน การสร้างข้อสอบอะไรครับการสร้างข้อสอบที่ดีครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วเหรอครับอันนี้อาจารย์โน้ตย่อสิ่งที่ผมเพิ่งพูดเมื่อเช้าใช่ไหม โอเคนะครับอาจารย์เดี๋ยวกลุ่มอื่นค่อยๆโพสต์ตามขึ้นมานะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปคิดถึงครั้งที่แล้วที่เราเรียนจริงๆแล้วใช่ไหมครับหัวใจหลักที่เราได้พูดถึงก็คือเรื่องอะไรเอ่ย how people learn ใช่ไหมครับหรือ how students learn ใช่ครับยกตัวอย่างจากนิทานปลาเป็นต้นแล้วก็อาจารย์ดร.เทพกัญญาได้เล่าเรื่องราวว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะต้องพิจารณานะครับสนใจว่าคนเรานั้นเรียนรู้อย่างไรเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าคนเราเรียนรู้อย่างไรเราถึงจะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนได้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมครับเริ่มต้นครั้งที่แล้วเป็นไงครับประสบการณ์เดิมของปลาใช่ไหมครับที่กบไม่ได้พยายามที่จะค้นหาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปลาก็พยายามจะสร้างนะครับความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆ based on ประสบการณ์เดิมนะครับแถมนอกเหนือไปจากนั้นถ้าอาจารย์จำได้กบได้เช็คไหมครับว่าปลาเรียนรู้ในสิ่งที่ได้อธิบายหรือเล่าให้ฟังหรือเปล่าได้เช็คครับไม่ได้เช็คเลยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่เราจะต้องตรวจสอบคือ

0: อาจารย์อีกส่วนหนึ่งมีหลักสูตรมีการสอนสุดท้ายเราต้องพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยอะไรนะครับ
1: อะไรเอ่ยการประเมินผลใช่ไหมครับการวัดประเมินผลถูกต้องทำไมเราถึงสนใจการวัดประเมินผลนะครับอาจารย์ใช่อันนี้มีหลายคน
2: ค่ะจะได้รู้ว่าผู้เรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะ
3: เป็นการประเมินนักเรียนนะคะว่าสิ่งที่เรียนแล้วเนี่ยตรงมาตรฐานตัวชี้วัดตรงหลักสูตรหรือไม่ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่ครูหรือนักการศึกษาทั่วไปเนี่ยยอมรับว่าเราจะต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าอะไรครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราสนใจในเรื่องของความรู้ต่างๆใช่ไหมครับเราพยายามจะส่งผ่านความรู้ไปให้นักเรียนแล้วถ้าเราแค่ส่งผ่านความรู้ไปเราสอนไปแต่เราไม่มีการตรวจสอบว่าความรู้ไปถึงนักเรียนหรือเปล่านั่นหมายความว่าการให้การศึกษาของเรายังไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับเราจะมั่นใจได้ว่าเราเป็นครูนะครับเป็นนักการศึกษาเราให้ความรู้เหล่านั้นไปถึงผู้เรียนหรือเปล่าถึงไปในลักษณะไหนอันนี้คือเลยจะต้องมีองค์ประกอบของการวัดผลประเมินผลด้วยนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนก็เข้าใจแล้วอาจารย์ก็ตอบไปแล้วว่าทำไมเราต้องวัดผลประเมินผลแน่นอนที่สุดใช่ไหมครับเพื่อวินิจฉัยความรู้ความสามารถไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถครั้งที่แล้วเราดูเรื่องอะไรด้วยครับอาจารย์จำได้ไหมสุดท้ายผมให้อาจารย์รีเฟล็กแต่ละกลุ่มเรื่องของกระบวนการทำงานด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ความรู้ที่จะไปถึงแต่วิธีการหรือกระบวนการต่างๆนะครับก่อนที่อาจารย์จะได้ซึ่งความรู้ตรงนั้นอ่ะมันสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้สุดท้ายเลยถูกไหมครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นไม่ใช่แค่ความรู้นะครับ knowledge ทักษะกระบวนการ process แล้วเรื่องของเจตคติก็สำคัญใช่ไหมครับเจตคติความรู้สึกที่ดีกับสิ่งที่เราได้เรียนไปเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นี่คือคำว่าเจตคติเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนไปไหมเห็นประโยชน์ของมันไหมมันสามารถที่จะช่วยนะครับทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมนะครับแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตเราได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพื่อที่เราจะรู้ว่าผู้เรียนของเราเนี่ยได้สามสิ่งนี้ไหมเรายังประโยชน์ของมันก็คือทำไงครับให้เราช่วยซ่อมเสริมผู้เรียนถ้าบางคนยังไม่ได้ถูกไหมครับตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบไม่ใช่ว่าได้แล้วก็ผ่านแต่อาจจะยังมีบางคนที่ยังไม่ได้หรือความรู้เหล่านั้นที่เราพยายามจะให้เขาเนี่ยมันยังไม่เกิดใช่ไหมครับการวัดผลประเมินผลนี่แหละก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยบอกเราว่าเขายังไม่รู้อะไรตรงไหนเราจะได้ช่วยเพิ่มเติมให้เขาได้แต่ส่วนที่คนที่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรไปถึงจุดหมายแล้วแต่เครื่องมือตรงนี้จะทำให้เราช่วยหาค้นหาเด็กหรือนักเรียนหรือผู้เรียนคนอื่นๆที่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ถูกไหมครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราตรวจสอบตรงนี้ได้นอกจากนั้นนะครับอันนี้การวัดผลประเมินผลยังมีประโยชน์อะไรครับใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ตัวผู้เรียนเองว่าบรรลุตามมาตรฐานเพียงใดผมถึงพยายามจะให้อาจารย์นะครับได้สะท้อนอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะเราได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างนะครับในกิจกรรมต่างๆเพื่อจะตรวจสอบว่าเอ๊ะในสิ่งที่ผมพยายามจะจัดกิจกรรมให้อาจารย์เนี่ยมันไปถึงอาจารย์หรือเปล่าแล้วตัวอาจารย์เองเห็นไหมว่ามันไปถึงใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวผมเองแค่ตรวจสอบว่าไปถึงแน่ๆแต่ว่าผมต้องการจะให้ตัวผู้เรียนเองรู้ตัวด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างในเรื่องของ conceptual structure ที่พูดถึงในครั้งที่แล้วใช่ไหมโครงสร้างทางความคิดต่างๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่ conceptual structure หรือโครงสร้างทางความคิดนั้นเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรใช่ไหมครับถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นขึ้นอันนี้คือหัวใจสำคัญทั้งตัวผู้สอนเองนะครับจะได้เรียนรู้ว่าไปถึงหรือเปล่าและตัวผู้เรียนเองใช่ก็ประเมินตนเองด้วยว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปแล้วหรือเปล่าครับนอกไปจากนั้นนะครับเราอาจจะใช้การวัดผลประเมินผลเนี่ยสรุปผลการเรียนรู้เหมือนที่อาจารย์กุศลินได้พูดในตอนต้นซึ่งอาจจะพูดในรายละเอียดต่อไปในเรื่องของ summative assessment ใช่ไหมครับสรุปผลว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้ารู้ในระดับนี้เราเรียกว่าผ่านไหมใช่ไหมครับผ่านเกณฑ์ไหมเรื่องของรูบริกต่างๆก็จะเข้ามาในการช่วยเราตรวจสอบนะครับว่ารู้จริงแต่ว่าการรู้นั้นน่ะมีระดับมีเลเวลหรือมีคุณภาพแตกต่างกันแค่ใช่ไหมครับรู้ก็จริงแต่ว่ารู้ต่างกันอีกนะครับแล้วทำยังไงจะให้รู้ไปถึงมาตรฐานหรือในระดับที่เราต้องการทุกคนนะครับเท่าที่เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับหัวใจสำคัญของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ก็คือเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดคือพัฒนาให้เขามากกว่าเดิมเหมือนครั้งที่แล้วมีคำถามหลายคำถามว่าทำยังไงจะให้เขาเป็นไงครับพัฒนาเท่ากันแต่ผมบอกว่าไงครับ
1: มันจุดเริ่มต้น

มันไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ขอให้เขาได้พัฒนานะครับจากจุดเดิมที่เขาเป็นอยู่แต่พัฒนาให้ได้มากที่สุดเต็มศักยภาพของเขาเนี่ยเราพอใจแล้วในการให้การศึกษาเนาะแล้วก็ในที่สุดการวัดผลประเมินผลจะเป็นตัวตอบเราว่าเราเนี่ยนะครับการจัดการศึกษาของเราเนี่ยพัฒนาเขาในแง่มุมไหนแล้วบ้างพัฒนาหรือเปล่าอาจารย์จดทันไหมครับเดี๋ยวผมแขวนสไลด์ให้เนาะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการจดแต่ชอบนะอาจารย์ขยันจดเพราะตัวเองเป็นคนเรียนไม่ค่อยจดยืมเพื่อนไปจดทีหลังฟังก่อนโอเคทีนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่สะท้อนจากนิทานปลาใช่ไหมครับปลากับกบจะพบว่ากบเนี่ยเหมือนเป็นครูที่พยายามจะเล่าและถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบเลยว่าสิ่งที่พูดไปแล้วเนี่ยไปถึงหรือเปล่าครับนั่นหมายความว่าถ้าจะมองแล้วการจัดการศึกษาในแง่มุมของที่กบจัดให้กับปลาเป็นไงครับสมบูรณ์ไหมครับมันไม่สมบูรณ์อาจจะไปถึงแต่เราไม่ได้มีการตรวจสอบนะเราจะต้องมั่นใจด้วยว่าความรู้เหล่านั้นเกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้วนะครับผู้เรียนเรารู้ในสิ่งที่เราต้องการจะให้รู้แล้วเราก็จะต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญว่าเมื่อให้ความรู้แล้วเนี่ยนักเรียนเรียนรู้แล้วหรือยังอันนี้คือต้องตรวจสอบไม่อย่างนั้นเราเข้ามาเราสอนเราคิดว่าความรู้จะไปถึงแล้วแต่มันไม่ใช่ถูกไหมครับบางครั้งเราคิดว่ารู้แต่ว่าเมื่อถามโดยการใช้คำถามหรือใช้เครื่องมือต่างๆในการตรวจสอบก็พบว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดเด็กยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนเนี่ยทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ เรารู้อยู่แล้วแหละว่าหลักการวัดผลประเมินผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวัดผลประเมินผลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษาใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ลองคุยกันดูสิครับว่าแล้วหลักการจริงๆอ่ะมันคืออะไรใช่ไหมครับหลักในการวัดผลประเมินผลน่ะเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เราจะทำสิ่งเหล่านั้นให้มันมีคุณภาพให้มันมีลักษณะที่ดีใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีลักษณะสำคัญของมันเราลองคุยกันหน่อยไหมครับในกลุ่มโอเคนะครับอาจารย์ลองดูว่าหลักการที่สำคัญมีอะไรบ้างดีใจจังเลยเหรออาจารย์ขยันจดเดี๋ยวผมจะไปช้าหน่อยอาจารย์ได้จดด้วย

การมีคำตอบหลายคำตอบก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเราเปิดคำถามนั้นในเชิงของเป็น open question ใช่ไหมครับนี่หลายคำตอบอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดต่อให้เป็นคำตอบ

0: จริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าเอาสิ่งที่ทำแล้วนะมาจัดระบบหน่อยดูซิว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงบางหัวข้อเราอาจจะลืมไปแล้วบ้างใช่ไหมครับเวลาเราทำจริงๆอ่ะเวลาลงมือทำเราอาจจะไม่ได้พิจารณาทุกแง่มุมเราลองกลับมาย้อนคิดซิว่าบางครั้งในวันนั้นที่เราวัดผลประเมินผลแบบหนึ่งเนี่ยเรานึกถึงหลักการอะไรบ้างอีกวันหนึ่งอาจจะมีหลักการใหม่เพิ่มเข้ามานะครับหลักการเก่าบางอย่างอาจจะหายไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลจากประสบการณ์อาจารย์แล้วเนี่ยหลักการทั้งหมดที่คิดว่ามันสำคัญมีอะไรบ้าง
1: ไปซื้อให้ใช่ไหมครับแนะนำร้านใช่ไหม
2: เวลาลูกจริงเงี้ยอันนี้

อาจารย์ถ้าเกิดจะดูว่าโพสต์อยู่ที่ไหนอะผมจะปักหมุดไว้มันจะง่ายอาจารย์กดไปที่ตรงที่ปักหมุดไว้บางท่านถามว่าหาโพสต์นั้นไม่เจออะไรเงี้ยครับมันซ่อนไว้อยู่ปักหมุดไว้บางท่านบอกว่ารู้อยู่แล้วแต่พอจะเขียนให้เป็นคำพูดเนี่ยมันยาก

อันนี้นะครับบอกว่าหลักการก็คือมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนตรงกับสิ่งที่จะวัดเหมาะสมกับผู้เรียนเชื่อถือได้มีความยุติธรรมมีความถูกต้องและนำผลการวัดผลประเมินผลนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอันนี้บอกว่ากำหนดวัตถุประสงค์ของการวัดผลให้ชัดเจนตรวจสอบผู้เรียนว่าได้เรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ไหมใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพแล้วก็เชื่อถือได้นะครับหรือที่เราเรียกว่ามีความเที่ยงตรงนะครับใช้เกณฑ์เดียวกันในการวัดผลประเมินผลวัดจากกระบวนการและผลงานในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองนำผลการวัดผลและประเมินผลไปประเมินค่าต่างๆนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมลองนอกเหนือจากกลุ่มไหนยังไม่ได้โพสต์บ้างเอ่ยกลุ่มไหนยังไม่ได้โพสต์ครับบางกลุ่มบอกว่ามันได้คำตอบแล้วมันยากไอ้ตรงโพสต์คำตอบนี่แหละยากกว่าตอนนั่งคิดอีกใช่ไหมจ๊ะหลักการใช่ไหมครับกลุ่มนี้บอกว่ามีตัวชี้วัดมีผลการเรียนรู้มีจุดประสงค์มีวิธีและรูปแบบการประเมินนะครับมีเครื่องมือในการวัดเดี๋ยวอาจารย์ค่อยโพสต์ต่อนะครับ

มีการวัดให้ตรงจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์เลือกใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลให้มีคุณภาพและเหมาะสมระวังความคลาดเคลื่อนแปลผลการวัดให้ถูกต้องและยุติธรรมนำผลจากการวัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับคิดว่าหลายๆคนตอบมาในลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับคล้ายๆกันอาจจะมีเพิ่มเติมแตกต่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ตัวนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วในหลักการวัดผลประเมินผลในฐานะครูหรือนักการศึกษาทั่วๆไปเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรบ้างในสิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์อ่ะทีนี้ในแง่มุมที่ผมสรุปมามีอะไรบ้างอาจจะตรงหรืออาจจะแตกต่างกับอาจารย์ไปบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเนาะนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งหลักการนะครับที่เราควรจะคำนึงถึงก็คือว่ามันควรจะมีความต่อเนื่องด้วยเนาะที่ผมเอาอันนี้มาก่อนไม่ได้หมายความว่าตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับอาจารย์นี่คือเป็นประเด็นที่เราจะต้องควรจะคำนึงถึงหรืออาจจะมีประเด็นอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ก็ได้นะครับอย่างหนึ่งคืออาจารย์ควรจะต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ว่าสุดท้ายไม่เคยทำเลยถูกไหมครับไปตรวจสอบตอนสุดท้ายเลยแล้วระหว่างทางที่ผ่านมาที่พูดถึง formative assessment ในการประเมินระหว่างเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ตรงไหนเรายังไม่รู้เลยถูกไหมครับไปประเมินตอนสุดท้ายเลยทีเดียวได้ไหมครับไม่ได้ช่วยทันไหมไม่ทันถูกไหมครับอาจารย์ต้องพยายามค่อยๆและทำอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบว่าแง่มุมไหนที่เราต้องการจะใส่ความรู้หรือพยายามที่จะช่วยนักเรียนนะครับให้มีความรู้เพิ่มเติมอันนี้ที่สำคัญเลยใช่ไหมครับครั้งที่แล้วต้องเป็นไงครับสอดคล้องกับรู้ความสามารถด้วยนะครับข้อสอบเดียวมาตรฐานเดียวใช้ได้กับทุกคนไหมครับเราพยายามจะสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นได้ก็จริงถูกไหมครับอาจารย์แต่ในบางครั้งเราต้องคำนึงถึงผู้เรียนของเราด้วยในห้องเรียนบางอย่างใช่ไหมครับข้อสอบหนึ่งที่วัดกับกลุ่มที่เป็นมีความสามารถพิเศษหรือเด็กกี่ปางใช่ไหมครับเราเอามาใช้กับเด็กของเราในห้องเรียนปกติเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องคำนึงถึงด้วยว่าเราจะพัฒนาเพราะว่าเราสนใจที่จะพัฒนาเขาไงถูกไหมครับอาจารย์เหมือนที่เราบอกว่าหัวใจหลักของการวัดผลประเมินผลก็คือเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือต่างๆที่เอามาใช้ควรจะช่วยพัฒนาแล้วก็ตรวจสอบให้เราด้วยว่าเราจะสามารถใช้ข้อมูลที่เราได้จากตรงนั้นเนี่ยพัฒนาเขาอย่างไรนะครับสอดคล้องกับความรู้ความสามารถครอบคลุมเนาะคุณภาพผู้เรียนหรือวัตถุประสงค์อะไรต่างๆที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับตัวชี้วัดต่างๆต้องครอบคลุมเนาะแล้วก็วิธีการเครื่องมือต่างๆเมื่อกี้ก็จะมีใช่ไหมครับหลายๆกลุ่มได้พูดถึงวิธีการเครื่องมือต่างๆเหมาะสมมีคุณภาพไหมไอ้คำว่ามีคุณภาพก็ต้องดูว่าเป็นไงครับน่าเชื่อถือใช่ไหมครับมีความเที่ยงตรงต่างๆอันนี้คือพูดถึงในเชิงของคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้เพราะตัวนี้จะเป็นตัวตรวจสอบว่าสิ่งที่อาจารย์ตรวจสอบออกมาแล้วมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าไอ้ความรู้ที่ว่านักเรียนมีแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไอ้เครื่องมือตัวนี้แหละจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยบอกอาจารย์ได้ว่ามันน่าเชื่อถือขนาดไหนใช่ไหมครับว่าเด็กเนี่ยได้มีองค์ความรู้เหล่านั้นหรือเปล่านะครับเหมือนเมื่อสักครู่ใช้หลักการต้องเอาเป็นไงครับเอามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ประเมินเฉยๆแต่เราจะต้องคิดกลับนะสะท้อนกลับในแง่มุมของผู้สอนว่าเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงมีการปรับเปลี่ยนยังไงไม่ใช่เดินหน้าอย่างเดียวถูกไหมครับอาจารย์รู้ไม่รู้อะเรื่องถัดไปจะไปละไม่สนใจละไม่ได้เราต้องมาดูว่าตรงไหนสิ่งที่เขายังขาดแล้วเดี๋ยวจะสะท้อนให้ดูว่าอย่างในครั้งที่แล้วอย่างตัวผมเองก็พยายามจะใช้ไม่ได้หมายความว่าการสอนของผมสมบูรณ์แบบนะครับแต่หมายถึงว่าพยายามเอาตรงนี้มาใช้ตลอดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะทำให้แน่ใจว่าผู้เรียนไปกับผมผู้เรียนเข้าใจผู้เรียนพัฒนาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงว่าไม่ใช่แค่วัดผลประเมินผลแล้วจบแต่เราจะเอาสิ่งนั้นมาพัฒนาการเรียนการสอนของเรายังไงด้วยแล้วก็แน่นอนที่สุดเนาะเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องอะไรอ่ะการวัดผลประเมินผลเหมือนกับเราทำการทดลองใช้เครื่องมือในการทดสอบได้ผลมาแต่ในการสรุปผลใช่ไหมครับต้องตรงไปตรงมาภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ใช่ไหมครับแปลผลแล้วก็ลงข้อสรุปนั้นต้องสมเหตุสมผลกับหลักฐานที่เรามีไม่ใช่ว่าประเมินมาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตีความซะคิดว่านักเรียนรู้มากกว่าเครื่องมือที่เราใช้ใช่ไหมครับบางครั้งเราคิดว่าเขารู้แต่เครื่องมือของเรายังไม่ได้บ่งบอกได้ขนาดนั้นว่าเขารู้ในระดับที่เราคิดว่ามันสูงขนาดนั้นใช่ไหมว่าเครื่องมือถึงสำคัญทำไมข้อสอบถึงต้องมีคุณภาพที่จะวัดได้ทำไมข้อสอบถึงจะต้องกระตุ้นกระบวนการคิดได้ทำไมข้อสอบถึงมีหลายระดับใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกเราว่าการสิ่งที่เราสนใจในเรื่องของระดับของการเรียนรู้ของนักเรียนไปถึงสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอาจารย์นะครับไม่ใช่ว่าข้อสอบเรารู้จำอย่างเดียวแต่เราตีความว่าเนี่ยเด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เราทำแล้วอันนี้คือเป็นแง่มุมหนึ่งของประเด็นนี้นะครับ
จดได้เลยครับพอผมหยุดอาจารย์ไม่กล้าจดต่อเดี๋ยวผมแขวนไว้ให้นะครับเดี๋ยวแขวนไว้ให้ที่ Facebook อันนั้นนะครับอาจารย์กลับเข้ามาดูได้นะมันอาจจะมีประเด็นอื่นที่มากกว่านี้ก็ได้แต่นี่คือเป็นประเด็นหลักๆที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาที่เราวัดผลประเมินผลนะครับทีนี้รูปแบบของการวัดผลประเมินผลหลักๆที่เราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่ามีระหว่างเรียนกับตอนสุดท้ายใช่ไหมครับหลังเรียนสุดท้ายที่เรารู้จักในแง่มุมของ formative assessment กับ summative assessment ใช่ไหมครับหัวใจสำคัญเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นแน่นอนที่สุดเลยเนี่ยไอ้ข้อมูลย้อนกลับเนี่ยข้อมูลย้อนกลับในแง่มุมของให้เรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กใช่ไหมครับช่วยเด็กให้พัฒนาขึ้นมานี่เป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่ว่าประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเดียวแต่จุดมุ่งหมายของการใช้เพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ข้อมูลอ่ะใช่ไหมครับในแง่มุมของผู้เรียนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นยังไงใช่ไหมครับในการตรวจสอบและในฐานะของผู้สอนเนี่ยจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตรงนั้นยังไงให้ผู้เรียนเนี่ยพัฒนาครับหรือเมื่อกี้ที่ผมบอกพูดถึงเรื่องของการวัดผลประเมินผลว่าเราสามารถวินิจฉัยหรือซ่อมเสริมใช่ไหมครับสิ่งที่ยังขาดสิ่งที่เรายังจะต้องการเพิ่มเติมให้กับนักเรียนถูกไหมครับตัวการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนนี่แหละจะให้ข้อมูลอันนั้นกับเราถูกไหมครับแล้วเราเอาข้อมูลนั้นมาใช้ในการพัฒนาเนาะอันนี้เป็นหัวใจหลักๆว่าฟีดแบคนั้นเนี่ยต้องกลับมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนปรับเปลี่ยนการสอนได้นะครับถ้าทำแล้วไม่ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผู้เรียนไม่มีการปรับเปลี่ยนการสอนให้ดีขึ้นหรือดีอยู่แล้วทำให้ดียิ่งขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้เข้าถึงของการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลตัวนั้นเห็นไหมครับจัดระหว่างเรียนก็จริงแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เลยไม่เกิดประโยชน์นะอันนี้คือเรื่องของ summative นะครับมีผลสรุปของการเรียนเมื่อสักครู่ในหัวข้อที่พูดถึงหลักการผมได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพของเครื่องมือถูกไหมครับแล้วก็การสรุปผลที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กุศลินจะลงรายละเอียดในเรื่องของเกณฑ์การวัดผลประเมินผลต่างๆเรื่องของรูบริกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวตรวจสอบว่าเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นมาใช้วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นน่ะครบทุกประเด็นไหมมีประเด็นอะไรบ้างและเราจะวัดอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่อยากจะรู้นะครับมี2ประเด็นในเรื่องของการเกณฑ์การวัดผลประเมินผลเรารู้แล้วแหละว่าการวัดผลประเมินผลนั้นมันสำคัญใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าใครเนาะจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลและลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดผลประเมินผลคืออะไรขอสองคำถามนี้นะครับอาจารย์นี่ผมให้ภาพใหญ่เฉยๆเดี๋ยวลงรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์กุศลินจะพาทำในเรื่องของเกณฑ์การวัดผลประเมินผลต่างๆการสร้างรูบริกต่างๆในแง่มุมรายละเอียด

0: มีกลุ่มไหนอยากจะเล่าให้ผมฟังบ้างว่าใน2ข้อนี้อาจารย์คุยกันแล้วได้ผลว่ายังไงบ้างยกมือเลยครับเดี๋ยวไมค์เดินไปหาไมค์เดินได้ครับไมค์มี2ขาได้มั้ยครับ
1: ครูผู้สอนนะคะเป็นผู้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรเกณฑ์กลางค่ะส่วนข้อ2ลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดประเมินผลนะคะคือตรงตามตัวชี้วัด

0: ของหลายวิชาค่ะเพราะว่ามันจะมีตัวชีวะที่อยู่ในหลักสูตรอะค่ะ
1: กลุ่มนี้มั่งครับ
2: เกณฑ์การวัดประเมินผลนะคะในคำตอบของข้อแรกก็คือใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การวัดผลเพราะนั้นต้องเป็นผู้สอนค่ะผู้สอนจะต้องเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งผู้สอนจะเข้าใจว่าเราจะสอนเรื่องอะไรเราตั้งเกณฑ์ไว้ยังไงนะคะเราจะประเมินผลอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาลักษณะของลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดประเมินคิดว่านะคะถูกผิดไม่ทราบนะคะลักษณะที่สำคัญก็คือการวัดผลก็ต้องหนึ่งตรงตามจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ตรงตามสิ่งที่เราจะวัดแล้วก็เหมาะสมกับผู้เรียนมีความยุติธรรมมีความถูกต้องนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขออีกสักกลุ่มเนื่องจากกลุ่มนี้มีคนเยอะแสดงว่าต้องมีหลายไอเดียแน่ๆเลย
3: ค่ะลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดประเมินผลนะคะก็ข้อที่1ก็ตรงตามตัวชี้วัดข้อที่2นะคะก็ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนหรือประเมินผลตามสภาพจริงค่ะข้อ1ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ก็คือครูผู้สอนในแต่ละวิชาค่ะ
1: อาจารย์จะเห็นว่าหลายๆคนจะบอกว่าใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์เนาะก็จะเป็นครูแล้วก็ลักษณะของเกณฑ์ต่างๆที่เราได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพต่างๆเนาะทีนี้โดยครูหรืออาจครูคนเดียวหรืออาจจะเป็นคณะครูร่วมกันก็ได้ใช่ไหมครับในการสร้างเพื่อสอนตัวนั้นในหลายห้องถูกไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นแนวทางหนึ่งแต่ในบางครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียวครูกับนักเรียนอาจจะร่วมกันสร้างขึ้นมาก็ได้ถูกไหมครับว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเพราะเด็กก็จะต้องรับรู้ด้วยว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนั้นคืออะไรถูกไหมครับร่วมกันคุยกันว่าในที่สุดแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะได้รับรู้เป้าหมายร่วมกันสร้างเกณฑ์นะครับคร่าวๆร่วมกันได้ว่าเราจะเดินไปที่ไหนใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียวอันนี้แน่นอนนะครับเมื่อสักครู่เราต้องมีมาตรวัดได้แน่ๆครับอันนี้คือเป็นภาพใหญ่เฉยๆนะผมสรุปรวมไม่เห็นว่าจริงๆมันต้องมีมาตรวัดว่านักเรียนเนี่ยทำอะไรได้สำเร็จในเกณฑ์นั้นนะครับก็คือตัวที่เราจะเอามาใช้เป็นหลักฐานในการที่จะบอกว่าเขาทำอะไรได้บ้างถูกไหมครับแล้วมีคะแนนเท่าไหร่มีคุณภาพเท่าไหร่นะครับเนี่ยคือหัวใจสำคัญในนั้นต้องมีมาตรวัดว่านักเรียนทำอะไรได้สำเร็จและไอ้ความสำเร็จที่ว่านั้นน่ะอยู่ในระดับไหนมันก็แบ่งระดับไปอีกถูกไหมครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมว่ารู้ก็จริงอ่ะรู้จำไหมเข้าใจไหมสังเคราะห์ได้ไหมวิเคราะห์ได้ไหมประเมินค่าได้ไหมใช่ไหมครับระดับของมันก็จะแตกต่างกันโดยระดับนั้นใช่ไหมครับก็อาศัยจากตัวชิ้นงานหรือตัวคำตอบต่างๆใช่ไหมครับที่เด็กได้ทำมาเนาะอันนี้เป็นภาพใหญ่ใช่เดี๋ยวลงรายละเอียดทำยังไงจะให้ตัวแต่ละตัวนั้นมีคุณภาพอะไรบ้างที่ใช้มาใช้เป็นตัววัดว่านักเรียนทำได้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็จะมีในเซสชันถัดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการวัดผลประเมินผลก็คือเรื่องของวิธีการเรารู้แล้วว่าวัดผลประเมินผลสำคัญใช่ไหมครับเอาไปทำอะไรบ้างจุดประสงค์ต่างๆลักษณะหลักการที่สำคัญแล้วทีนี้วิธีการเนี่ยมีวิธีการเดียวไหมครับไม่ใช่ไหมครับมีได้หลากหลายมากเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มแล้วก็มาลองดูซิว่าวิธีการที่อาจารย์ใช้ในการวัดผลประมวลผลของอาจารย์เองกับเพื่อนแตกต่างกันไหมเพื่อเราจะได้เทคนิคใหม่ๆไปเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรูปแบบการวัดผลประเมินผลของเรานะครับอาจจะทำให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของเราแตกต่างไปจากเดิมก็ได้เพราะว่าเราสอดแทรกลักษณะหรือเทคนิคต่างๆนะครับในการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้วิธีการมีอะไรบ้างที่อาจารย์ใช้จากประสบการณ์อาจารย์ใช้อะไรบ้างในเรื่องของการวัดผลประเมินผลการสังเกตมีอะไรอีกครับทดสอบสัมภาษณ์ตั้งคำถามสอบถามอะไรอีกครับมีชิ้นงานเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์ทำมาหมดละใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ใช้มาเรื่อยๆสิ่งที่อาจารย์ใช้อาจจะแตกต่างจากที่ผมมีอีกก็ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยที่อาจารย์บอกสังเกตการแสดงออกต่างๆใช่ไหมครับ observe ทั้งเป็นรายบุคคลรายกลุ่มใช่ไหมครับเพราะว่าในกิจกรรมบางอย่าง เป็นรายบุคคลกิจกรรม

บางอย่างเป็นกลุ่มเหมือนกิจกรรมครั้งที่แล้วใช่ไหมครับดูกระบวนการต่างๆผมก็สังเกตดูว่าอาจารย์ร่วมมือการทำงานอย่างไรนะครับหน้าที่ของเราในกลุ่มนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับส่งเสริมให้กลุ่มนั้นทำงานประสบความสำเร็จหรือเปล่าใช่ไหมครับดูในหลายๆแง่มุมขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือทาสหรือภารกิจต่างๆที่เราให้เด็กทำใช่ไหมครับมีชิ้นงานเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีผลงานต่างๆมีรายงานต่างๆหรือมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับการสัมภาษณ์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้บ่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับพูดคุยกันเพื่อจะรู้ว่าคนนี้เข้าใจหรือเปล่าในบางครั้งเวลาเราพูดไปบอกว่าเข้าใจไหมสิ่งที่เราพูดถึงใช่ไหมครับเพื่อที่จะแน่ใจว่าความรู้หรือสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารเนี่ยไปถึงผู้รับจริงๆนะครับอันนี้เป็นปกติที่เราใช้อยู่แล้วในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับสัมภาษณ์หรือสอบถามเด็กการบันทึกของผู้เรียนต่างๆที่ผมให้อาจารย์ได้ช็อตโน้ตต่างๆใช่ไหมครับเขียนสะท้อนการเรียนรู้ต่างๆก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่อาจารย์ใช้ในการวัดผลประเมินผลได้ใช่ไหมครับมีการประชุมหารือคุยกันระหว่างผู้เรียนกับครูอันนี้ก็คือคุยกันนะครับในระหว่างที่เราเดินสอนอยู่ใช่ไหมครับเราพูดคุยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนรู้หรือเปล่าหรือบางคำตอบอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าอะไรนะครับใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์บางคนอาจจะบอกว่ามีผู้ปกครองเข้ามาอยู่ในร่วมของการสร้างกฎเกณฑ์นั้นเราก็ต้องถามกลับไปว่าไอ้กฎเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยคือกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมครับอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาเพราะนั้นก็จะมีความหมายที่แฝงอยู่ว่าไอ้คำตอบเนี่ยมันสื่อไปถึงอะไรบ้างบางครั้งคำตอบเด็กๆอะครับมันอาจจะไม่ตรงใจกับเราแต่ถ้าเกิดเราถามถึงเหตุผลที่มาที่ไปของคำตอบเราจะรู้ว่าทุกคำตอบอะมีเหตุผลแฝงอยู่เบื้องหลังและเหตุผลตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถใช้แก้ปัญหาความเข้าใจผิด misconception ของเด็กได้เพราะว่ามันมีลอจิกบางอย่างที่พลาดเวลาในคำตอบที่เขาให้เรามาเพราะฉะนั้นแม้ว่าได้คำตอบมาแล้วสิ่งที่เราสงสัยต่อคือว่าคำตอบนี้มันมีที่มามันอยู่บนฐานของความรู้อะไรเราถึงจะแก้ปัญหาคำตอบที่มันไม่ตรงกับเราได้นะครับไม่ใช่แค่บอกว่าคำตอบนี้ผิดไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้นะครับเราก็จะไม่ได้ความเข้าใจในเรื่องของผู้เรียนเลยเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับการวัดผลประเมินผลนะครับแบบลงมือปฏิบัติมี practical assessment performance assessment อีกหลายๆอย่างนะครับที่อาจารย์อาจจะใช้มาอยู่แล้วนะครับแล้วหรือเป็น portfolio ใช่ไหมครับตอนนี้เขาให้ความสนใจเหมือนกันใช่ไหมครับที่ว่า portfolio ในแง่มุมของการเก็บงานต่างๆให้เราค้นหาเรียนรู้เข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในเรื่องของการใช้ portfolio ในการสมัครเข้าศึกษาต่ออย่างเด็กมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับก็จะใช้พอร์ตโฟลิโอเป็นสำคัญนี่ตัวนี้มันสำคัญยังไงบางครั้งอ่ะมันเป็นการสั่งสมกว่าจะได้เป็นพอร์ตโฟลิโอตัวนั้นเด็กบางคนเนี่ยพยายามร่วมกิจกรรมทำเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าความสามารถของเขาอ่ะมีอะไรบ้างแล้วในที่สุดเนี่ยความสามารถอะไรที่โดดเด่นทำไมเขาถึงเป็นที่น่าสนใจทำไมประวัติการเรียนรู้ของเขาจะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสนใจที่จะรับเขาเข้าไปใช่ไหมครับเขาไม่ได้ใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียวแต่ว่าใช้เรื่องของพอร์ตโฟลิโอต่างๆในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญอย่างคือเด็กค้นหาตัวเองเจอก่อนเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราสนใจหรือสร้างมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับค้นหาหลากหลายนี่เป็นอีกแง่มุมของประโยชน์ของพอร์ตโฟลิโอนะครับคือมันต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมงานสะสมนะครับไม่ใช่แค่วันไทม์เฉยๆนะครับเมื่อกี้ถ้าสรุปรวมแล้วนะครับอันนี้พูดถึงในแง่มุมของการวัดผลประเมินผลในห้องเรียนคลาสรูมของเราใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงก็คือมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ามาตรฐานคืออะไรนะครับตัวชี้วัดผลการเรียนรู้คืออะไรจุดประสงค์นะครับที่ผมจะจัดกิจกรรมให้อาจารย์เป็นอะไรบ้างความรู้กระบวนการคิดอะไรต่างๆเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างและเมื่อรู้ว่ามีกระบวนการคิดมีความรู้มีกระบวนการในการสอบแสวงหาความรู้มีเจตคติต่างๆที่จำเป็นแล้วเราก็ต้องวัดผลประเมินผลเพื่อที่จะค้นหาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเด็กหรือเปล่าถูกไหมครับรู้แล้วว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างแล้ววิธีการที่จะใช้เพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับเด็กจริงๆเราจะใช้วิธีการไหนใช่ไหมครับก็คงจะไม่ใช่วิธีการเดียวเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับอาจจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อจะเป็นตัวเครื่องมือยืนยันว่าด้วยวิธีการนั้นก็บ่งบอกว่าคนนี้รู้ด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งก็บ่งบอกว่าคนนี้รู้เหมือนกันนะครับทีนี้
ในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้าอ่ะจะโฟกัสไปที่เรื่องของ formative assessment ให้อาจารย์ได้เห็นว่าทำไมมันถึงจำเป็นมากในระหว่างที่เราจัดการในงานสอนเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเราไปวัดตอนสุดท้ายเป็นยังไงครับทันไหมไม่ทันที่จะช่วยนักเรียนใช่ไหมครับเพราะเราต้องตรวจสอบตลอดเวลาเพราะความรู้ปลายทางที่เราต้องการเนี่ยการที่จะไปถึงความรู้ปลายทางนั้นต้นทางเนี่ยต้องสร้างองค์ความรู้อะไรด้วยในระหว่างทางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางถ้าเรารู้ว่าเขาเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดไหนจะได้รีบแก้แล้วก็จะได้ไปต่อได้องค์ความรู้พื้นฐานเดิมจะได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้นะครับ formative assessment ก็เลยสำคัญเนาะเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์กมลนารีจะให้อาจารย์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ formative assessment เพื่อให้อาจารย์เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของ formative assessment แล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆนะครับที่อาจารย์จะนำกลับไปใช้ได้หรือสิ่งที่อาจารย์ใช้แล้วเนี่ยอะไรบ้างที่มันเป็น formative assessment นะซึ่งอาจารย์อาจจะใช้อยู่แต่อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราใช้อยู่นั้นเป็น formative assessment หรือเปล่านะครับแล้วก็สำคัญเมื่อสักครู่ว่าข้อมูลน่ะที่ได้จาก formative assessment นั้นจะต้องย้อนกลับไปที่นักเรียนแล้วก็ไม่ใช่แค่นักเรียนอย่างเดียวครูต้องรู้ด้วยแล้วเอาไปใช้นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะฟีดแบคที่ได้ทั้งครูและนักเรียนไม่ใช่ให้นักเรียนอย่างเดียวแต่ครูไม่ปรับนะครับอันนี้ formative assessment ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราปรับเปลี่ยนการสอนของเราด้วยได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยผมสะท้อนให้อาจารย์ดูคร่าวๆก่อนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนที่อาจารย์จะไปทำกิจกรรมว่าformative assessment น่ะหน้าตาเป็นยังไงมีอยู่ตรงไหนบ้างเป็นเทคนิคอะไรบ้างผมจะเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งที่ผ่านมานะอาจารย์สะท้อนกลับไปว่าในระหว่างที่ผมสอนหรือวิทยากรท่านอื่นๆสอนน่ะมีการใช้ formative assessment ในรูปแบบไหนบ้างใช่มั้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงซึ่งทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วเหมือนเมื่อครู่ที่บอกว่าทั้งมีการสังเกตมีการใช้คําถามเนี่ยใช้อยู่แล้วแต่ว่าจะใช้ยังไงตอนไหนยกตัวอย่างเช่นใช่มั้ยครับพออาจารย์เทพกัญญาพูดถึงเรื่องนิทานปลาน้อยก็โพสต์คำถามให้อาจารย์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วตรวจสอบดูซิว่าสิ่งที่อ่านอาจารย์เข้าใจเหมือนที่ต้องการหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคือการใช้คำถามและเทคนิคก็คือให้อาจารย์ทำไงครับโพสต์คำตอบขึ้นมาอันนี้คือบันทึกของอาจารย์ใช่ไหมครับบันทึกการเรียนรู้ต่างๆนี่คือหลักฐานที่จะเอามาใช้ว่าอาจารย์ได้เรียนรู้เปล่าเพราะว่าอะไรครับต้องการจะตรวจสอบว่าให้อ่านเฉยๆให้อ่านแล้วเราไม่สนใจเกิดอะไรขึ้นไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับเราสนใจว่าสิ่งที่เราจะให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการอ่านตรงนี้เกิดขึ้นไหมนะครับก็ให้ส่งงานจำไม่ได้นะครับดูเองนะครับว่าเป็นงานของกลุ่มไหนนะครับหรือบางกลุ่มก็ส่งมานะครับว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากนิทานนะครับเป็นต้นอันนี้คือเป็นเครื่องมือหนึ่งให้เห็นว่าในระหว่างที่เราจัดการเรียนการสอนนะครับไม่ใช่แค่บรรยายอย่างเดียวแล้วไม่มีการตรวจสอบถูกไหมครับเราต้องตรวจสอบไปด้วยกันตลอดหรือแม้กระทั่งนะครับตอนที่ผมสอนเรื่องของแผนที่กับอ่าวไทยใช่ไหมครับตอนนั้นอาจารย์กุศลินโพสต์คำถามเรื่องว่าจะเกิดสึนามิได้ไหมใช่ไหมครับที่อ่าวไทยจำได้ไหมครับเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเราเห็นแล้วว่าอาจารย์กุศลินก็ตรวจสอบว่าเอ๊ะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับทุกคนก็แสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นการสัมภาษณ์เกิดขึ้นในระหว่างเรียนใช่ไหมครับอภิปรายกันขึ้นว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมครั้งที่แล้วเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นการตรวจสอบแล้วก็ฟีดแบคแล้วเอามาปรับเปลี่ยนอาจารย์กุศลินก็โพสต์บทความให้อาจารย์ได้อ่านนึกออกไหมครับแก้ปัญหาไปในระหว่างทางปรับเปลี่ยนคือในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนเป็นไงครับเราก็ต้องเดินเช็คพูดคุยใช่ไหมครับระหว่างครูกับผู้สอนอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าใจในตัวผู้เรียนถูกไหมครับเข้าถึงว่าเอ๊ะสิ่งที่เราสอนนั้นมันใช่หรือเปล่าไปถึงไหมใช่ไหมครับคือการเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนอ่ะเราได้เข้าใจด้วยว่าเขาไม่รู้ตรงไหนนะครับจะได้กลับมาอย่างเช่นในครั้งที่แล้วนะครับพอเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยผมก็พบว่าบางกลุ่มเนี่ยในเรื่องของพื้นที่หลบภัยจำได้ไหมครับบางกลุ่มเนี่ยมีหลายที่มากเลยหา Google Map เป็นใช่ไหมครับใช้ Google Earth ได้พอเห็นว่าแผนที่เป็นไงแต่จะระบุพิกัดเนี่ยทำไม่ได้ถูกไหมครับทำไมผมถึงรู้ก็ต้องเดินเข้าไปดูเข้าไปพูดคุยกับเด็กแล้วก็ดูจากงานเด็กว่าเด็กทำไม่ได้ตรงไหนแล้วผมใช้ฟีดแบคตรงนั้นไหมครับใช่ไหมครับนี่คือ formative assessment ที่ใช้ไม่ใช่ว่าดูแค่โอ้เด็กไม่รู้ก็ปล่อยไปนี่คือไม่ได้การเอาฟีดแบคนั้นกลับมาใช้ถูกไหมครับเมื่อรู้ว่าเอ้าเด็กทำอันนี้ไม่ได้ผู้สอนทำยังไงครับอาจารย์ต้องพยายามจะช่วยเขาใช่ไหมครับ
ผมก็เอาไปปรับปรุงแม้กระทั่งในตอนเริ่มต้นผมก็ไม่รู้ว่าการปักหมุดทำยังไงถูกไหมครับหรืออาจารย์บางท่านอาจจะไม่รู้ก็ใช้วิ

ธีการในการสอบถามครับคนอื่นๆได้หรือกระทั่งบางคนถ้าไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นไงครับต้องสอบถามเพื่อนฝูงโดยการใช้โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็ได้สืบค้นข้อมูลอย่างอื่นถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เราพูดคุยแล้วก็ประเมินในระหว่างเรียนแล้วก็แก้ปัญหาเมื่อเรารู้ว่าเด็กบางคนยังทำไม่ได้เราก็ต้องเสนอแนะวิธีการที่เป็นไปได้แล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับใช้อะไรเช่นครั้งที่เราผมก็เสนอว่ามีเครื่องมือหนึ่งที่น่าจะง่ายก็คือ Google Earth Pro ตรงนี้สามารถที่จะปักหมุดโดยใช้ข้อมูลในเรื่องของอะไรครับ latitude longitude ปักได้เลยใช่ไหมครับครั้งที่แล้วให้กลุ่มนั้นสาธิตดูนั่นหมายความว่าในระหว่างที่เราเดินเรารู้ว่าเด็กเนี่ยยังไปไม่ถึงเป้าหมายของเราตรงไหนใช่ไหมครับเราเอาฟีดแบ็กตรงนั้นเนี่ยกลับมาคิดกลับมาทบทวนแล้วก็พัฒนาช่วยเหลือเขาอันนี้ลักษณะที่สำคัญของ formative assessment ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนนะครับเราจะต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบว่าผู้เรียนรู้หรือเปล่าในสิ่งที่เราสอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเมื่อรู้แล้วทำไงครับบางความรู้เราอาจจะต้องมีการสาธิตทำให้ดูก่อนใช่ไหมครับเป็นความรู้ใหม่ในระหว่างทางนะครับหลังจากทำแล้วเป็นไงครับเราก็ต้องออกมาตรวจสอบในฐานะผู้สังเกตถูกไหมครับสังเกตว่าสิ่งที่เราให้ไปแล้วหรือเทคนิคต่างๆที่เราให้ความรู้ใหม่ที่เราให้ไปแล้วเนี่ยเขาประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นในหลายๆลักษณะ formative assessment ที่เราอยู่ในชั้นเรียนถูกไหมครับถ้าเราใส่ใจในแง่มุมว่าผู้เรียนของเราอะไปถึงสิ่งที่เราต้องการหรือยังอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ใจไปใส่ใจตอนสุดท้ายอย่างเดียวเนี่ย formative assessment หรือเทคนิควิธีการต่างๆในการสอนมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้เวลาไปอาจารย์จะเบรกก่อนไหมครับเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอาจารย์กมลนารีจะพาอาจารย์ลงลึกในเรื่องของ formative assessment ให้อาจารย์วิเคราะห์ดูว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมี formative assessment ตรงไหนนะครับแล้วเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้อาจารย์ทำในช่วงบ่ายว่าถ้าอาจารย์จะจัดการเรียนรู้เนี่ยเทคนิคหรือรูปแบบของ formative assessment ที่อาจารย์จะใช้เนี่ยอาจารย์จะใช้ตรงไหนยังไงบ้างแล้วมาแลกเปลี่ยนกันโอเคนะครับอาจารย์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: างไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเอง

เองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อย
ให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสม

ดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นศูนย์เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
4: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
4: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
4: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
4: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลย
6: เดี๋ยวมา
7: พ่อสู้สู
8: ้เป็นประตูของเราเอาละครับโก
2: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
9: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
2: เย้เย้เย้นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
3: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
4: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
5: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
6: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
2: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
7: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยนี่
6: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
3: ดีดีพวกเราชอบ
6: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
2: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
5: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
2: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
6: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
3: เฮ้
1: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
5: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
2: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
5: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
4: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
7: เอ๊ะอะไรนะ
2: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
5: เออจริงด้วย
4: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
7: อ๋อแบบนี้นี่เอง
6: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
5: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
2: นี่ไง
4: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดี
5: ตกใจหมดเลย
2: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
4: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้าย

0: ก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
1: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
0: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
1: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
0: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
2: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
3: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
4: หนูมารีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
5: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
1: ลำไย
5: ผิด
0: ส้ม
5: ผิด
6: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
5: ก็นี่ไง
1: ข้าวโพด
5: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
0: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
2: แตงโม
4: แตงโค
2: แตงโม
0: เอ้ยถูกแล้ว
1: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
6: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
1: ใช่เลยจ้า
5: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
0: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
5: บอถือ
6: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
5: บอถือง
6: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
5: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
6: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
3: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะคืนเคลงของทั้งคู
1: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
0: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
1: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความ

ยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลังเมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะ

ำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์ด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายมาของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทาน

อ่านแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการทางด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I square R หรือเท่ากับ V square ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับ
ระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขอดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขอดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขอดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขอดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขอดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขอดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขอดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซูลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขอดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขอดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ QV คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบ
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางมาแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

0: เราสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรจะให้เด็กเขาได้ตระหนักได้ประจักษ์ได้ทำได้จริงๆก็จะต้องเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาที่จะทำได้ก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเขารักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่กับเขาเนี่ยอยู่กับบ้านเกิดอยู่กับชุมชนเขาเนี่ยให้เขาได้รักได้หวงแหนได้อนุรักษ์เอาไว้นะจุดแรกที่กระบวนการเรียนการสอนของเราก็คือผมได้สร้างสร้างสื่อการสอนเป็น PowerPoint นะแล้วนำ VCD วิดีทัศน์มาร่วมด้วยนะมาร่วมนำเสนอให้สร้างจุดสนใจให้เด็กนักเรียนวันนี้ครูเห็นหน้าตาเธอแจ่มใสทุกคนนะซึ่งเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากใช่ไหมช่วงวันก่อนเหมือนกันฝนตกหนักมากไหนบ้านใครเคยน้ำท่วมบ้างวันวิสาเคยน้ำท่วมใช่ไหมลองบอกคนนี้น้ำท่วมสูงไหมที่บ้าน
1: ประมาณ50เซนติเมตร
0: อ๋อประมาณ50เซนโอ้สูงเหมือนกันเนาะใครทราบอีกว่าทำไมฝนถึงตกมากช่วงนี้สุบินว่าไงครับ
2: น่าจะเกิดมาจากภาวะโลกร้อนนะครับที่ทำให้โลกร้อนขึ้นและทำให้น้ำระเหยขึ้นไปมากขึ้นและทำให้ฝนตกมากขึ้น
0: หมายถึงว่าโลกร้อนน้ำระเหยมากขึ้นโอ้เก่งมากเลยสุบินเยี่ยมมากเลยครับเราอยากทราบไหมว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากทราบกันไหม
3: อยาก
0: อยากทราบเดี๋ยวครูมีวิธีทัศน์ให้ดูนะ

0: เมื่อกี้ที่เราดูวิดีทัศน์ไปเนี่ยครูอยากทราบว่าเราเข้าใจไหมว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรอ้าวใครอยากจะตอบบ้างว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรครับ
1: ภาวะโลกร้อนอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนระดับทะเลและมีผลกระทบต่อพืชและสัตว์มนุษย์คร
0: ับ ปริมาณน้ำฝนอาจจะเป็นไงมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นระดับน้ำทะเลเป็นไงสูงขึ้นทีนี้เราถึงเวลาหรือยังที่เราจะหยุดตรงเนี้ยจะหยุดภาวะโลกร้อนของเราเนี่ยเราจะหยุดได้อย่างไรใครจะตอบครูบ้างว่าเราจะไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยเราจะทำไงไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนใครจะตอบครูครับนฤศลาว่าไงครับ
2: ให้โรงงานอุตสาหกรรมงดใช้น้ำมันและใช้พลังงานอื่นแทน
0: ให้โรงงานอุตสาหกรรมงดใช้น้ำมันให้ใช้พลังงานทดแทนใช่ไหมแทนเพื่อจะไปลดอะไร
2: ภาวะโลกร้อน
0: ลดภาวะโลกร้อนใช่ไหมเพราะว่าโรงงานสาการนี่เป็นไงปล่อยอะไรขึ้นมาที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดก๊าซพิษใช่ไหมเกิดทั้งหลายแหล่ใช่ไหมก็เกิดภาวะเรือนกระจกใช่ไหมที่เราดูจากวิดีทัศน์เมื่อกี้นะทีนี้เราจะทำไงเราจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยคำถามนี้ง่ายมากนะอัชราพันธ์ก็ตอบได้เห็นเธอยิ้มเราจะแก้ปัญหายังไงที่จะหยุดภาวะโลกร้อน
3: ต้นไม้ค
0: ่
3: ะ
0: ปลูกต้นไม้โอ้เก่งมากเลยว่าไงครับ
3: บวชป่าค่ะ
0: จะบวชป่าเกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อนเพื่ออะไร
3: เพื่อไม่ให้คนมาตัดต้นไม้ทำลายป
0: ่
3: า
0: เพื่อไม่ให้คนมาตัดต้นไม้ทำลายป่าหลังจากที่พวกเราตอบมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องปลูกป่าใช่ไหมเราต้องรักษาป่าไว้เพื่อให้มันอะไรไหมเก็บอะไรไว้ให้เราดูดซับน้ำใช่ไหมต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าต้นไม้มันจะเจริญเติบโตได้มันต้องอาศัยอะไรมันต้องอาศัยน้ำแน่นอนถ้าไม่มีน้ำต้นไม้เจริญเติบโตได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ก็ไม่ทีนี้เราจะทำไงให้มีน้ำอยู่เราจะทำไงครับให้มีน้ำเราทำไงให้มันมีน้ำอยู่สร้างอะไรครับควรจะสร้างสร้างฝายใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้เธอแบ่งกลุ่มละ6ถึง8คนนะครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองสร้างแบบจำลองกลุ่มละ1แบบว่าฝายแต่ละแบบเนี่ยมียังไงบ้างสิ่งที่นักเรียนพอจะทำได้กับชุมชนของเราเนี่ยสิ่งไหนเป็นไปได้มากที่สุดเด็กนักเรียนเขาลงมติกันว่าจะทำฝายนะโดยเป็นฝายชะลอน้ำนักเรียนก็จะต้องไปหาแบบไปหาในอินเทอร์เน็ตไปหาในสื่อการสอนเอกสารประกอบการเรียนจากห้องสมุดต่างๆว่าฝายแบบไหนจะดีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแต่ละกลุ่มไปหามาคนละหนึ่งเรื่องเมื่อมาหาไปแล้วก็มาสรุปไปอภิปรายในห้องว่าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับที่เราจะไปสร้างมากที่สุด
5: จากข้อมูลที่อาจารย์เขาให้หาใครจะไปหาบ้างทำฝาย
6: เอาฝายอะไรดี
7: ฝายอะไร
5: งั้นเราหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะ
7: เราหาในหนังสือเอง
6: เราหาในห้องสมุดถ้าเขาทำฝายอย่างนี
7: ้เดี๋ยวเราลองเปิดดูตัวอย่างดีกว่าเนาะ
5: ไปยัดไปยัด
8: เราเลือกไว้อยู่5แบบใช่ไหมเอาที่แข็งแรงสุดไหม
7: คอนกรีตผสมเหล็กเซ่
9: เขาเรียกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก
10: แล้วเราจะใช้วัสดุอะไรดีในการสร้างฝาย
8: ที่เห็นกันขอจะเป็นก้อนหินมีไม้ไผ่
11: ปูนด้วย
12: เป็นคอนกรีต
13: เหล็กด้วย

0: นี่ครูให้เวลาเธอไปทำกิจกรรมกลุ่มนะครับทำโมเดลฝายชะลอน้ำแล้วก็เตรียมมาพรีเซนต์ทุกกลุ่มเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วกลุ่มไหนจะออกมาก่อนเอ่ยเชิญครับ
1: ฝายชะลอน้ำนะครับก็คือสิ่งกีดขวางหรือทางกั้นน้ำซึ่งปกตินะครับจะกั้นลำห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได
2: ้สำหรับวิธีสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเริ่มหาทำเลที่จะสร้างฝายชะลอน้ำก่อนเมื่อได้ทำเลแล้วเราก็จะปรับพื้นที่ให้พื้นที่มันเรียบแล้วก็เมื่อปรับพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็จะเทรากฐาน
3: สำหรับวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำแบบข้อหมูทิ้งนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมมีมีดสำหรับไปตัดต้นไม้ต้นไผ่นะคะมีไม้ไผ่แล้วก็ก้อนหิน
4: น้ำป่ามาแล้วมันไม่มีลมลังฝายโชคดีที่ยังมีฝายชะลอน้ำเรียนอาจารย์สมเด็จแล้วก็สมเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาขอนำเสนอฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหินทรายซีเมนต์วิธีสร้างก็คือขั้นแรกเลยเราก็ต้องไปสำรวจพื้นที่เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมขั้นที่สองก็ต้องขุดลอกพื้นดิน
2: ทำไมถึงชื่อว่าคอกหมูหินทรายซีเมนต์นะคะ
4: ก็ที่ชื่อว่าคอกหมูหินทรายซีเมนต์ก็เพราะว่าการทำฝายแบบนี้จะทำคล้ายๆกับคอกหมูที่เวลาร้องแล้วหมูจะออกไม่ได้ก็เหมือนกับการทำฝายที่ทำแล้วน้ำจะไม่สามารถไหลผ่านได้คือชะลอน้ำให้ช้าลงและที่สำคัญเลยก็คือใช้หินทรายและปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบในการสร้าง
0: เท่าที่ครูฟังทุกกลุ่มมาพรีเซนต์วันนี้รู้สึกเยี่ยมทุกกลุ่มเลยนะดีมากเลยนะแต่ละกลุ่มก็นำเสนองานของการและการไม่แพ้กันเลยนะและสร้างโมเดลเท่าที่ครูเช็คดูแล้วปรากฏว่าดีมากเลยแต่ละกลุ่มก็มีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียปะปนกันไปทีนี้เราจะไปสร้างจริงๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะแบบไหนที่1สร้างง่ายที่สุดประหยัดที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดเธอว่าเอาแบบไหนดีพวกเราว่าไงดี
5: คอนกร
2: ี
5: ตเสริ ม
2: ดี
5: กว่า
2: ข้อมูลดีที่สุด
0: อ้าวอันนี้ก็ว่าครูว่าเราโหวตกันดีไหมแบบไหนจะดีที่สุดอ้าวแบบที่หนึ่งใครว่าแบบที่หนึ่งจะดีที่สุดลองยกมือดิแบบที่หนึ่งที่เราจะไปเลือกทำดีที่สุดง่ายที่สุดประหยัดที่สุดแบบไหนครับ
6: คอกหมูหินทรายซีเมนต
0: ์คอกหมูหินทรายซีเมนต์เราจะไปสร้างกันแบบนี้ครับซึ่งเหมาะกับเราที่สุดตามมติเป็นเอกฉันท์นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ลงมติว่าจะสร้างฝายชะลอน้ำแบบนี้แล้วทีนี้ก็มาถึงจุดขั้นตอนที่ว่าเราจะต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนบังเอิญว่ามีนักเรียนที่วันนั้นมีกิจกรรมเรียนรดอยู่ด้วยเขาแต่งกายชุดที่ว่าสามารถไปลุยป่าได้ก็มีอาสาสมัครพวกนี้จะมาสำรวจ

ป่านะครูก็เลยให้เขามาสำรวจเป็นชุดหนึ่งประมาณ10คนนะครับเด็กพวกนี้ก็มาสำรวจการสำรวจป่าก็ต้องมีหลักการว่าสถานที่นั้นเหมาะสมหรือไม่เช่นเป็นจุดต้นน้ำลำธาร2บริเวณที่จะสร้างจะต้องสองข้างจะต้องมีก้อนหินขนาดใหญ่หรือว่าแข็งแรงพอสมควรที่สามารถเวลาเราสร้างฝายจะสามารถกั้นน้ำได้ดีนั้นจะไม่กัดเซาะพังตลิ่งนะครับ

0: อยู่ในที่เหมาะสมที่ว่าสามารถกั้นรางน้ำและจุดนั้นจะต้องสามารถใช้งานได้จริงทีนี้หลังจากเลือกสถานที่ได้แล้วนักเรียนกลุ่มอาสาสมัครก็จะกลับไปที่โรงเรียนไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าที่เราจะไปสร้างจุดไหนซึ่งที่เขามาเลือกก็คือบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำแม่ที่เขาก็ถ่ายรูปมาด้วยนะเอามาพรีเซนต์หน้าห้องว่าสถานที่กลุ่มที่อาสาสมัครไปเนี่ยเลือกเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ
1: สถานที่ที่เราจะไปสร้างฝ่ายนะครับเราต้องเดินจากที่จอดรถไปอีกประมาณ5กิโลนะครับเราถึงจะถึงบริเวณตรงที่สร้างฝ่ายนะครับจากหนทางที่เข้าไปถึงบริเวณตรงที่เหมาะสมตรงที่สามารถสร้างฝ่ายได้นะครับต้องมีการเตรียมตัวหรือการแต่งกายอย่างสะดวกแก่การทำงานนะครับ
0: พอเราวางแผนนัดหมายกันแล้วเราก็เดินทางมาจะมาสร้างที่จุดนัดหมายนะครับพอดีว่าได้ติดต่อกับชาวบ้านที่เขาเป็นกลุ่มที่อนุรักษ์ป่าอยู่แล้วนะซึ่งชาวบ้านพวกนี้เขาจะสร้างฝ่ายเป็นประจำนะซึ่งเป็นกลุ่มที่รักอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ป่าไม้ของเผื่อมันที่ของเราครับนักเรียนวันนี้เป็นวันที่ได้มาทำฝ่ายชะลอน้ำกันใช่ไหมเดี๋ยวให้พวกเราเดินไปกับครูนะไปยังจุดที่เราจะสร้างนะซึ่งอาจจะไกลพอสมควรพอไปถึงจุดหมายแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติงานได
2: ้กระบวนการในการทำฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูเหิมทรายซีเมนต์อันดับแรกก็คือขนก้อนหินโดยขั้นตอนนี้จะให้นักเรียนตั้งแถว2แถวแล้วนำหินส่งต่อกันมาจนถึงบริเวณที่จะสร้างฝายเมื่อได้ปริมาณหินมากพอก็นำหินมาเรียงให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับคอกหมูจากนั้นก็นำทรายและปูนที่ผสมแล้วมาเทด้านบนให้เต็มเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ
0: ์สำหรับการทำฝายวันนี้เนาะมันก่อไก่สำเร็จหรือกระตกแต่งเนาะวันนี้ก็ทางโรงเรียนป่าตานมาที่พิทยาก็รู้สึกขอบคุณทางอาสาสมัครของเครือข่ายตั้งบันที่ที่มาช่วยนักเรียนในการก่อสร้างฝายในครั้งนี้ขอบคุณนะครับ
3: ครับตามที่อาจารย์สมเกตนะครับได้นำพวกน้องๆจากโรงเรียนป่าตาลบ้านที่พิทยาได้เข้ามาทำจะตั้งฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อพวกอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารและก็สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆนักเรียนนะครับเพื่อไว้อนาคตไปทางข้างหน้าถ้าปลูกจิตสำนึกตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับโอกาสข้างหน้าก็คงจะเข้ามาทำต่อเนื่อง
4: ดีใจนะครับเป็นวิชาที่สนุกมากก็อาจารย์เขาก็ได้พามาทำกิจกรรมข้างนอกจริงๆครับจากที่ศึกษาในห้องแล้วก็ได้ทำมาปฏิบัติจริงครับรู้จักการทำงานเป็นทีมครับแล้วก็สามัคคีกับเพื่อน
5: การที่อาจารย์ได้สอนในหนังสือเรียนแล้วให้มาปฏิบัติจริงเนี่ยก็ทำให้แบบเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้นทำให้ว่าเพิ่มแบบมีกิจกรรมกับเพื่อนๆรักกันมากขึ้นถ้าปล่อยโตขึ้นเนี่ยเราก็จะไปบอกให้คนอื่นบอกต่อคนอื่นให้แบบว่าป่าไม้อะไรเงี้ยต้องช่วยกันรักษาต้องช่วยกันดูแล
0: การสร้างฝายชะลอน้ำเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานเป็นงานที่หนักพอสมควรนะถ้าไม่ช่วยกันนี่มันจะไม่เสร็จมันจะไม่สำเร็จนะครับเพราะนั้นเมื่อสำเร็จเขาก็จะได้สิ่งตอบแทนก็คือหนึ่งความภาคภูมิใจด้วยนะที่สำคัญที่สุดที่เขาได้รับก็คือสิ่งที่เขาเรียนรู้มาการสร้างเนี่ยแล้วเขาได้นำมาปฏิบัติจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเชิงประจักษ์นะที่เขาได้นำทฤษฎีมาสู่การปฏิบัตินะครับก็เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

0: สำหรับนะคะการเรียนการสอนในห้องเรียนก็คือจะให้เด็กเนี่ยนะคะเขาดูข่าวนะคะเขาให้เขาวิเคราะห์ข่าวนะคะหลังจากที่ดูข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ เกิดความรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะตั้งคำถามนะถามเขาว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะคะให้เขาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์เนี้ยออกมานักเรียนคะเมื่อคืนเนี่ยนะนักเรียนดูข่าวกันบ้างไหมดูข่าวไหมคะ
1: ดูค่ะ
0: แล้วช่วงนี้เนี่ยถ้านักเรียนดูข่าวหรือว่าสังเกตข่าวเนี่ยนะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่เกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: น้ำท่วม
0: หรอแค่น้ำท่วมอย่างเดียวหรอมีอย่างอื่นอีกไหมแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่ไหนที่ไหนที่ไหวบ่อยๆมากๆก็คือแถวแถบประเทศอินโดนะคะอินโดนีเซียช่วงนี้เนี่ยเกิดวิกฤตการภัยธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยนะคะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของนะคะภาวะ
1: โลกร
0: ้อนนะคะถ้าเราจะสังเกตดูนะคะเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบหลากหลายมากมายเลยนะคะเห็นนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านะคะภาพถ่ายในภายหลังเนี่ยนะคะน้ำมันทำไมคะมีปริมาณที่มากขึ้นผู้ขอกลับเข้ามาสู่เรื่องของวิกฤตการณ์นับได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงถูกไหมคะนะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูจะให้พวกเราเนี่ยนะคะดูข่าวหนึ่งก่อน
2: ผู้ที่ติดอยู่ภายในบ้านซึ่งทางเดินเข้าออกนั้นถูกน้ำป่าพัดอย่างหนักนะครับนั่นก็คืองานสำคัญในวันพรุ่งนี้คือการเร่งค้นหาผู้ที่ยังสูญหายอยู่5คนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตรอดอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นงานเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่ครับ
3: นี่เป็นภาพล่าสุดในหมู่บ้านห้วยเหลือหมู่2ตำบลน้ำไผ่เป็นน้ำป่าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าที่พัดเข้าหมู่บ้านเกือบทั้งตำบลตั้งแต่กลางดึกคืนที่ผ่านมาจะได้ว่าตลอดทั้งวันชาวบ้านจะพยายามช่วยเหลือกันและกันให้สามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่คืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะครับที่ยังต้องอยู่อย่างลำบาก
0: เมื่อกี้เนี่ยจากภาพข่าวเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากอะไรคะ
4: การ
0: เกิดจากอะไร
4: การตัดไม้ทำลายป่า
0: มันเกิดจากที่เรารู้กันมาก็คือเรื่องของการ
4: ต
0: ัดไม้ทำลายป่านะคะประเดี๋ยวครูจะให้เธอเข้ากลุ่มแบ่งกลุ่มออกเป็นสัก4กลุ่มไหมคะแบ่งกลุ่มออกเป็นสัก4กลุ่มนะคะครูต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยนะคะช่วยกันคิดกันก่อนว่าสิ่งที่เธออยากจะทำเนี่ยนะคะสิ่งที่เธออยากจะทำเนี่ยคือกิจกรรมอะไรนะหรือโครงการอะไรก็ได้นะคะลองช่วยกันคิดกันก่อนซิว่าอยากจะทำอะไรนะคะในการที่จะดูแลหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมในชุมชนของเรานี่แหละ
5: พวกเราจะเอาโครงการอะไรอย่างดี
6: เขาขย่าบอกไหนเนี่ย
7: ฝ่ายกันน้ำบอก
8: น่าจะปูปลาหนา
6: เอาอย่าง
5: เอา
6: อย่าง
5: เอาอย่างเอาทำฝ่ายก็ได้หรอ
9: ทำฝ่ายน่าจะดีกว่า
10: ปูเนี่ยโครงการเอาโครงการอย่างเนี้ยโครงการ
11: ว่าเอาโครงการมลพิษทางอากาศ
12: ท่านเอาโครงการสำรวจทันไม้ก่อนจะได้พูดว่าบ้านเฮานี่มันมีทรัพยากรเหลือน่ากลัวอ่ะ
13: อาจจะคือเขาพูดเจอแล้วเหรอเออเนี่ยการทำพวกนี้มันยากเข้าไม้ตามไม้อย่างเงี้ยของมันอ่ะ

0: านที่ของโครงการทาวอ่ะคือจะเสนอที่ไหน
1: บ้านผมครับบ้านสุขมาทำ
0: แล้วมันดีจะได
1: ้บ้านผมมีป่าไม้เยอะครับอุดมสมบูรณ
2: ์วัตถุประสงค์นี่เป็นว่าเพื่อสำรวจเส้นทางธรรมชาติในชุมชนเนาะเขาจะได้หูยะว่าเป็นจะได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงก่ออย่างเงี้ย
3: ชุมชนเขาได้ประโยชน์อะไรอย่าง
4: เราก็เขาปลูกต้นไม้แล้วเนาะไม่รอป้าไม้ชุมชนเขาป้าไม้กับต้นไม้หนักไม่รอ
3: เติมคืน
4: เติมคืน
5: สำเร็จแล้วนะคะเขียนวางแผนเรียบร้อยนะคะทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวออกมาพรีเซนต์นะคะขอส่งตัวแทนมาเลยนะคะกลุ่มไหนพร้อมเชิญ
6: วันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มซึ่งจะมาเสนอโครงการปลูกป่าพัฒนาชุมชนค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและก็จะลดปัญหามลพิษทางอากาศส่วนสถานที่ของกลุ่มที่พวกกลุ่มหนูไปก็น่าจะเป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำหรือไม่ก็จะเป็นบ้านนาจราค่ะความคิดด้านบวกในการปลูกป่าพัฒนาชุมชนนะคะคือเราต้องการจะเพิ่มต้นไม้ให้แก่ชุมชนและเพิ่มแหล่งที่ทำมาหากินหรือแหล่งหา

0: สำหรับชาวบ้านในชุมชนค่ะ
1: ผู้อยากจะถามว่าทำไมกลุ่มหนูถึงได้เลือกที่จะไปทำที่ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่ำหรือว่าบ้านนาจราเพราะอะไรคะ
0: น้ำท่วมบ่อยอะค่ะแล้วก็เป็นที่สถานที่ที่เขาตัดไม้กันเยอะค่ะ
2: กลุ่มของดิฉันได้ระดมความคิดโครงการหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่าดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมนะคะ
3: เราจะปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกทำลายไปนะคะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่น้องเพื่อที่จะให้ไปบอกผู้ปกครองได้ค่ะ
1: ทีนี้ครูอยากจะถามพวกเรานะคะว่ากิจกรรมภายในของโครงการของหนูเนี่ยถ้าหนูจะทำกันจริงๆนะคะครูอยากรู้ว่ามันจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง
3: เราจะดำเนินการกันที่โรงเรียนชุมชนนะคะเราในช่วงเช้าค่ะเราจะเล่นเกมกันประมาณสัก5-10 นาทีค่ะแล้วก็เราก็จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้น้องเรื่องธรรมชาติค่ะ
1: เพราะงั้นตอนนี้นะคะเราคิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเราจะไปดำเนินกิจกรรมกันเนี่ยในชุมชนนะคะซึ่งนะคะถ้าจะทำทั้ง4กิจกรรมเนี่ยเป็นยังไงไหวไหม
4: ไม
1: ่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเลือกที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดโครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาชุมชนใครคิดว่าโครงการนี้น่าสนใจยกมือขึ้นสามสี่เสียงนะคะต่อไปนะคะโครงการต่อไปใครคิดว่าโครงการสำรวจเส้นทางธรรมชาติในชุมชน2 3เสียง4เสียงด้านโน้นด้วยนะคะต่อไปนะคะโครงการฝายชะลอน้ำใครคิดว่าโครงการนี้น่าสนใจ1 2 3 4 5 6เสียงด้วยกันโครงการสุดท้ายนะโครงการดูแลใส่ใจของยายสิ่งแวดล้อมใครคิดว่าโครงการนี้เป็นไปได้ที่สุดแล้วอยากจะทำที่สุดยกมือขึ้น4 5 6 7 14เสียงนะคะ14เสียงเอาล่ะทีนี้นะคะจากเสียงโหวตทั้งหมดเนี่ยนะคะคือโครงการดูแลใส่ใจของยายสิงห์วิลล์ถ้าครูถามพวกเราว่าโครงการนี้เนี่ยถ้าเราจะไปทำกันจริงๆเนี่ยพวกเราคิดว่าเราสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้จริงไหมคะ
5: ได
1: ้ไหมคะได้ใช่ไหมคะจากที่นักเรียนนะคะเขามีการวางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านกระบวนการในการวางแผนในห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะไปเขาเรียกว่าไปถกกันว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยนะคะควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งนะเขาก็จะมีการประชุมวางแผนแล้วก็แบ่งงานกันทำ
6: การของเขานะจะมีคนท่าพิมพ์โครงการคนดำเนินเรื่องแล้วก็ติดต่อประสานงานของโรงเรียนเขาติดต่อบนธุรการห้องวิชาการของเขาแล้วก็ติดต่อสถานที
1: ่มีอะไรจ๊ะ
7: คือว่าพวกหนูมีโครงการจะมานำเสนอให้แกอาจารย์นะคะ
8: มันเป็นยังไงโครงการหนูลองอธิบายให้ครูฟังสิ
7: โครงการของหนูก็จะเป็นเหมือนโครงการที่จะไปปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กๆน้องที่ต่างโรงเรียนนะคะ
8: ที่หนูจะไปหนูทำอะไรบ้างให้น้อง
7: ก็จะเป็นเชิญวิทยากรนะคะมาอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับปัญหาค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะแล้วก็จะให้น้องๆเล่นเกมแล้วก็เกมนี่ก็จะเป็นที่แบบว่าสื่อถึงธรรมชาติด้วยค่ะ
9: มูนอนักเรียนม.6 ทับ 4จะมาขอต้นไม้มาทำกิจกรรมประมาณ100ต้นเจ้า
10: อ๋อดีเลยครับดีเลยครับต้นไม้มีเยอะแยะครับผมเลือกเอาตามสบายเลยครับ
11: สวัสดีเจ้ามูนอกมาจากโรงเรียนเสริมงานวิทยาคมนะเจ้าจะมาติดต่ออายไปเป็นวิทยากรในโครงการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม
12: อายไปมีความรู้เรื่องไหนพ่อครับ
11: คือเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกป่าการดูแลป่าไม
12: ้ชุมชนของบ้านเฮาเนี่ยเน
11: า
12: ะ
11: ของบ้านเฮานี่เจ้า
1: สำหรับกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้ก็คือเขาก็จะแบ่งกันออกมาเป็นฐานนะคะในการให้ความรู้ด้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับน้องๆโรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว
13: มาในโครงการนะโครงการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมครับ

0: ประชาชาวบ้านของเขาละเจ้า
1: ประเด็นที่ให้ความรู้นะครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์นะครับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนะครับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งชุมชนเองทำอยู่นะครับก็อยากให้น้องๆเขามีความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเยอะๆนะครับ
2: ดินน้ำปลาอากาศนะครับถ้าเขาบ่รักษาทางโลกเขาอยู่ได้ก็ครับถ้าเขาตัดไม้ถึงจะได้พ่อก๊อฟที่เขาบอกอย่างเมื่อกี้นั่งพ่วงก่อนครับนะครับฝนมาตกก็อากาศจะห้องก่อนครับดินถ้าเขาไปเผาครับก็ไม่จะไงก่อนแม่ถ้าเขาปล่อยของเสียลงนะครับน่าจะเสียน่าจะเหม็นก่อนครับ
1: หวังเยอะกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของการให้เด็กพวกนี้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลแล้วก็เอาใส่ใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มากขึ้นนะครับ
0: น้องจำปีซาซาไปอยู่ดีๆนะเดี๋ยวปีเขาจะพาไปเข้าฐานเนาะแต่เดี๋ยวเขาเข้าฐานเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาไปปลูกต้นไม้ด้วยกัน
3: ค่ะน้องปีนะมีชื่อว่าเรือนยอดกระพึบเปรียบเหมือนธรรมชาติอะน้องถ้าธรรมชาติเนี่ยอุดมสมบูรณ์อะมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็แห้งแล้งอ่ะมันจะเป็นอย่างไรมันจะถูกตัดไม้ทำลายป่าอ่ะมันจะเป็นอย่างไรอ่ะน้องเงี้ยพอเลยทำเลยเทเลย
4: อันนี้อย่าดูซาดหนักกว่า
3: น้องเห็นก็ว่าป่าไม้ตีอุดมสมบูรณ์ครับป่าไม้ตีแบบอุดมสมบูรณ์มันจะเป็นอะไรน้องจะเลือกธรรมชาติป่าไม้แบบไหนน้องอยากได้แบบไหน
5: แต่อุดมสมบูรณ
6: ์อันนี้คือฐานน้ำคือชีวิตตีอย่าเฮือมูน้องมาเล่นเกี่ยวกับน้ำจะฮู้ว่าการประหยัดน้ำมันเป็นจะได้แล้วก็เขาก็จะเฮือแบ่งกลุ่มกันเฮือเข้าแถวแล้วก็แบ่งกลุ่มกันเล่น
7: ประหยัดหน้ามาหน้าก็จะบ่มีน้ํากินอย่างเงี้ยอย่างขวดเนี่ยต้องคิดว่าน้องจะพอกินก่อมดเนี่ย
8: อ๋อถ้าซื้ออ่ะคนเฮาปล่อยน้ําเสียลงในน้ําลําคลองยากเวลาเฮาจะเอาน้ํามากินยากมันจะส่งผลต่อเฮาจะได
9: ้พออย่างในภาพนี้น่ะเจ้าน้ําหีบน้ํามีเสียแล้วก็นํามากํามาใจมันได้มันสามารถจะรับประทานได้ถ้าของเฮาก็มีวิธีแก้ไขก็คือบําบัดน้ําเสียจะทำให้เขากลับมาใช้ไม้ได้รับประทานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได
10: ้อันสุดท้ายก็คือพี่กับน้องเขาจะไปร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะการที่เขาปลูกต้นไม้นะคะมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าเขาได้มีการทำงานร่วมกันนะเพราะว่าพอหลังจากที่เขาปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยพอกิจกรรมพวกนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรุ่นพี่นะคะก็มักจะกลับไปนะเขาก็จะกลับไปดูสภาพพื้นที่ที่เขาได้ทำมาแล้วกลับไปหาน้องๆเขาด้วยนะเพราะว่าเขาพอเขาทำงานสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความภาคภูมิใจ

0: เรามาปลูกต้นไม้เพื่อที่จะปลูกฝังน้องๆกับรุ่นพี่ให้มีจิตสำนึกได้รักสิ่งแวดล้อมของตัวเองค่ะทั้งในชุมชนแล้วก็โครงสังคมของตัวเองค่ะ
1: อยากปลูกฝังให้น้องๆช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: รู้สึกสนุกมากครับที่พ่อพี่ๆโรงเรียนเสริมงามได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
3: จะนำความรู้ที่หนูได้ในวันนี้ค่ะไปเผยแพร่ให้ชุมชนให้รู้ว่าภัยธรรมชาติและสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติมาจากไหนแล้วก็มีวิธีแก้ไขด้วยให้เรารักษาธรรมชาติไว้และปลูกต้นช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆค่ะ

0: ในส่วนที่เราเห็นในเรื่องของข่าวน้ำท่วมที่เราเห็นเนี่ยนะครับจุดที่เราจะเข้ามาใช้มาสอนกับเด็กนักเรียนก็คือเรื่องของสาเหตุเพราะมันเป็นปัจจัยหลักในเรื่องของการเรียนรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดมันต้องหาสาเหตุให้ได้เมื่อหาสาเหตุได้ตัวเขาเองซึ่งอยู่ในสถานการณ์ก็ดีหรืออยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยเขามีส่วนที่จะมาแก้ปัญหาได้มาตั้งรับหรือมาช่วยเหลือบุคคลอื่นที่สามารถจะทำได้ครับ
1: วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องสำคัญของประเทศเราขนาดนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณช่วยพวกเราดูอะไรสักนิดหนึ่งครับนักเรียนครับจะเห็นในจอเราใช่ไหมครับว่าขณะนี้ภาพที่นำเสนอหรืออยู่บนจอนั้นมันภาพเกี่ยวอะไรเดี๋ยวพวกเราช่วยตอบหน่อยนะครับเป็นภาพเกี่ยวอะไรครับ
2: น
1: ้ำท่วม
0: วันนี้การนำเข้าสู่บทเรียนของเราเนี่ยก็คือการนำโดยใช้ภาพเหตุการณ์จริงเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นในโทรทัศน์หรือทางสื่อก็ดีมากมายซึ่งตรงนี้เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของสภาพปัญหาที่แท้จริงความคาดหวังของผมก็คือเขาจะต้องรู้สึกถึง1สาเหตุที่มันมาของน้ำแน่นอนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนี่ยมีความทุกข์ยากอย่างไรและถ้าตัวเขาเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเด็กเองเมื่อเห็นภาพอย่างนี้เขาก็จะเข้าสู่ในความรู้สึกที่แท้จริงได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
1: แรงไหมครับในภาพที่เห็นนี่ความแรงของน้ำเป็นไงแรงไหม
2: แรง
1: มากนะครับจะสังเกตว่าความแรงของน้ำเนี่ยเมื่อพัดไปจุดใดก็แล้วแต่บ้านเรือนบางบ้านก็อาจจะเสียหายใช่ไหมครับใช่ไหมดูอย่างรถคันนี้ที่วิ่งไปนะครับก็วิ่งผ่าสายน้ำถนนกลายเป็นที่วิ่งของน้ำหรือทางผ่านของน้ำซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้นี่ดูภาพนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาเสียใจหรือดีใจครับ
2: เส
1: ียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นไงครับภาพนี้บ้านพังเลยนะครับนี่ครับ
0: หลังจากที่เราให้ดูวิดิทัศน์แล้วนะฮะเราก็มาให้ดูถึงเรื่องของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์คือแผนที่จะเห็นว่าเรานำเสนอภาพรวมของประเทศไทยแล้วก็ดึงเข้ามาส่วนกลางแล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครและท้ายที่สุดคือที่สมุทรสาครครับ
1: พร้อมที่อยากจะเข้าสู่สาเหตุของน้ำท่วมไหมครับ
2: พร้อม
1: นะครับลองดูที่ว่าจังหวัดที่มีน้ำท่วมมีจังหวัดอะไรบ้างช่วยกันดูมีจังหวัดอะไรบ้างครับดู
3: สุโขทัยครับพิษณุโลกครับมีกำแพงเพชร
4: พิจิตรเลยคร
3: ับ นครสวรรค์ครับ
1: เอาละมันก็ไล่ๆลงมาทีนี้ที่หนักที่ไหนครับดูสิครับ
5: กรุงเทพครับ
1: กรุงเทพเอาทีนี้มาดูให้ชัดที่สมุทรสาครมาดูสมุทรสาครอยู่ตรงไหนครับลองดูสิครับ
5: ที่ตั้งสมุทรสาครคืออยู่ตรงนี้นะครับคือว่ามีน้ำไหลเข้ามาไม่มากนักอยู่เฉพาะอำเภอกระทุ่มแบนแต่ยังไม่เข้าอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอบ้านแพวนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูแผนที่นี้มาดูแผนที่นี
0: ้การที่ผมได้เอาเด็กเข้ามาสู่การเรียนรู้ในจังหวัดบ้านเกิดเนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งว่าคนที่เกิดในท้องถิ่นเนี่ยปัญหาก็ดีสิ่งต่างๆที่ดีในท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นเลยที่คนในท้องถิ่นจะต้องรู้ปัญหาของตัวเองจะต้องมีส่วนรับรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยครับ
1: ช่วยครูหน่อยสมมติครูไม่รู้เลยเนี่ยใครจะอธิบายในภาพด้วยว่ามันมีอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้น
6: ที่ไหลเข้ามากันนี้ก็คือมวลน้ำส่วนใหญ่ที่เข้ามาจากจังหวัดนครปฐมที่เราเห็นอยู่ก็คืออำเภอสามพรานนะคะแล้วก็จุดแดงๆก็คือมวลน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนที่มีผลกระทบอย่างมากที่ทำให้เส้นทางการจราจรติดขัดแล้วก็บ้านเรือนส่วนใหญ่เสียหายค่ะ
0: จะสังเกตว่าผมเนี่ยได้ให้เด็กเนี่ยได้เดินเข้ามาใช้สื่อได้ชี้แผนที่ที่เราได้นำเสนอเนี่ยอย่างน้อยเด็กตัวเด็กเองได้เข้าถึงข้อมูลได้เข้าถึงพื้นที่ของเขาว่าทั้งจริงและก็ในภาพของสารสนเทศเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมันมีการความสอดคล้องอย่างไรนอกจากนั้นเขาก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับเพื่อนๆอย่างน้อยข้อมูลตรงนี้มันก็จะเป็นการให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสำหรับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ
7: ทำไมน้ำถึงยังไม่เข้าอำเภอเมือง
6: เพราะว่าที่จังหวัดเรามีแนวคันกั้นน้ำแล้วก็การเตรียมตัวรับสภาพน้ำท่วมที่กำลังจะเกิด

0: ก็คือไม่ว่าจะเป็นการก่อกระสอบทรายแล้วก็บริเวณบ้านเราจะมีป่าตรงกลางค่อนข้างเยอะค่ะ
1: แล้วมีโอกาสที่น้ำจะผ่านเข้ามาตัวอำเภอเมืองจะมาถึงโรงเรียนของเราไหมคะ
0: ถามว่าถึงไหมอาจจะถึงแต่ถึงแค่ประมาณ 5% หรือ 10% เพราะว่าตอนนี้ทางโรงเรียนเราได้มีโครงการก็คือโครงการชะลอน้ำไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าโครงการหรือว่ากระสอบทรายที่กั้นบริเวณหน้าโรงเรียนของเราค่ะ
2: จากที่เพื่อนเราได้มาชี้หรือบอกทิศทางของน้ำที่มาที่สมุทรสาครเมื่อกี้นี้นะครับแต่ครูอยากจะเติมให้นะครับว่านักเรียนสังเกตไหมครับว่าพื้นที่สมุทรสาครเป็นพื้นที่ต่ำแล้วเวลาน้ำมาเนี่ยก็จะมาตามลำคลองแต่ตัวเมืองเนี่ยก็คงไม่ถึงนะครับเพราะว่าตัวเมืองของเราเนี่ยมันอยู่ปลายน้ำของเราที่จะได้รับผลกระทบก็คือการหนุนของน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยก็จะแค่ไม่เกินตำบลสีเมืองนะครับตำบลสีเมืองเสร็จแล้วน้ำก็จะลงมาแล้วก็คลองอีกหลายสายที่รับน้ำแล้วก็มีโครงการแก้มลิงที่ช่วยในการป้องกันน้ำเพราะนั้นจังหวัดเราโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองนี่ก็จะไม่กระทบถามว่าในอนาคตสมุทรสาครน้ำจะท่วมไหมมันก็เป็นได้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะช่วยกัน
3: ในฐานะที่เป็นครูเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องมีฐานข้อมูลโดยเฉพาะภูมิศาสตร์สารสนเทศเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องเรื่องของแผนที่ตอนนี้แผนที่ที่เราใช้ก็จะมีของจิสด้านะครับแล้วก็ของหน่วยงานอื่นเช่นสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตรข้อมูลร่วมในการที่จะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมแล้วก็ไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่เราวางไว
2: ้ขอให้พวกเราได้ดูแผนที่ตรงนี้นะครับเป็นแผนที่จากจิสด้าเป็นแผนที่ป้องกันน้ำท่วมหลานถ้าเป็นเส้นทางใหญ่เรียกว่าแม่น้ำอะไรท่าจีนแต่มันจะมีคลองหนึ่งที่พาดไปเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นเราเรียกว่าคลองอะไรลูกคลองมหาชัยนักเรียนเห็นตัวลูกศรไหมครับน้ำเนี่ยจะย้อนไปและย้อนมาตลอดสำหรับคลองมหาชัยถ้าน้ำย้อนขึ้นแปลว่าน้ำจากทะเลเป็นไงหนุนสูงถ้าเกิดน้ำจากกรุงเทพสูงลูกศรจะวิ่งสวนและวิ่งลงมาที่อ่าวไทยการวิ่งของน้ำจะวิ่งจากสูงมาที่ต่ำก็คือจากกรุงเทพมาสู่ที่อ่าวไทยเรา
3: คือกิจกรรมต่อมาที่ผมได้ให้เด็กได้ระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มนะฮะแล้วก็มีการสะท้อนจากสภาพปัญหารวมถึงมาตรการวิธีการป้องกันอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเหตุที่เราต้องเอาภาพจากสมุทรสาครเพราะเป็นภาพที่ใกล้ตัวเมื่อเขามีความเข้าใจในพื้นที่เข้าใจในบริบทของท้องถิ่นแล้วเนี่ยแน่นอนเนี่ยเขาจะต้องมีการขยายผลขยายความสืบเนื่องเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนอื่นเพราะเราจะปฏิเสธของการอยู่ร่วมกันในระดับภูมิภาคระดับประเทศไม่ได้ซึ่งตอนนี้เด็กก็จะต้องมีข้อมูลที่จะเชื่อมโยงไปสู่ส่วนอื่นๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับ
4: สาเหตุการเกิดปัญหาน้ำท่วมก่อน
5: โรคร้อน
4: ภาวะน้ำร้อน
6: ปริมาณน้ำฝนแล้วเกิดมรสุมใหญ
7: ่เขื่อน
6: ร
7: ับน้ำ
6: กักไม่ได
7: ้
6: กักไว้เยอะไง
8: ว่าสำรวจว่าคลองไหนมันสามารถระบายน้ำลงทะเลได้ดี
9: ดูแลรักษาป่าต้นน้ำ
10: ขุดลอกโคคลอง
2: สาเหตุที่น้ำมันท่วมเพราะอะไรเรามาฟังตัวแทนกลุ่มนะครับ
11: เกิดปรากฏการณ์ลานีญาทำให้เกิดฝนตกชุกครับน้ำมันมีมากครับทำให้เกิดน้ำท่วม
12: เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่านะคะคือว่าเวลาน้ำมาก็ไม่มีต้นไม้ไปกันน้ำมันก็น้ำก็ไหลเร็วขึ้นถ้าเรามีต้นไม้น้ำก็จะต้นไม้ก็จะช่วยการชะลอน้ำได้
0: แนวทางแก้ไขก็คือปลูกต้นไม้มากขึ้นแล้วก็เพื่อรักษาป่าต้นน้ำให้อยู่คู่กับเรา
12: ใครมีวังกุ้งก็จะขุดรอบให้มันลึกขึ้นเพื่อจะได้ระบายน้ำเข้ามาให้เยอะจะได้รองรับแบบน้ำท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเข้ามาถ่ายน้ำเข้ามาในวังเรา
13: สำรวจตรวจสอบทางระบายน้ำครับว่าสามารถระบายออกได้ดีทางไหน
3: ครับ
13: และใช้เรือดำน้ำและใช้เครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำลงทะเล
3: ครับครับหลังจากที่ผมได้ให้เด็กเข้านำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วนะครับเราก็ให้มาดูถึงสภาพปัญหาของโรงเรียนเราได้นำเสนอภาพที่โรงเรียนน้ำท่วมขังตรงนี้เองเหมือนโจทย์ที่เราได้ให้เด็กมีส่วนร่วมคิดว่าถ้าเป็นเขาในขณะนั้นเขาจะทำอย่างไร
2: ภาพบนนี้คือภาพอะไรเออภาพนี้เธอว่าน้ำมันท่วมได้ยังไง
14: ก็เมื่อก่อนนะคะเราอาจจะไม่มีแนวกั้นน้ำนะคะแล้วก็เรายังไม่ได้ขุดลอกคลอง

0: รอบๆโรงเรียนค่ะทำให้น้ำเข้าโรงเรียนแล้วก็ไปท่วมในโรงเรียน
1: แล้วน้ำมันมาจากไหน
0: น้ำมาจากทะเลค่ะที่หนุนสูงแล้วก
1: ็
0: อาจจะเป็นภาวะน้ำท่วมเหมือนในปัจจุบันก็ได
1: ้ครับอ้าวเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยวันนี้พวกเราเห็นน้ำท่วมโรงเรียนไหมครับ
2: ไม่
1: เห็นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมน้ำจึงไม่ท่วม
3: ที่โรงเรียนหรือตัวผมเองเนี่ยจะพยายามใช้ฐานของปัญหาจากสภาพจริงผมก็พยายามเอาเด็กเนี่ยไปเรียนรู้ในสถานที่ที่เป็นปัญหาและเมื่อเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วเด็กจะเห็นสภาพจริงอย่างเช่นเห็นภาพน้ำขึ้นนะครับเห็นภาพระดับของน้ำที่ต่างกันมันสามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าไปฝังลึกในความรู้สึกได้อย่างมากกว่าเรียนในห้อง
1: ครับขณะนี้เรากำลังมาจุดที่เราสร้างเป็นแนวป้องกันน้ำหลากนะครับนักเรียนครับนักเรียนมองบนด้านซ้ายเห็นไหมครับปริมาณน้ำด้านนอกกับด้านในเป็นไงครับไม่เท่ากันข้างนอกน้ำกำลังทำไมครับกำลังขึ้นนี่เห็นของจริงเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราสังเกตที่ประตูน้ำด้านในระดับน้ำข้างในเป็นไงครับ
4: ต
1: ่ำกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำโครงการป้องกันน้ำหลากน้ำล้นตรงนี้น้ำจากข้างนอกเข้าไปข้างในจะทำไมครับ
4: ท
1: ่วมแปลว่าวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมของโรงเรียนโดยใช้แนวพระรามหลีกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นผลไหมครับ
5: เป็น
1: ผลนะครับขณะนี้เรามาบริเวณในพื้นที่ของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ที่เป็นป่าชายเลนนักเรียนสังเกตไหมครับว่าด้านขวามือนักเรียนเห็นไหมตะกอนเลนที่มันมากับน้ำแล้วอยู่ไปเนี่ยดินมันก็ตกตะกอนกลายเป็นแผ่นดินแล้วน้ำท่วมตรงนั้นไหม
5: ไม
1: ่ท่วมแสดงว่าตะกอนเลนหรือดินที่มากับน้ำเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้แผ่นดินสูงขึ้นได้อีกประการหนึ่งก็คือนักเรียนเห็นรากไม้ชายเลนไหมครับต้นไม้เหล่านี้นะครับมันจะเป็นตัวชะลอความเหลวของน้ำและในขณะเดียวกันเมื่อน้ำถอยหลังกลับไปโดยไม่มีแรงดันกลับเนี่ยมันจะช่วยซับตะกอนเลนไว้ทำให้ดินสูงขึ้นเพราะไม้มันก็มีส่วนในการที่จะเก็บและก็ชะลอความเหลวของน้ำเพื่อไม่ให้เกิดมวลน้ำที่มาด้วยความเร็ว
6: ก็ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเมื่อก่อนโรงเรียนเราก็เคยน้ำท่วมเหมือนกันแล้วก็จนมาถึงณวันนี้เรามีการป้องกันอย่างไรแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเราอย่างเช่นปัญหาปัจจุบันก็คือน้ำท่วมรู้จักว่าเส้นทางน้ำอ่ะมาได้อย่างไรแล้วก็มาจากเส้นทางไหนรู้จักคลองต่างๆเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนค่ะ
3: หลังจากที่เราสอนเสร็จแล้วนะมันก็มีกิจกรรมเสนอแนะเข้าไปคือเด็กก็จะไปขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องจิตอาสานะครับก็เป็นผลพลอยได้ที่เขาจะได้ด้วยนะครับ
1: สำหรับปัญหาน้ำท่วมที่เราเรียนตั้งแต่เมื่อเช้านี้เราจะพบว่าสาเหตุคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไรเรารู้หมดแล้วแต่อยากจะให้มุมมองนักเรียนนี่ว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหลากท่วมขังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคิดแบบยั่งยืนและระยะยาวอย่างที่ของเราเนี่ยเราคิดแบบระยะยาวเพราะว่าเรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่มีการปลูกป่าชายเลนมีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นแต่บางที่เราอาจจะเห็นตัวอย่างว่าเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งตรงนั้นมันก็จำเป็นต้องทำเหมือนกันแต่ถ้าทำบ่อยๆถามว่าเราจะมีกำลังมาจะมีงบประมาณมากไหมมันคงไม่มากพอแต่ถ้าเราคิดแบบระยะยาวและยั่งยืนเนี่ยเราก็ไม่ต้องลงทุนบ่อยเราก็จะทำครั้งเดียวแล้วจบก็ขอให้พวกเราได้นำแนวความคิดที่เราช่วยกันมาวันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
2: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
6: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
5: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
5: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
5: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปสนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
5: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดง

ความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขไนยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขไนยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขไนยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขไนยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขไนยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขไนยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขไนยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขไนยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขไนยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขไนยสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขไนยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขไนยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขไนยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขไนยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขไนยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้

0: เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
3: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
4: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอนันทอถุงทอผู้เท่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
3: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
3: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
2: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
2: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
2: โอกาสค่ะ
3: เกษตรครับ
2: อาวุธ
4: สมบัติครับ
2: ทิศค่ะ
3: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
3: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: aware of how posters can look attractive. So again, showing another type of literacy. Great students. Yeah. All right, so let's get back to the PowerPoint. I could be quiet now. And let's go to Ajahn Aswani. Is she here? Somewhere?
1: Yes, in Narayuan.
0: Oh, yay, hello.
1: Yes, about my work, the lesson was about writing. And the goal is the student be able to describe about themselves. And in the activity, I have focused about three things. First thing is about their family and hobby and house.
0: Excuse me, Ajahn. Let's try to put that up on the screen so we're discussing it. The teachers on TV and here also can look at it while you're describing it. So it's in your packet. It looks like an email, right?
1: Yes.
0: That part. It's a letter. It's supposed to look like an email. And you had several students, correct, do this. An email to their pen pal. Their pen pal overseas.
1: Yes, but I haven't asked them to really send it because like I sent in the email, I want to release some stress for the weak learners to avoid them to skip my class.
0: And, right.
1: And for the word reflect the multi-literacy approach about the first thing, I think the culture, because before I have this activity, I have the control writing. They have to read another piece of email first, describe about, it's similar to the student's work, and it's from another country. And so the house, about the house and the hobby is a bit different from the house and the hobbies of my students. Also about the culture, that one. And I think it's only that for me. And what else that you want me to talk about?
0: Well, your main goal was to be able to communicate to someone else in another country and sharing cultural aspects, correct? And using the language accurately.
1: Not that, as I just mentioned that I haven't had them to really send it.
0: Right, right, I understand, but it was for them to pretend, right?
1: Pretend
0: to imagine that they will send it to them.
1: Yes.
0: And I like your aspect of the fact of different cultures, right? Because if it's different cultures, you're sharing what's going on, you're asking your students to share what's going on with Thailand, and then what asking the pen pal, this fake pen pal, or imaginary pen pal from another country, what their culture is like, right? I read some of these and they're great. I hope that the teachers here are looking at that because what the students are writing are, it's actually really interesting what they're sharing and what they're asking to their imaginary pen pal. What here is showing multiliteracy? I guess, Ajahn, you can answer it, but also other teachers are welcome to answer this. What is multiliteracy about this, in your opinion? Let's all send a pen pal message, shall we? There's a lot of multiliteracy here. Before I ask Ajahn Aswani, we already talked about cultural lens, right? That's multiliterate, being literate about your culture, right? And then wanting to know more about another culture. So the openness to learn. So there's the cultural lens. What else makes this multiliterate? How about Ajahn herself, Aswani? Would you like to share how, in your opinion, what do you think makes this multiliterate? Because you did send it to me and you shared it.
1: For me, I think time literacy. I'm not really sure, I'm sorry.
0: Oh, it's okay. Well, think about it this way. If you look at the piece of paper more closely, I know that this was not a real email, but the way that the frame looks like, is that me? But the way that the frame looks like is it looks like an email box, right? There's the to, there's the subject, and there's the from. But if you notice, only one student, I think, filled it out, right? All the students just wanted to write the letter. But if this were a real computer screen, this cannot be sent because there's no person in the to and there's no one in the from, right? But this is computer literacy. This is also traditional reading and writing literacy. This is conventional literacy, right? And being able to use your language, or the English language in this case, to communicate. But nowadays, with our computers and also our mobile phone, we can send messages. So this is now considered basic literacy in the 21st century, right? Sending an email. But even though Ajahn didn't have them send the email because she wanted to help the weaker students, it's still getting them used to it, right? Because when they see it in real life, they'll be like, oh, this looks kind of like what I saw in my class, right? So now again, we're going to think of assessment, evaluation. Ajahn, you already have a grade here. I want to know what... Oh, sure. We'll have Ajahn Taliyosi explain a little bit.
2: ค่ะจะขอสรุปสั้นๆที่อาจารย์เทกับอาจารย์ส่วนของอาจารย์อัศวานีจากนราธิวาสนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียน writing นะคะซึ่งอาจารย์อัศวานีบอกว่าเหตุผลของการให้เด็กเขียนดูเหมือนกับจะส่งเป็นจดหมายถึงเพื่อนต่างแดนแต่ว่าไม่ได้ส่งไปจริงเพราะว่าเพื่อจะช่วยให้เด็กที่ยังไม่เก่งในเรื่องของภาษาจะได้มีความรู้สึกว่ามีคอนฟิเดนซ์มากขึ้นหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วจะสรุปประเด็นสั้นๆว่าอาจารย์เชก็ถามต่อว่าถ้ามองในภาพนี้มันมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของมัลติลิเทซี่อย่างไรหลายท่านก็ได้ช่วยกันอภิปรายแล้วก็สรุปเป็นตรงประเด็นว่าที่เห็นชัดคือ cultural lens ก็คือหมายความว่าในส่วนของเนื้อหาจะเป็นการเล่าถึงบริบทของเมืองไทยเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ถามถึงว่าครอบครัวของคุณเป็นยังไงรู้สึกจะมีของสเปนของอะไรเนี่ยนะคะที่เด็กๆ เขียนก็แล้วแต่เด็กๆจะเลือกเกาหลีบ้างอะไรบ้างส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของcomputer skill ซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ชัดเจน 100% เนื่องจากที่อาจารย์อัศวานีบอกว่าไม่ได้ส่งไปจริงแต่ว่าถ้าสามารถที่จะส่งทำให้เป็นจริงได้เพื่อจะให้เด็กจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าเขาจะต้องส่งอีเมลแล้วเนี่ยส่วนที่เขาต้องฟิลในบ็อกซ์เนี่ยต้องให้เต็มไม่งั้นก็จะไปไม่ถึงเพราะที่เราเห็นเด็กก็จะไม่ค่อยจะดูในสามส่วนบนเลยคือจะไปดูในเรื่องเนื้อหาซะส่วนใหญ่ถ้าเราจะทำให้เด็กอแวร์เรื่องนี้ก็จะดีเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเมื่อเขาจะต้องทำจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ในส่วนที่เขาจะต้องใส่ address ของคนที่เขาส่งไปถึงไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้รับนะคะอันนี้ก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงนี้ก็จะดีในประการที่ว่าเมื่อเราคิดว่ามันเป็นการแรกเริ่มในการสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กอย่างน้อยถ้าเด็กจะต้องเขียนอีเมลจริงเขาก็จะเริ่ม aware ว่าอ๋อหน้าตาอย่างนี้ฉันเคยเห็นแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดหน่อยก็ฝากว่าเราอาจจะต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าถ้าเราเมื่อจะใช้ส่วนนี้ในการสอนแล้วเราอาจจะ make use จากฟอร์มอันนี้ขยายมันอีกนิดนึงให้มันเต็มรูปแบบของอีเมลเพื่อจะช่วยให้เด็กเขาจะได้เห็นภาพนี้มากขึ้นและอาจารย์เทบอกต่อไปแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการวัดประเมินผลในส่วนนี้ต่อค่ะ
0: Thank you อาจารย์ So again the question of assessment So Ajahn Aswani, you talked about what you did with the class, and now the grading, right, the evaluation. And I want everyone, all the teachers here, to think of some ways of evaluating this. But first, let's ask Ajahn, what were your criteria, or what were some of those factors in grading this?
1: Yes, first thing I check about the accuracy, and then about the creativity. Like I have to confess that most of my students, they tend to copy their friend's work. So if I found out something that like my friend makes notes, my students' work that really a bit different, I will encourage them like keep doing this. And this work are the work that I display on the board to show other students that they did a good job. Like they don't copy others' work, so they have the place to show that they are good.
0: Right, right. Thank you for sharing that. It's a common problem among students, isn't it? Copying. Not just copying from each other, but copying from textbooks, copying from the internet, copying from old textbooks and old answers. It's a big problem, and it's a lot of work for us teachers, right? To tell students, stop copying. But it's there, it happens. So what can we do about it? That's another issue that is very important, an issue we should not avoid, or we should not forget. And Ajahn, I think I understand what you mean, that it's difficult to tell them to stop. So you pick the ones that are original, right? You pick the ones that show, see, this is what happens. We will pick the students who did the right thing and didn't copy. And you know, we can keep lecturing them that the more you copy, the more you don't learn, right? So that's something we have to discuss with that. And in this case, that could be part of assessment, right? Originality. This has to be truly your work. You can be inspired by other work. You can learn from other research that you do. You can learn from what your students are sharing with, what your classmates are sharing with you. But you should not say that is your own work and copy, right? So originality, that is part of assessment also. Yeah, and like you said, accuracy, definitely, and creativity. All right, thank you.
2: อาจารย์เชก็ถามอาจารย์อัศวานีว่าไครทีเรียในการที่อาจารย์จะตรวจงานของนักเรียนเป็นยังไงก็ได้คำตอบว่าเป็นเรื่องของ accuracy และ creativity ซึ่งอาจารย์เชได้ให้เพิ่มเติมว่าแน่นอนสิ่งส่วนหนึ่งที่อาจารย์อัศวานีพูดคือเราห้ามเด็ก copy ไม่ได้อาจารย์ก็เอางานของเด็กขึ้นมาเพื่อให้เขาจะได้เห็นว่าเนี่ยนะบางส่วนคุณก็ทำเหมือนกันเราก็เรามาคิดในประเด็นว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำไงก็ได้เพิ่มเติมว่าไครทีเรียนึงที่เราจะใช้ในการเกรดก็คือเรื่องของออริจินาลิตี้คือความคิดของตัวเองที่ไม่ไปลอกเรียนของคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นไครทีเรียที่ดีนะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีเพื่อจะช่วยทำให้เด็กได้ตระหนักในสิ่งนี้ว่าเขาควรจะใช้ความคิดของตัวเองขึ้นมาค่ะ
0: Thank you
2: Can I add something more
0: Of course
2: Okay
0: of course.
2: คือเท่าที่มองจากการตรวจอาจารย์อาจจะเข้าใจอาจารย์อัศวานีได้ว่าอาจารย์จะเห็นว่าเด็กของอาจารย์อาจจะพังภาษานี่ต้องการความช่วยเหลือพอสมควรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาจารย์จะใช้วิธีการที่ช่วยแก้ไขให้เด็กคราวนี้ถ้าเราลองมานั่งนึกว่าในการสอนในยุคที่เป็นเรื่องของ communicativeapproach ตัวหนึ่งที่เขาอยากจะ encourage ก็คือการให้เกิดเด็กที่เป็น self feedback หรือว่า self evaluate ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้บางครั้งเราอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่จะช่วยเขาเหมือนกันแต่แทนที่จะช่วยเขาเต็มที่ด้วยการแก้ให้เขาเลยเขาอาจจะเรียนโดยการอ่านอ้ออย่างนี้แล้วก็ลืมไปเราอาจจะช่วยเขาสักครึ่งทางด้วยการที่ตกลงกันว่า ครูจะช่วยแก้เหมือนกันแต่ครูจะให้เป็นรหัสเป็นโค้ดแล้วก็ให้โค้ดมาถ้าผิด SP หรือว่าถ้าเป็น tense ก็ T หรือถ้าเป็น verb ก็ V อะไรให้ตกลงร่วมกันแล้วครูก็อาจจะขีดเส้นใต้คำที่ผิดแล้วเขียนตัวโค้ดให้เพื่อให้เด็กจะได้ไป work out ว่าฉันผิดยังไงแล้วฉันมาแก้นะคะอันนี้อยากฝากว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยตรงนั้นเมื่อเด็กเก่งขึ้นเราอาจจะเอาไอ้ตัวโค้ดที่เราให้

0: Oh, excellent. And they even give a reason. Why? Because.
1: But short reason.
0: Of course. Short reason.
1: Yeah.
0: Yeah. They're still practicing. They're still learning, right? The language. Little by little, right? So that's good. Little by little. So, Adan, in your opinion, what here is multi-literate, multi-literacy? How is this adopting multi-literacy?
1: This is from internet.
0: Mm. Yeah. Research from internet, okay. Knowing about cartoons, right? That's also kind of cultural and media literacy, right? That's great because now you know more. Before you didn't, and now you. So also the teacher learned about cartoons. Yeah, my students tell me a lot about things I don't know with media. Okay, what else can anyone else share? What other kind of literacy here is happening?
2: Hello, Asani from Arantua.
0: Hello.
2: Yes. From teacher's work, I like the way that teacher asks students to give the reason why they like the cartoon character. Is it good because it helps young kids to think critically? Like some of my students, they cannot even give the reason why they like for the simple thing. So I think it's a very good point to teach them, ask them
0: Excellent.
2: How to find why they like it.
0: Excellent. I agree with you. And I think many teachers here agree too. When you ask why, it gets deeper, the thinking, right? And some people can't answer why. And there are some reasons why a lot of students are afraid to answer why, because maybe the language is hard to express. I'm sure in Thai that they can explain why very easily. But I think in English, it's hard to put together. And that's why it's our job to help them put it in a way that is understandable, and they can, on their own later on, they can expand, right? But at least giving them the basic language, and then they can build on it. So I think the idea of asking why is, yes, promoting more critical thinking. Because sometimes we like something, but don't really think about why we like something. Or we may not like something, but we don't really think about why we dislike it, right? So I think asking at such a young age and asking their opinion is also, thank you for sharing this, is also giving them the power to express their opinion. And encouraging students, especially young students, to express their opinion is already the beginning of language empowerment. It's giving them the power to choose their reason, to choose also to use the language to express their opinion. So already, even something simple as, why do you like Barbie, right? Also, it already shows how powerful that can be with learning.
3: ค่ะก็จะสรุปช่วงนี้ก็เป็นงานของอาจารย์ชูศรีคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นของเด็กเล็กบ้างเด็กป.5นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ให้เด็กเขียนเกี่ยวกับเรื่องของ free entertainment คือเวลาว่างก็จะพบว่าเด็กส่วนใหญ่บอกว่าเขาชอบการ์ตูนเพราะฉะนั้นผลงานก็จะออกมาเป็นเรื่องของการที่ไปหาการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่ตัวเองชอบแล้วก็มาเขียนโดยอาจารย์ให้คำถามตั้งว่าwhat cartoon character do you likeแล้วก็เด็กก็ต้องตอบแล้วก็ why do you like Barbie cartoon ที่เขาเลือกตัวละครตัวนั้นมาซึ่งเราอาจารย์เชได้คุยกันแล้วเราสรุปประเด็นว่าอาจารย์ทุศรีตอบว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับ multi-literacy ในส่วนนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของ culture ซึ่งพบว่าอาจารย์ชูศรีสารภาพเองว่าในฐานะเราเป็นครูโตหรือคงไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการ์ตูนต่างๆก็ได้เรียนรู้จากเด็กไปด้วยว่าการ์ตูนมีตัวละครอะไรบ้างก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของ multi-literacy เด็กก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ culture เพราะว่าส่วนใหญ่การ์ตูนก็จะเป็นการ์ตูนทั้งของไทยและของต่างประเทศนะคะหลายๆชาติต่างชาติอีกส่วนหนึ่งอาจารย์อัศวานีก็ให้ความรู้ให้ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวว่าอีกส่วนที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของการ critical thinking ซึ่งผ่านคำถามที่ถามในข้อที่2ว่า

0: จารย์เทก็สรุปว่าเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นเด็กเล็กเพราะว่ามันเป็นการช่วยเสริมหรือเสริมสร้างกระตุ้นให้เด็กได้มีความคิดได้ใช้ความคิดในการเรียนการเรียนอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เชบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือการให้เด็กไปเขียนแล้วไปหาการ์ตูนเหมือนกับเป็นเรื่องที่เขาสนุกสนานแต่ภายใต้หน้ากากของความสนุกสนานก็คือเขาได้เรียนไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่เอาการ์ตูนมาเขียนแต่เขาจะต้องตอบคำถามซึ่งเป็นการเรียนเรื่องของภาษาก็ส่วนหนึ่งอาจารย์เชเพิ่มเติมว่าการที่ทำให้เด็กได้รู้จักคิดเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนภาษาซึ่งถ้าสำหรับเด็กเล็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาเพราะว่าถ้าเขาใช้ต้องตอบเป็นภาษาแม่ก็อาจจะตอบได้มากกว่านี้ในตัวส่วนตัวดิฉันก็เห็นว่าสองอันนี้ให้เราเอามาผสมผสานกันก็จะดีในแง่ส่วนที่เป็นเรื่องของภาษาที่เป็นเรื่องของภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษซึ่งดิฉันเห็นว่าอาจารย์ชูศรีก็ทำได้ดีมากเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือที่ดูเขียนว่า now you can คือเด็กสามารถเรียน adjective ได้ก็เพราะฉันจะเห็นว่าแพทเทิร์นที่เด็กตอบ because they are หรือ it is plus adjective it is fun อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะทำได้ด้วยการหลังจากที่เรียนสรุปประเด็นคำบทเรียนนี้แล้วอาจจะเปิดประเด็นเป็นภาษาไทยให้เด็กตอบมากขึ้นได้ว่าทำไมเขาชอบตัวละครนั้นๆเป็นการให้เหตุผลที่มากขึ้นเป็นการช่วยให้เด็กได้รู้จักคิดให้ลึกกว่านี้เพื่อไม่ต้องมีเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้แต่เป็นการเสริมแรงในส่วนของการสร้างความคิดต่อยอดเป็น critical thinking เพิ่มเติมค่ะค่ะ
1: Thank you All right we have a couple more teachers to share or a couple more teachers to share some student work so let us askteachers from Nakhon Sawan who talked about what they did with the global village I believe something with the global village I think
2: yeah
1: yes
2: from last section that we learn and we just back to the student and survey about how to use like a social issue nowadays and our survey we found that 90% use social network for my student and 75% that for entertaining and we hope that we talk to the student and we hope that we can encourage them how to use internet or social issue for study. So it's just so way. And for the colleague, my friend that we have discussed about it during lunchtime, and we all agree that this teacher, we have to change our teaching to support the student and how to use the social network. And I like all the friend or the colleague share us about that the student work and we get the idea because last week my student our student we have talked about how to be the good citizen and we get the idea to back to my student and to do something that to show like the video that we saw today is very interesting we hope to bring something to share you next time.
1: I'm sure you will. that's great. Thank you. So this was more based on a discussion and a survey with your students of how often and how much and what the reasons were in using technology. And according to this survey, as it's also in your handout, right? How often? 90% every day. What type? 70% computers are at home, and some have their iPhone and iPad already. I am jealous. I don't have any. And what are the reasons for using it? Entertainment. And 25% studying. and this was something you mentioned earlier, Ajanda, about how teachers should now be more aware.Of incorporating or using it in classrooms. And an idea today would be like the advertisement, right, for students. Any other ideas from you or from other teachers? How can we increase it more for studying rather than entertainment? How can we encourage students to use it more for studying? Oh, we have someone here.
3: Excuse me. I think we can add some work outside the classroom also, yes. Like project work or as I gave out the term before last, I think last time when I came, then I gave out the project about making up their own English journal.
1: Mm.
3: And also in class, we can design our lessons to promote critical thinking. And this is an example. I'm sorry, I didn't send the email in advance.
1: Okay, excellent.
3: And today I have got some for the teachers who didn't get one that I gave out last time.
1: Thank you. We can hand it out.
3: And this
1: after.
3: Is also the cooperation between teachers and students, not only the students themselves.
1: Excellent.
3: Because when I join or attend a meeting, then I wrote something about that, and then we can put in the journal too.
1: Excellent. So this journal is that output, right, the final output, and it
3: yes.
1: shows teacher and student collaboration.
3: And the lessons that I have brought today is rather hard, I think, because it's for M6 students,
1: mm.
3: and it's aim to promote, to encourage the student to think critically.
1: Mm.
3: So it's about the conflicts. When I did in class, then I separated, put the students into groups, and they have to do presentation too. And we can integrate the part that we have to give points to the student for speaking
1: mm.
3: within the reading class also. So they will be aware to give the speaking part to everyone equally
1: mm-hmm.
3: so that they can get the same point. Like, for example, the full point is 5. then each student has to talk about what they think mm. and what they agree or disagree and also give the reason.
1: Mm.
3: And the serious problem here is about how to punish the murderer. So some people think that we should not put them to death. We should not choose the
1: mm-hmm.
3: we call death penalty or
1: mm-hmm.
3: sentence,
1: mm-hmm.
3: Because they need a chance, or the murderer mm-hmm. a chance or an opportunity to improve
1: mm-hmm.
3: themselves,
1: mm-hmm. Yeah.
3: And something that why should we pay for them to live on and use the money from the tax
1: mm-hmm.
3: from those who are
1: mm-hmm.
3: right.
1: Mm-hmm.
3: So it's serious, but we also have many kinds of problems for each group to choose or draw a number.
1: Right.
3: Yeah.
1: Right.
3: So not all that are serious.
1: Oh, this is great. Would you like to continue, or you have more
3: yeah,
1: to
3: yeah,
1: say?
3: Yeah, yeah,
1: okay,
3: yeah.
1: Go ahead.
3: That's okay.
1: Oh, that's it. Oh, no, you can continue some more if you would like to discuss. If you would like to highlight, perhaps if we show maybe one page of the journal.
3: I think we can help the students who tend to be quiet by giving a form like a worksheet. For example, as I did in here, I think we can show.
1: Maybe we can show a sample. Yes.
3: So the first step is to read the problems, and then they have to make conclusion on what the problem is. Then the student are supposed to discuss with their friends and then come up with the conclusion and the solution as the different ideas of different students in the group, and also each student, maybe that they someone may think different from the group,
1: mm-hmm.
3: right? And then, so the worksheet will be like this.
4: Mm-hmm.
3: the suggested solution, your group opinions, and what they can add when they present. They can add what about the individual solution.
1: That's great. Can we move the paper up? This is great. This is to help students who are a little bit quiet or weaker, because it guides them step by step. And I like the suggested solution and the group opinion part as well. It's very clear, very organized, in helping students who might not be sure of how to go about it, the procedure.
3: And the format, the last thing is we don't fix the format for the student how to present. Mm-hmm. So some group come up with a debate. And it's fun, you know.
1: Of course, yeah.
3: And
1: yeah.
3: One of the group will be like the judge who say that which side will win. Mm.
1: Mm-hmm.
3: Can be role plays, can be any, they come up with different kinds. And some students think about the TV program, like reporting the news. Can be interesting.
1: That's excellent. And we can hand that out after the session, so please don't leave right away with the journal. And what's great here, Ajahn, is, I'm sorry, your name?
3: A.M. Usa.
1: M. Usa.
3: I come from Dren Budom Siksa School.
1: Oh, thank you, Ajahn. M.Sa. M.Sa. This project is great because it's based actually on project-based learning, right? A lot of students, the goal or the aim is to apply critical thinking. But with that goal or aim, there are so many other mini goals underneath that. It's to promote creative thinking. How would you solve this problem based on what you learned, based on what you have researched, based on what you have read? Also, it promotes collaboration. How would you work with your team? How will you work with the whole class? How will you work with your teachers? And here, the teachers are really more facilitators, more like guides or counselors. Another aspect of this is promoting peer assessment. As you were saying, students were being judges of others. How were they good at their presentation? How were they good? Did they say all their points correctly? Were they very clear and thorough with their solutions to their problems? Many different criteria for assessment. And overall, it's working together and putting this and showing this is what we've learned. And this is also very important with the critical framing, right? Just the idea of this unit 5 I saw with conflict, and I saw on the bottom conflict resolution. It's very important for us students, for our students to be able to see a social issue and how does it come about and what are some steps to resolve it. So overall, this is great. It encompasses or it uses a lot of different multi-literate approaches. Thank you. Thank you for sharing. It's okay if you didn't email it because you're sharing it now.
4: ค่ะท่านอาจารย์เอมุสาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะก็ได้นำผลงานของนักเรียนมาให้ดูนะคะแล้วก็เป็นลักษณะกิจกรรมด้วยที่อาจารย์ให้นักเรียนทำนะคะอย่างหนึ่งก็คือเป็นวารสารเป็น journal ซึ่งนักเรียนเนี่ยทำช่วยกันทำนะคะกับคณะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งอยู่ในหัวข้อ conflict ซึ่งอาจารย์บอกว่าสำหรับนักเรียนที่อ่อนหน่อยก็จะให้ handout มาเป็นไกด์ไลน์นะคะว่า problem อะไรนะคะ conflict อะไรที่อ่านเจอใน text นะคะแล้วก็ใน text เนี่ยมี solution ว่าอะไรแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งคือว่านักเรียนเนี่ยมี solution ที่จะ suggest ว่าอะไรแล้วก็ความเห็นเป็น group opinion นะคะเพราะนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่านักเรียนก็จะมา present นะมานำเสนอโดยเป็นหลายลักษณะบางกลุ่มก็นำเสนอเป็นในลักษณะเป็น debate นะคะการโต้วาทีแล้วก็บางกลุ่มก็นำเสนอเป็นในลักษณะการเป็น presentation ในลักษณะอื่นๆนะคะค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็หน้าอาจารย์เทรก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึง multi-literacy ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เลยนะคะทั้ง critical thinking ทั้ง culture ทั้ง social issues นะคะแล้วก็ทั้งการ presentation skills ในการที่จะไป search หาข้อมูลอะไรต่ออะไรครบเลยค่ะ
1: Thank you. So we are

0: นะคะนำอะไรเข้ามาบ้างนะคะเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะทำโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ส่วน organization นั้นก็สำคัญนะคะว่านักเรียนนี้ต้องมี organization ที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะแบ่งบทบาทกันในกลุ่มนะคะว่าใครทำอะไรใครเป็นหัวหน้าใครเป็นเลขาใครไปหาซอสต่างๆมาไปหาเท็กซ์มานะคะแล้วก็ broad knowledge เนี่ยก็หมายถึงว่านักเรียนนี้นำ life experience เนี่ยเข้ามานะคะประยุกต์ใช้ในการที่จะทำโปรเจกต์นี้อย่างไรบ้างนะคะส่วน analytical intelligence ก็คือว่านักเรียนนี้สามารถที่จะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะข้อมูลที่ได้มาเพื่อที่จะมาสรุปทำออกมาให้เป็นผลงานได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่อง creativity นะคะว่ามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเผื่อว่าอย่างที่อาจารย์เอมุสาได้พูดถึงนะคะว่านักเรียนนอกจากจะนำเสนอผลงานในเชิงดีเบตแล้วอาจจะนำเสนอในเชิงการเป็นโรลเพลย์นะคะทำโรลเพลย์หรือว่าในเชิงการนำเสนอเป็นข่าวนะคะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวอะไรเช่นนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมาลงในหัวข้อ performance assessment นะคะซึ่งเราอาจจะต้องดูในลักษณะที่ว่าการทำงานกระบวนการนะคะการperform นะคะที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็รวมถึง problem solving skills ด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้ถ้าเกิด role play แล้วมีปัญหาขึ้นมาในระหว่างนั้นนะคะจะทำอย่างไรวิเคราะห์ข่าวอยู่แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรตรงนั้นก็เป็น skill หนึ่งซึ่งนักเรียนเนี้ยก็จะแสดงให้เห็นได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์เชบอกว่าการประเมินผลไม่ใช่การให้คะแนนแล้วก็จบนะคะเป็นการประเมินทั้งหมดทั้ง process ทั้งกระบวนการนะคะที่นักเรียนทำเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาทำงานนั้นให้สำเร็จนะคะจนทั้งการนำเสนองานเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความถูกต้องของภาษาเท่านั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นการประเมินผลงานของนักเรียนได้ทั้งนั้นค่ะ
1: Thank you. Since we're heading toward the end of the session, I don't want us to forget about the assessment because we'll be doing more active assessment in the next session when more teachers bring in their work. We'll be actively assessing them and bringing up more ideas. Today we came up with accuracy, right? Creativity, then originality, right? With some of the other criteria. And I know last series we talked about rubrics, right? We'll bring that back again. How can we transform our rubrics for evaluation of projects, group, portfolio, or performance? There is a little note in this document. And in the bottom, besides students' work, besides measuring students, I think we should also evaluate ourselves as teachers constantly as we are trying to adapt to multiliteracies and how the 21st century brings new skills for us and for our students, right? So I think we have to assess ourselves too, how we can be better at guiding our students. And not just assessing ourselves, but also our school resources, because sometimes we would like to give a long assessment, or we would like to give good feedback to our students, but sometimes our schools just want a grade. But there's so much more than just that grade, right? Because we have to explain why that student has that grade. So I think we have to evaluate what the school is providing for us, our resources, and then bigger is the community. So it's something to think about as educators that we can hopefully reshape the system for our students.
0: ค่ะอาจารย์เชก็ทิ้งท้ายนะคะว่าไม่เพียงแต่เราประเมินผลงานของนักเรียนนะคะเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะว่าสามารถที่จะนำนักเรียนนะคะผ่านโลกแห่งศตวรรษนี้ไปได้อย่างไรนะคะโดยให้เขาได้เรียนรู้มากที่สุดเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในหนังสือในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเพราะสมัยนี้โลกเล็กเหลือเกินนะคะจากเทคโนโลยีต่างๆครูก็ต้องอัปเดตตัวเองด้วยนะคะที่จะสามารถที่จะรับ ความก้าวหน้าความทันสมัยนะคะของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เปิดใจนะคะว่านักเรียนก็มีความคิดของตัวเองเช่นกันมีเหตุผลของตัวเองเช่นกันก็ต้องยอมรับ

0: รับฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำประสบการณ์ชีวิตมาใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องตระหนักด้วยว่าได้ให้จัดหา resource ต่างๆนี้ให้มากพอที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโลกสมัยใหม่หรือยังนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะต้องเปิดกว้างนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะคะแนนเท่านั้นที่สำคัญนะคะคะแนนสอบไม่ใช่แต่ทั้งกระบวนการที่นักเรียนเรียนรู้เนี่ยสำคัญนะคะเราต้องประเมินนักเรียนจากกระบวนการทั้งหมดขั้นตอนที่เขาเรียนรู้ด้วยค่ะ
1: Thank you So as you head out today and plan for your next lessons I hope that you'll incorporate some of the new thingsthat you've discovered about yourself and your students today, and looking backward all the time so you can move forward better. And so these are questions to think about, answers to write down in the notebook in your head, and I look forward to receiving your students' work, hopefully on time. if not, please do just bring it in. But I do look forward to receiving it. You have my email, I hope, right? Okay, shay.sanchez@gmail.com. Thank you very much for your participation. คุณค่ะ Thank you.
0: ก็วันนี้ก็จบเซสชั่นที่4นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์อย่าลืมนะคะที่จะส่งกันบ้านนะคะสำหรับเซสชั่นที่5นะคะในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าขอความกรุณาส่งกันบ้าน1อาทิตย์ล่วงหน้านะคะก่อนที่เราจะออกอากาศนะคะสำหรับตอนที่5ค่ะแล้วก็อีเมลของอาจารย์เชน่าจะมีแล้วนะคะ shay.sanchez@gmail.com นะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณท่านอาจารย์จากนราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากที่โรงเรียนมักกะสันหัวหินแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมที่กรุงเทพนะคะที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนหวังว่าจะพบกันอีกคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Critical Reading and Assessment in Online Work ในชุดซีรีส์ Establishing a Culture of Achievement Multi Literacies in DELT Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนวันนี้เรามีคุณเบมอนจากสถานทูตอเมริกามาร่วมในการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้และวิทยากรประจำวันก็คืออาจารย์เชซานเชสค่ะ Welcome you all to the Distant Video Conference English Language Teacher Training Program onCritical Reading and Assessment in Online Work, organized by the Distance Learning Foundation, with kind support from the Regional English Language Office, the U.S. Embassy Thailand, and the TOT Public Company Limited. We have Kun Demon from the U.S. Embassy with us today, and our trainer is Ajahn Che Sanchez. Ajahn Che, please.
1: Thank you, Ajahn.Good morning, everyone. Sawasdee ka. Good morning, Bangkok. Narathiwat in Hua Hin.

0: Thank you. Well, I hope that someone, other people have something new to say, because that was great. thank you, Ajahn M, right? Let's see. Let's try to summarize what Ajahn M said. I think the key word there that she was saying was critical. There was a critical lens, right? Critical thinking, critical reading, in terms of what we did last week and what we try to do in our classrooms. This critical lens, right? This idea of what you see, because it's not just a matter of seeing with a lens, but understanding, right? Going beyond that and interpreting the information. So that was a very good key point that she's reminding us of. Another point that I would like to highlight also is the encouragement of students to think more critically about what's happening in the world. And I did use the PSA, or public service announcement, which is a kind of advertisement that tries to make people think about a social issue. Because Dr. Marty, in the first three sessions, was talking about social issues in the classroom. And also last week, we had work from Ajahn M's students, right, on how to solve problems and conflicts. So a lot of things there, critical thinking, critical lens, and being able to understand different cultures. Also, another interesting note you mentioned was getting to know cultural differences and being able to understand them. I would like to add a point that it's not also differences, but also similarities, right? Trying to see both sides of from one culture and another culture. All right, thank you.
1: ค่ะอาจารย์เชก็ได้สรุปที่ท่านอาจารย์เอมุสาได้ช่วยทบทวนให้เราว่าคราวที่แล้วเราเรียนอะไรไปเราขอโทษเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่อาจารย์เอมุสาและอาจารย์เชอยากให้ความกระจ่างคือคำว่า critical lens ซึ่งตรงนี้อาจารย์เชก็ขยายความว่าควรจะมีทั้ง critical lens critical thinking และ critical reading ด้วยในส่วนของ critical lens ก็คือการที่ช่วยให้เด็กได้มองเห็นแล้วก็เข้าใจประเด็นต่างๆทั้งในแง่ของวัฒนธรรมความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วนำไปตีความให้เข้าใจขึ้นในส่วนของ critical reading หรือ critical thinking ที่อาจารย์เทอยากย้ำก็คือช่วยให้เด็กได้คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรียกว่า social issue หรือประเด็นทางสังคมซึ่งตอนนี้ส่วนที่เป็น multi literacies เนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยนำเอาประเด็นทางสังคมหรือ social issues นี่เข้ามาในห้องเรียนทำให้เด็กได้รู้จักแก้ปัญหาพูดถึงประเด็นทางสังคมและย้ำในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมทั้งในแง่ของความต่างและความเหมือนที่สำคัญคือจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างทางสังคมค่อนข้างทางวัฒนธรรมค่อนข้างบ่อยแต่ความจริงภายใต้ความแตกต่างมันก็มีความเหมือนเช่นกันเราก็ควรจะให้นักเรียนได้มองประเด็นนี้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันค่ะ
0: Thank you. How about in Naratiwat or Huahin? Other concepts that you would like to share and add?Or maybe something that you learned, a new insight from last session?
2: Okay, good morning.
0: Good morning.
2: We understand about students about different about culture, because in our school have Muslim student and Muslim student and Buddhist student. So we to practice about student about.Culture of Muslim and culture of Buddhist. Okay, thank you so much.
0: Thank you. Thank you for bringing up that point, because the cultural differences within your own country. And in Naratiwat, there are two cultures, two religions that are living side by side. And being able to discuss that, talk about that,the problems, the conflicts, and being able to have a dialogue between the two and creating a community of dialogue.

ว่า engage ผู้เรียนอาจารย์เชก็ได้ขยายความว่าการที่เราจะ engage ผู้เรียนเนี่ยในที่นี้คำว่า text ที่มีอยู่ในนี้ก็คงจะไม่ได้หมายเฉพาะเรื่องที่เราอ่านแต่จะครอบคลุมทั้งเรื่องที่เราฟังและเรื่องที่เราสิ่งที่เราเห็นเช่นเพราะฉะนั้น text ในนี้จะต้องค่อนข้างหลากหลายอาจจะเป็นการ์ตูนอาจจะ

0: กระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนในเพราะว่าเขาได้เลือกสิ่งที่เขาจะเรียนเองค่ะ
1: Thank you. How about in Narathiwat? Which one did you pick or would you like to share?
2: Okay, thank you. Good morning.
1: Good morning.
2: Yeah, interesting about community of practice. Because when we teach my student, we will teach the student how to be volunteer and to be compound and the last to be honest. Yes, thank you.
1: Thank you. Thank you for bringing that up, community of practice, right? And you're bringing up the key word there of volunteering. And it's not necessarily volunteering as in, okay, I will do that in the classroom, I will do that for my community, but it's an idea of everyone volunteering, right? It's a community of people, of students that are participating. So this practice is also participation in the classroom community and then to the bigger community outside the classroom, their neighborhood or their town and then to the city. And that is connected to actually the social action and empowerment box, right? Because when you have a community of practice, everyone is collaborating and working together using the language that they're learning to make a difference, to send a message, to respond. So thank you for bringing that up and the word of volunteer. Actually, also, it's a good way to encourage students to just volunteer in class also, right? Because you know how some people are just really shy. They don't want to volunteer their idea. So in that sense, practicing. Oh, Kun Damon would like to add.
3: Yeah. I really like the things that people are saying today. It's wonderful. And I think you're getting down to one level deeper than just interest. Interest is something we've been talking about for many years. And we said that to make something meaningful, you have to make it interesting. But I think one level deeper than that we're getting to is a concept of relevance. That a student needs to feel that what they're doing is relevant to them. To them personally, to them socially, to them intellectually. They need to see that relevance, and relevance is deeper than just interest. And I think when somebody sees something as more relevant, they're more willing then to participate in a community of practice and to volunteer to do something because there is relevance. And relevance then leads to active choice. So.
1: Oh, thank you for adding that. Oh.
0: ค่ะคราวนี้เรามาฟังประเด็นของทางนราธิวาสบ้างทางนราธิวาสได้ให้คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดคือคำว่า volunteer โดยเลือกเอาหัวข้อ community of practice ซึ่งอาจารย์เชก็ได้เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เราให้นักเรียนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการอาสาสมัครก็จะนำไปสู่ของการที่เขาเกิดจิตสาธารณะการวาลันเทียร์นี้ก็คือจากในห้องเรียนไปสู่นอกห้องเรียนไปสู่ชุมชนแล้วอาจจะขยายไปสู่ประเทศในอนาคตอันนี้การที่นักเรียนอาสาสมัครมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลอิชชูคือประเด็นทางสังคมซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในความสำคัญของสิ่งที่เขาควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วอาจารย์เชก็เสริมว่าการทำตรงนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีการอยากอาสาสมัครในห้องเรียนด้วยอย่างเช่นออกความคิดเห็นเพราะบางคนอาจจะนั่งเงียบแต่ว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในเรื่องตรงนี้เขาก็จะเป็นผู้เรียนที่แอคทีฟขึ้นคุณเดมอนก็ได้ขยายแล้วก็เพิ่มความสำคัญนี้ว่ามันทำให้เราเห็นว่าบทบาทของในห้องเรียนเนี่ยไปมากกว่าที่เดิมเคยเป็นเดิมเราอาจจะนึกแค่ว่าเราสอนบทเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องของ meaningful ให้มีความหมายแล้วก็เรื่องของความน่าสนใจ interest แต่ตอนนี้สิ่งที่พ่วงเข้ามาก็คือเรื่องของ relevance หรือ relevancy คือความสำคัญทำให้ผู้เรียนตระหนักว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยสำคัญมากจากความรู้สึกว่าความสำคัญอันนี้ก็ไปสู่เรื่องของการความสำคัญทั้งในแง่ของความสำคัญในประเด็นทางสังคมต่อตัวเขาเองและต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับชุมชนอันนี้ก็จะนำไปสู่การความรู้สึก

0: ที่จะมีกิจสาธารณะหรือว่าอาสาสมัครแล้วนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคุณเดมต้องใช้คำว่า active literacy คือเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีบทบาทในเรื่องของการเรียนแทนที่จะแค่ในอดีต literacy เราก็จะนึกแค่อ่านได้แล้วก็เขียนได้อ่านออกเขียนได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็นแอคทีฟก็จะเริ่มไปสู่ความรู้สึกว่าตระหนักในความสำคัญของตัวเองบทบาทของตัวเองในสังคมมากขึ้น
1: Thank you and thank you for adding that Kun Damon because it is deeper than the interest we're going to look into this idea of relevance soon with our activity so hope we keep that in mind all right how about here in Bangkok what concept would you like to discuss
2: For me, I choose. I can't see it clearly.
1: It's very small.
2: Reading between the lines of media messages.
1: Okay.
2: I think it's important when the teacher teach the student how to read the text, because the text come from many kinds of medias. They have to advise their student.Which one is true, which one is not. So maybe the teacher maybe ask the student to share the idea. As teacher may ask the student how they think about the message they read. Then teacher will know that how that student think about that, and if they believeIs not suitable. Maybe teacher can advise them and give them the
1: skills.
2: Give them the something that is maybe correct. A thing like that.
1: Oh, thank you. You brought up a lot of good points, and.That involves reading between the lines with critical thinking, but being able to differentiate with what's credible and what's not, right? What is considered fact or opinion? We had this for sessions a long time ago, right? Differentiating between what you can seek out as true or what is not true, what's false. And you mentioned about how teachers can help and guide their students with bringing in a different by bringing in a different perspective or by bringing in this is actually what the news is but there is another side to that because this is the part where multiliteracies and the internet or technology age nowadays people tweet what's going on in whatever they see on the street right or they Facebook it guess what I just saw or they put inA news report, but that news report can come from anywhere, and we have to read between the lines. Is this real? Is this not? Is this sensational? Right? I was watching a program last night about the speeches right now for the presidential race in the U.S., and many people were tweeting the speeches of Michelle Obama. They're like, "Oh, that's great, that's great." You know, people are just tweeting.And we have to think first whether this tweet would be true or not, or there's some kind of other message that the person is saying. So it's very relevant for students now to think about what they're reading online and hearing from the street or anyone else. So thank you.
0: กรุงเทพก็เลือกประเด็นเรื่องของ read between the lines of medium messages อ่านไม่ค่อยเห็นเหมือนกัน นะคะอันนี้เราก็สรุปความในภาพกว้างๆว่ามีประมาณ3ประเด็นที่เป็นตัวหลักที่จากการได้พูดคุยคือนอกเหนือจากการ read between the lines ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ครูจะต้องสอนเพราะมันอยู่ในหลักสูตรแล้วนะคะสิ่งนี้อาจารย์เทเพิ่มเติมว่าการเราก็ควรจะพูดถึงเรื่องของการให้เด็กเพราะว่าอาจารย์ทางกรุงเทพได้ย้ำประเด็นว่า

0: จะสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กพบว่าถ้าหากว่าข้อมูลที่เขาให้มายังเข้าใจไม่ถูกต้องครูก็จะสามารถช่วยแนะนำได้สิ่งนี้ก็เป็นโอกาสที่ครูจะต้องให้เด็กได้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าแฟกต์กับโอพิเนียนเพราะว่าปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของออนไลน์เข้ามาแยะเพราะฉะนั้นข่าวสารก็จะมาจากหลากหลายแหล่งเราจะสามารถสอนให้นักเรียนได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเป็นสิ่งไม่ควรจะเชื่อทันทีก็ควรจะมีการคิดก่อนว่าที่เข้ามาเนี่ยเป็นใช่ไม่ใช่เมสเซจที่เขาสื่อมาเนี่ยมันจริงไหมต้นตอเป็นอย่างไรโดยที่ไม่หลงเชื่ออย่างง่ายอันนี้ครูจะได้ถือโอกาสเป็นผู้แนะนำสิ่งนี้ไปในตัวด้วยแต่ถ้าเราไม่เอาอิชชูเหล่านี้เข้ามาในห้องเรียนก็จะไม่ปรากฏปรากฏการณ์ดังกล่าวอันนี้ค่ะ
1: Thank you. How about for continuum of learning? Did anyone discuss that in any of the sites before we move on? Or can you guess basically what that would mean?With multi-literacy?
2: I think if we continue learning not only in the classroom but also outside, or if we get some teaching material that is relevant or interest the learners, then it will be easier to make them continue. Mm-hmm. I mean, we can add more project work or other activities to extend our teaching in class, and then the learners will continue.
1: Thank you. That's right. The idea of taking it outside the classroom, the idea that whatever project we give our students, they will start thinking of how this project is applicable outside the classroom. And the idea of this continuum is related to the active literacy, right? From understanding to interpreting to creating.To communicating, to computing, right? All these different actions that students are doing, but they're not realizing they're doing it, but they're doing it. And they have more goals in their life about learning, what they can do more to be a better citizen and be a better student, a lifelong learner. So they continue to develop.Not just their knowledge, but there's language skills with that as well. So this continuum goes on and on.
0: วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะหนักนิดหน่อยนะคะอันนี้ทางกรุงเทพก็เพิ่มเติมให้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือการที่เราจะเมนเทนหรือทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนเพิ่มเติมต่อก็ควรจะขยายกิจกรรมให้ไปสู่นอกห้องเรียนอาจจะเป็นการทำโครงงานอะไรก็ได้ซึ่งอาจารย์เชก็ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยนอกเหนือจากให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาแล้วมันเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายหรือโกให้แก่ผู้เรียนให้เขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าเรียนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาได้มีโอกาสฝึกหลายๆอย่างโดยที่ผู้เรียนอาจจะไม่รู้ตัวเช่นการเป็นผู้เรียนอิสระคือ lifelong learners เพราะว่าเราให้เขาไปทำงานนอกห้องเรียนขณะเดียวกันถ้าประเด็นที่เอามาทำเป็นประเด็นที่ทำให้เขาตระหนักต่อเรื่องของความเป็น good citizen good students ก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาหลอมในตัวเขาซึ่งสิ่งนี้ก็คือ multi literacy นั่นเองค่ะ
1: Thank youThank you very much. So now as we're moving on from these concepts, we're going to apply it to our brief activity. And maybe some of you have seen this in Bangkok Post a couple of weeks ago. A student of mine showed this to me and I said, aha, great, right? She was doing a project for me. And before we go into the news, from this picture, what do you notice in this picture?
3: I noticed a hand gesture.
1: Okay. What's her hand gesture? Looks like maybe a heart, maybe they're learning shapes, maybe. I don't know. Right? But what else do you notice besides the hand gesture? Maybe if some of you read ahead, but if it's not, it's okay. She looks older.

0: than the other students, right? I know she's in the back of the classroom, but she's a bit taller, right? And she also, her face looks older. So this story made the front page of, well, the online front page of Bangkok Post not too long ago. And first I want to highlight the word notice, right? When we're reading something or listening to something, we have to notice first, right? We have to see what's different here. What is something here that we have to start thinking about? So the idea, the skill of noticing. So here I think students should learn how to notice something and read that too, using the critical lens. So now we have a video of this. Bangkok Post, you can go to Bangkok Post Multimedia and also play this for your students if you like. They also have subtitles because, you know, Bangkok Post is an English language newspaper here. So I included two texts here. The first text is in your packet, which is a 3-page article or 2.5-page. It's from the actual newspaper. And the video is another text. But for the purposes of time, we'll watch the video. And after we watch the video, we're going to discuss, okay? First think about what is the message of the deeper message or main point of this article or news report. So if we can go to the video part, and I will play it soon.
1: ค่ะ task ที่เราจะทำต่อไปจะเป็น task เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นในลักษณะของ reflect นะคะทุกคนจะต้องเราจะเริ่มดูว่าโดยที่อาจารย์เทให้เห็นภาพอาจารย์แล้วก็จะพบว่าในภาพนั้นจุดเด่นคือมีนักเรียนที่โตที่สุดในห้อง1คนจันเชเลยบอกว่าการที่เราจะสอนอะไรเราก็ควรจะพยายามเน้นให้ผู้เรียนนี้ได้เห็นคือเป็นผู้ช่างสังเกตซึ่งอาจารย์ใช้คำว่า notice ก่อนแล้วก็จะเริ่มอ่านอย่าง critical นะคะส่วนนี้ก็จะอาจารย์เชบอกว่า text ที่จะให้มี2แบบก็คือที่เป็น handout ที่ให้ซึ่งเอามาจากหนังสือ Bangkok Post แล้วก็เป็นวิดีโอคลิปเฉพาะตอนนี้เราจะฟังจากวิดีโอคลิปก่อนค่ะ
0: Thank you. All right, so hopefully we log in here before I press play. Okay, I'll play.

0: ณครูขาใครอ่ะก็บอกเขาบอกพี่เจี๊ยบเขาจะมาเรียนหนังสือด้วยเขาจะมาเรียนหนังสือกับเราเขาอยากดูหนังสือเขาอยากอ่านหนังสือได้
1: แล
0: ้
1: วไม่ถูกแล้วก็ให้นักเรียนเขียนว่าพ่อแม
2: ่แต่วันที่16พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกเลยก็ในช่วงเช้าผมเนี่ยก็ไปประชุมที่จังหวัดรักษาการผมเนี่ยเขาก็โทรไปบอกว่ามีคนมาจะสมัครเรียนเขาบอกอายุ28ผมตกใจไงฮะก็คือเราอยู่ในภาคบังคับก็ไปเจอ15ปีเราก็รู้ว่าเจอปั๊บเนี่ยเขาเห็นสภาพเขาแล้วนะน้าเข้ามาสมัครน้องเจี๊ยบเนี่ยก็เป็นคนไม่พูดหรอกแล้วเขาคุยเงียบผมก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเขามีความตั้งใจเขาบอกเขาอยากอ่านออกเขียนหน้าเขาพูดแค่นี้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากนะผมก็เลยบอกเอางี้ถ้าจะเรียนที่นี่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาออกช่วย
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะขออีกที
4: 28ค่ะเรียนชั้นป.หนึ่งค่ะ
3: ที
4: ่หนองกระทาดค่ะอยากอ่านหนังสือกับเขียนหนังสือก็คิดอยู่จะไม่รู้จะทำอะไรจะทำงานอะไร
1: ไ
4: ป
1: บ้านไหนไปสอนลูกเ
0: ฮ้ยเรื่องกว่าเขาก็เป็นเขาก็เริ่มคุยได้แล้วเพราะว่าเขาอาจจะตอนแรกอาจจะเกรงใจอาจจะกลัวแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากจะรู้หนังสือนะอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้เขาก็เลยตั้งใจเรียนนี
2: ้น้องเชียร์เนี่ยแม่เขาเนี่ยก็ป่วยทางจิต

0: can try to help and make this difference. Well, thank you for adding that. And does anyone else want to share anything in Ngarrati-wat also?
1: Good morning again.
0: Good morning.
1: For Ngarrati-wat, I would like to tell about the principle of Islam about learning. For Islam, we can learn things from the creator to the top. And for Nautier too, he can study or learning every more every time, because learning of age is not obstacle and it's not problem about learning. Okay, thank you very much.
0: Thank you. Unfortunately, I couldn't hear a lot of what you said. Could you repeat some of the main points, or could someone repeat for me? I'm sorry.
1: From principle of Islam, or a Muslim, teach about learning. We can study only things from the cradle to the top.
0: From the cradle, to the top. Thank you.
1: Thank you very much.
0: Thank you. That's very poetic. Yes, from the cradle to the, I think you mean tomb. Tomb. Meaning, yeah, the tomb. From cradle to grave is the expression, right? I appreciate it. Thank you very much for sharing your perspective, because you're always bringing another cultural perspective to it. Because it doesn't matter where you come from, you should be able to learn from cradle to grave. Sounds dismal or sounds dim, but it's true. We should have that opportunity. And this brings back again what Kundaman mentioned about relevance, right? Bunrong, all she wanted to do was learn how to read and write, wanted to sing along with karaoke, wanted to be able to pay, wanted to continue living her life outside of taking care of her mom, right? She wanted more to be a part of the community. And that, to her, she was taking that personal interest, that relevance in learning. So I think in that sense, this is multi-literate. And it's not just the teachers that are teaching her, but it's also her learning it. So multi-literacy is in learning, how to be literate in life. So thank you.
2: ค่ะตอนนี้เราเป็นการอภิปรายถึงเรื่องของการเรื่องของประเด็นทางสังคมที่เราจะนำเอาเรื่องของ multiliteracy เข้ามาก็มีความหลากหลายนะคะจากตัววิดีโอที่คลิปที่เราดูกันก็จะทั้ง3ทั้ง3จุดนะคะคือหัวหินทางกรุงเทพแล้วทางนราธิวาสจะมีประเด็นร่วมกันอย่างนึงก็คือไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นหนึ่งนะคะและเพิ่มเติมเข้ามาที่เป็นจุดที่เป็นเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมชัดเจนก็คือเรื่องของการที่ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องของการให้โอกาสคนในทางสังคมก็มีการยกตัวอย่างถึงท่านผอ.ซึ่งท่านก็พูดเองว่าความจริงการศึกษาภาคบังคับเนี่ยรับเฉพาะแค่15ปีแต่ว่าตอนนี้อายุ28แต่ท่านก็ให้โอกาสนั่นคือก็คือการเป็นการคืนเป็นการมองคุณค่าทางสังคมที่จะหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์จะไม่รับเพราะว่าเกินภาคบังคับไปแล้วนะคะนั่นแล้วทางนราธิวาสก็ยกคำหนึ่งว่าการเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ตั้งแต่อยู่ในถูกไกวเปลนะคะจนกระทั่งถึงเข้าไปในตายคือเข้าลงถูกฝังในหลุมฝังศพทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เราเห็นว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นคือประเด็นที่เราหยิบยกมาอภิปรายในช่วงนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะแถมนิดนึงอาจารย์เชก็บอกว่าคือเราคุยกันระหว่างทางที่เราอภิปรายคุณเดมอนก็ได้บอกว่าคืออันนี้ละหาที่เราเรียกว่า relevance ในที่นี้ตัว relevance หรือความสำคัญนี่แหละค่ะที่เป็นตัวสร้างให้ สาวน้อยอายุ28นี้ตั้งใจที่จะอ่านออกเขียนได้เป็น personal relevance เพราะว่าสิ่งที่จุดประกายของเธอที่เขียนจากการสัมภาษณ์ก็คืออยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้อยากจะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเหมือนอย่างที่คุณแม่เคยทำซึ่งเป้าหมายในชีวิตเราถ้าหากว่าไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ
0: Thank you
3: Yeah, I was moved by this story on many levels, but one is coming to Thailand not knowing Thai, Pombud Pasadai Mai Dai, but I certainly can't even read Thai, and I'm illiterate in Thailand, and I know how she feels, and it's not a good feeling to not be able to read signs, to not be able to even read your money, to not be able to read things. And so I can understand that personal relevance. It's very difficult, very difficult. But there's even cultural relevance and cultural literacy as well.
0: Yes, yes, thank you. It's a very important point because we don't realize how much we depend on just basic transactions in life, right? What does that sign mean? Or wow, that's a really long word. is that the TOT building or is that the bank? Or which number do I press at the bank to go to the teller? No, and here everyone is very helpful. I remember coming to Thailand too and teaching myself, but still feeling very lost. And just imagine in your own country, you might feel lost if it's your own culture. So she is empowering herself. She's choosing to empower herself. So, and the community is helping her do that. So, very good story. Thank you, Bangkok Post. So now we're going to put our teacher hats some more, put it firmly on our head, and think of an activity follow-up. So now we're looking into the ELT classroom. If we were to show this to our students or use this in class, I would like us to think of an activity or a part in just from this story, how would you create an activity or a lesson from one of those four aspects, those four steps, right, we did last week or that we reviewed last week, situated practice, the experiencing part of the lesson, the overt instruction, which is the conceptualizing part, the critical framing, trying to analyze the situation, and then lastly, the transform practice, when you're applying it outside or with projects. So just a few minutes, you can discuss with your partner, what would you do if you were to take this and use it in the classroom?
2: ค่ะอาจารย์เทก็ให้กิจกรรมนะคะว่าเราจะนำตอนนี้เรามาใส่หมวกครูแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรในห้องเรียนถ้าหากว่าเราจะใช้คลิปอันนี้มานะคะเพื่อจะเราอยากจะส่งเมสเซจอะไรให้นักเรียนเราโดยในการจัดกิจกรรมนี้เราก็จะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของที่เราพูดถึงว่าแนวทางการสอนโดยแบบ multi literacy ก็คือมีคีย์เวิร์ดอยู่4ตัวใช่ไหมคะคือ situated practice overt instructions critical framing แล้วก็ transformed practice พูดง่ายๆก็คือเราจะนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรเราจะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจส่วนนี้แล้วก็จะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสุดท้ายก็คือการtransform practice ก็คือหลังจากมีส่วนร่วมตรงนั้นก็นำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการค่ะก็ให้ทุกคนลองทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันค่ะ

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ๆ
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
0: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
0: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
0: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
0: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
0: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
6: ไฟรู
5: ้ดูแล
0: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
6: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
0: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็น3พยางค์นะคะเจ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
0: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
6: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
0: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
6: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
0: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูขารอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
0: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
6: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
0: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
6: าววับแหวนทอง
5: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
4: เย้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ yeah, yeah,
3: yeah. หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้

0: กันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
2: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
0: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
0: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
0: ใช่ครับครู
2: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
2: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
2: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
0: ไฟรู
4: ้ดูแล
2: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
0: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
0: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินส
2: อพ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
0: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
0: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
0: าววับแหวนทอง
4: ลองไปทะเลเย้ เก่งทุกคนเลย

0: ี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้ Yeah!
2: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่กาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็

0: ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
5: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: อนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
2: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
3: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
3: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
2: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
1: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: หืมคิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมี

0: คิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
1: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆ เห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
2: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
3: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
2: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
1: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
0: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
2: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
1: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทักษะใหม่และสัญญาว่าจะพาไปเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
3: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
3: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
2: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
3: น้ำลดก็ขนของกลับไง
1: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
3: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
1: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
1: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
3: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะ

0: กลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
0: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
2: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
0: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
4: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
5: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
5: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
4: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
6: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
5: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
2: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
3: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
6: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปสนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีอีกครั้งนะครับทุกท่านเราเจอกันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนนั้นอาจารย์กุศลินไม่สบายนะครับเราก็เลยมีหัวข้อที่อาจารย์บอกว่ายกยอดมาที่จะต้องพูดในรอบนี้นะครับรอบนี้ก็จะเน้นๆไปที่เรื่องของการวัดผลประเมินผลต่างๆในแง่มุมต่างๆนะครับก่อนอื่นเนาะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อใหม่เนี่ยผมอยากจะพูดคุยถึงหัวข้อที่ผ่านมาไอ้ที่เราพูดไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์อันนี้มันขอโทษนะครับเดี๋ยวรีแคปนะครับรีแคปของสิ่งที่ทำไปครั้งที่แล้วรีแคปหมายถึงอะไรครับอาจารย์มีครูภาษาอังกฤษอยู่ในนี้ไหมครับรีแคปเคยได้ยินไหมครับรีแคปผมอยู่ข้างบนเวทีไม่เป็นรีแคปหมายถึงอะไรครับเคยได้ยินไหมครับรีแคปไม่เคยได้ยินเหรอครับรีแคปรีแคปนะครับหรือ recapitulation นะครับคำย่อ recapitulation ก็คือการทบทวนสิ่งที่เราได้พูดมาในครั้งที่แล้วนะครับทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องทบทวนในสิ่งที่เราพูดถึงครั้งที่แล้วอาจารย์จำนิทานปลาครั้งที่แล้วได้ไหมครับเนาะนิทานปลาเวลาที่เราจะสอนนักเรียนหรือที่กบจะมาถ่ายทอดให้นักเรียนใช่ไหมครับเริ่มต้นเราควรจะทำไงครับค้นหาความรู้เดิมก่อนใช่ไหมครับว่าความรู้เดิมเนี่ยอยู่ที่ไหนเราจะได้ต่อแล้วก็ใส่ความรู้ใหม่ให้นักเรียนได้นะครับคำว่าใส่ความรู้ใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราโยนความรู้เข้าไปในหัวแต่เราพยายามจะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับหรือการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติอะไรบางอย่างครับจนกระทั่งเขาเนี่ยนะครับสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเองของเขานะครับแล้วก็ต่อยอดความคิดต่างๆนะครับนั้น recapitulation หรือ recap อาจารย์ลองทบทวนดูก่อนเราต้องย้อนดูก่อนเนาะว่าครั้งที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนอะไรไปหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีบางกลุ่มใช่ไหมครับส่ง reflection นะครับเป็นวิดีโอที่ผมให้การบ้านเป็นครั้งสุดท้ายจำได้ไหมครับแต่เข้าใจว่ายังไม่ได้ส่งครบทุกคนนะครับอาจารย์ พยายามทบทวนดูก่อนว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปต่อยอดเรื่องใหม่นะครับอาจารย์อยากให้แต่ละกลุ่มนะครับลองใช้เวลานะครับด้วยกันสักประมาณ10นาทีคุยกันแล้วลองเรียงลำดับจัดลำดับความคิดต่างๆนะครับว่าครั้งที่แล้วอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรบ้างบางคนอาจจะได้ลองทำคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วอาจารย์ลองคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้ทำเลยดีไหมครับอาจารย์สัก10นาทีครับผมทีนี้สำหรับกลุ่มที่ส่งมานะครับถ้าเกิดผมอยากจะให้อาจารย์ขยายความว่าวันที่1กระบวนการเรียนรู้ว่าด้วยอะไรบ้างนิดหน่อยขยายความหน่อยได้ไหมครับมากกว่าหัวข้อเฉยๆตรวจสอบว่านักเรียนมีตรวจสอบว่านักเรียนเรียนรู้แล้วหรือไม่เช่นอะไรอย่างเงี้ยขยายความหน่อยได้ไหมครับเราสามารถ edit คำตอบได้ใช่ไหมเข้ามาที่ edit คำตอบมีกลุ่มเพิ่มมาอีกแล้วนะครับมาดูซิกลุ่มนี้ว่าไงอันนี้นะครับการเรียนรู้เป็นกลุ่มให้นักเรียนหาคำตอบและวิธีการนะครับหาคำตอบและวิธีการด้วยตัวเองเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ๆซึ่งสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นได้นะครับการเรียนรู้ที่ต้องรู้พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับค้นหาความรู้เดิมของเราอยู่นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องใหม่ๆนำความรู้เดิมไปประยุกต์กับการเรียนรู้อย่างอื่นใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโอเคกลุ่มอื่นเป็นไงครับมาแล้วนะครับมองไม่เห็นอันนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์ช่วยอ่านอาจารย์พลิกรูปให้ผมหน่อยก็ได้นะเวลาโพสต์ขึ้นมาจะได้อ่านง่ายผมจะได้ไม่ต้องตีลังกาอะไรครับอันเนี้ยได้นำกิจกรรมผมต้องเอียงนะครับอาจารย์ได้นำกิจกรรมไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนดังนี้นะครับอาจารย์นี้ก็ขยายความ
คืออย่างเงี้ยมันจะชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับกว่าการที่เราใส่หัวข้อเฉยๆนะครับอันนี้ผมกำลังให้ฟีดแบ็กกับคำตอบของอาจารย์อยู่เนาะเรียนรู้พื้นฐานของผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจนะครับใช้วิธีการสอนที่หลากหลายได้เรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการนำที่ได้และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีในแง่มุมของได้เรียนรู้กระบวนการทำ

0: งานที่เป็นระบบการตั้งคำถามการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปผลได้เรียนรู้กระบวนการค้นหาค้นคว้าหาข้อมูลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือต่างมีกลุ่มเพิ่มอีกแล้วนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับอันนี้อ่านง่ายไม่ต้องเอียง
1: มองไม่เห็นเลย
0: โอเคอันนี้เรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับต้องคำนึงถึงประสบการณ์เดิมมีการประเมินตรวจสอบความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีการใช้คำถามต่างๆนะครับโอเคคิดว่าอาจารย์หลายๆกลุ่มพอจะนึกภาพออกเนาะอันนี้นะครับให้อ่านดินสอแทน การสร้างข้อสอบอะไรครับการสร้างข้อสอบที่ดีครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วเหรอครับอันนี้อาจารย์โน้ตย่อสิ่งที่ผมเพิ่งพูดเมื่อเช้าใช่ไหมโอเคนะครับอาจารย์เดี๋ยวกลุ่มอื่นค่อยๆโพสต์ตามขึ้นมานะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปคิดถึงครั้งที่แล้วที่เราเรียนจริงๆแล้วใช่ไหมครับหัวใจหลักที่เราได้พูดถึงก็คือเรื่องอะไรเอ่ยHow to learn ใช่ไหมครับหรือ how student learn ใช่ครับยกตัวอย่างจากนิทานปลาเป็นต้นแล้วก็อาจารย์ดร.เทพกัญญาได้เล่าเรื่องราวว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะต้องพิจารณานะครับสนใจว่าคนเรานั้นเรียนรู้อย่างไรเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าคนเราเรียนรู้อย่างไรเราถึงจะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนได้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมครับเริ่มต้นครั้งที่แล้วเป็นไงครับประสบการณ์เดิมของปลาใช่ไหมครับที่กบไม่ได้พยายามที่จะค้นหาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปลาก็พยายามจะสร้างนะครับความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆ based on ประสบการณ์เดิมนะครับแถมนอกเหนือไปจากนั้นถ้าจันจำได้กบได้เช็คไหมครับว่าปลาเรียนรู้ในสิ่งที่ได้อธิบายหรือเล่าให้ฟังหรือเปล่าได้เช็คครับไม่ได้เช็คเลยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่เราจะต้องตรวจสอบคือในการจัดการศึกษาใช่ไหมครับอาจารย์เราให้ความรู้เราเรียนรู้เราสอนแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะเป็นหัวข้อหลักในวันนี้ก็คือเรื่องของอะไรครับการตรวจสอบความรู้ใช่ไหมครับหรือการประเมินความรู้นี่แหละให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราสอนหรือใส่เข้าไปเนี่ยไปถึงผู้เรียนจริงๆแล้วครั้งที่แล้วนะครับพอเรารู้เรื่องของว่าhow people learn ยังไงแล้วใช่ไหมครับเด็กเรียนรู้ยังไงหรือมนุษย์เรียนรู้ยังไงสนใจใครรู้ตั้งคำถามค้นหาคำตอบใช่ไหมครับสร้างองค์ความรู้ค้นหารวบรวมข้อมูลสังเคราะห์สรุปผลเป็นความรู้ใหม่แล้วนะครับผมก็ให้อาจารย์ได้ลองทำกิจกรรมใช่ไหมครับโดยการยกตัวอย่างกิจกรรมในวิชาภูมิศาสตร์ขึ้นมาใช่ไหมครับภูมิศาสตร์ขึ้นมาเป็นเรื่องของการเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกใช่ไหมครับความสัมพันธ์ต่างโดยที่ผมโฟกัสไปที่ไหนครับตัวชีวัดที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้วิเคราะห์ร่วมกันจริงๆแล้วไอ้ตอนที่เราวิเคราะห์ร่วมกันเนี่ยเรากำลังพยายามทำความเข้าใจในเชิงของหลักสูตรอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่ที่เราต้องการจะนำไปสู่เด็กของเรานะครับจนกระทั่งอะไรครับมาถึงที่ตัวชีวัดใช่ไหมครับเราก็พยายามจะตอบโจทย์ตัวชีวัดนี้ให้สืบค้นข้อมูลอธิบายลักษณะต่างๆทางกายภาพอาจารย์ก็ใช้เครื่องมือต่างๆนะครับเครื่องมือทางเทคโนโลยีนั้นในการค้นหาคำตอบหรือข้อมูลต่างๆที่เราต้องการนะครับแล้วก็ผมก็นะครับสโคปลงมาว่าเราสนใจลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยนะครับโดยอาศัยภาพถ่ายทางดาวเทียมที่เราใช้คืออะไรนะครับอันนี้ Google Earth ใช่ไหมครับใช้ Google Earth เป็นเครื่องมือในการหาคำตอบผสมผสานไว้กับ Google Map นะครับแล้วก็พยายามเลือกโฟกัสในสิ่งที่ใกล้ตัวของอาจารย์ก็คือประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับแผนที่ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นแบ่งย่อยเข้าไปอีกถูกไหมครับว่าในประจวบนั้นน่ะมีอำเภออะไรบ้าง

0: ชายใช่ไหมครับอาจารย์ก็ได้ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผ่านกิจกรรมตรงนี้แล้วทุกคนก็แต่ละกลุ่มเป็นไงครับแบ่งย่อยใช่ไหมครับแต่ละอำเภอทุกคนก็ค้นหานะครับทำความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพต่างๆโดยผนวกกับเรื่องของอะไรครับการเตรียมความพร้อมกับภัยพิบัติในสถานการณ์ที่สมมุติขึ้นมาให้คือเรื่องของอะไรครับสึนามิจำได้ไหมครับว่าภัยพิบัติครั้งที่แล้วทำไมถึงเราเรียกว่าภัยพิบัตินะจากเมื่อก่อนตัวชีวัดมันเรียกว่าภัยธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเอ่ยยังไม่ใช่ทำไมเป็นภัยพิบัตินะครับจากเมื่อก่อนตัวเพราะว่าอะไรนะครับจำได้ไหมครับครั้งที่แล้วอ่ะตัวชีวัดเดิมมันพูดถึงแค่ภัยธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนคำว่าภัยธรรมชาติเป็นภัยพิบัติแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามันไม่ใช่เกิดแค่จากธรรมชาติอย่างเดียวใช่ไหมครับมนุษย์ฝีมือมนุษย์ด้วยก็ได้นะครับต้องการที่จะสร้างความตระหนักตรงนี้ให้เราเห็นนะครับแล้วอาจารย์ก็นะครับสร้างมาอันนี้เลือกกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้เขาถ่ายรูปสวย นะครับก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าหลังจากที่เราทำความเข้าใจต่างๆแล้วนะครับผ่านกระบวนการเรียนรู้การสอนต่างๆสรุปเป็นตัวงานออกมาเพื่อจะตอบโจทย์ว่าอาจารย์เข้าใจในสิ่งนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับจันก็ได้ลงมือทำตั้งแต่สร้างต่างๆแล้วก็ผสมผสานกับความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของหลอด LED ต่างๆใช่ไหมครับสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้ทั้งหมดตั้งแต่ภาพใหญ่การเรียนรู้เป็นยังไงหัวใจสำคัญของการเรียนรู้เป็นยังไงแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับของการทำความเข้าใจตั้งแต่ในเรื่องของหลักสูตรจนกระทั่งในเรื่องของการจัดกิจกรรมสุดท้ายนะครับเล่ามาเรื่อยๆนั่นจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับอาจารย์หลักในการจัดการศึกษาหรือในฐานะครูหรือนักการศึกษาทั่วไปนะครับอันนี้มันเป็นก้อนสามเศร้าที่สำคัญเมื่อกี้หลักสูตรผมได้พาอาจารย์เนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องโอ้ย
1: ขออภัยนะครับ
0: ในเรื่องของหลักสูตรใช่ไหมครับอาจารย์ผมพยายามทำความเข้าใจกับอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชีวัดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิศทางที่เขาเน้นนะครับในเรื่องของกระบวนการเชิงภูมิศาสตร์จำได้ไหมครับครั้งที่แล้วแล้วก็ได้พูดด้วยว่าไอ้กระบวนการเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากกระบวนการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆเลยจริงๆแล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตัวเนื้อหาต่างหากที่แตกต่างกันแต่ว่ากระบวนการในการเสาะแสวงหาความรู้ต่างๆไม่ได้แตกต่างกันเลยนั่นก็คือ how people learn อะไรสร้างองค์ความรู้และหา knowledge อันนี้เป็นปกติของมนุษย์เรานะครับที่จะค้นหาความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการศึกษาหรือเราในฐานะนักการศึกษาหรือครูทั่วไปเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้จักคือหลักสูตรต้องทำความเข้าใจใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยตีความได้แล้วมาหาในรูปแบบของการเรียนการสอนต่างๆที่จะให้ตอบสนองกับหลักสูตรใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำไปในครั้งที่แล้วถูกไหมครับโดยสองสิ่งนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือว่าแล้วการเรียนรู้ของมนุษย์มันมีลักษณะอย่างไรเราต้องผสมผสานสิ่งเหล่านี้เข้าไปให้ได้ในเรื่องของการสอนนะครับให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยอาศัยนั้นและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้และเราได้พูดไปแล้วบ้างถูกไหมครับก็คือเรื่องของอะไรครับอาจารย์อีกส่วนหนึ่งมีหลักสูตรมีการสอนสุดท้ายเราต้องพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยอะไรนะครับอะไรเอ่ยการประเมินผลใช่ไหมครับการวัดประเมินผลถูกต้องทำไมเราถึงสนใจการวัดประเมินผลนะครับอาจารย์ใช่อันนี้มีหลายคน
2: ค่ะจะได้รู้ว่าผู้เรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะ
3: เป็นการประเมินนักเรียนนะคะว่าสิ่งที่เรียนแล้วเนี่ยตรงมาตรฐานตัวชี้วัดตรงหลักสูตรหรือไม่อะค่ะ
0: เป็นสิ่งที่ครูหรือนักการศึกษาทั่วไปเนี่ยยอมรับว่าเราจะต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าอะไรครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราสนใจในเรื่องของความรู้ต่างๆใช่ไหมครับเราพยายามจะส่งผ่านความรู้ไปให้นักเรียนแล้วถ้าเราแค่ส่งผ่านความรู้ไปเราสอนไปแต่เราไม่มีการตรวจสอบว่าความรู้ไปถึงนักเรียนหรือเปล่านั่นหมายความว่าการให้การศึกษาของเรายังไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับเราจะมั่นใจได้ว่าเราเป็นครูนะครับเป็นนักการศึกษาเราให้ความรู้เหล่านั้นไปถึงผู้เรียนหรือเปล่าถึงไปในลักษณะไหนอันนี้คือเลยจะต้องมีองค์ประกอบของการวัดผลประเมินผลด้วยนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนก็เข้าใจแล้วอาจารย์ก็ตอบไปแล้วว่าทำไมต้องวัดผลประเมินผลแน่นอนที่สุดใช่ไหมครับเพื่อวินิจฉัยความรู้ความสามารถไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถครั้งที่แล้วเราดูเรื่องอะไรด้วยครับอาจารย์จำได้ไหมสุดท้ายผมให้อาจารย์รีเฟล็กต์แต่ละกลุ่มเรื่องของ กระบวนการทำงานด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ความไปถึงแต่วิธีการหรือกระบวนการต่างๆนะครับก่อนที่อาจารย์จะได้ซึ่งความรู้ตรงนั้นอ่ะมันสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้สุดท้ายเลยถูกไหมครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นไม่ใช่แค่ความรู้นะครับ knowledge ทักษะกระบวนการ process แล้วเรื่องของเจตคติก็สำคัญใช่ไหมครับเจตคติความรู้สึกที่ดีกับสิ่งที่เราได้เรียนไปเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นี่คือคำว่าเจตคติเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนไปไหมเห็นประโยชน์ของมันไหมมันสามารถที่จะช่วยนะครับทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมนะครับแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตเราได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพื่อที่เราจะรู้ว่าผู้เรียนของเราเนี่ยได้3สิ่งนี้ไหมเรายังประโยชน์ของมันก็คือทำไงครับให้เราช่วยซ่อมเสริมผู้เรียนถ้าบางคนยังไม่ได้ถูกไหมครับตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบไม่ใช่ว่าได้แล้วก็ผ่านแต่อาจจะยังมีบางคนที่ยังไม่ได้หรือความรู้เหล่านั้นที่เราพยายามจะให้เขาเนี่ยมันยังไม่เกิดใช่ไหมครับการวัดผลประเมินผลนี่แหละก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยบอกเราว่าเขายังไม่รู้อะไรตรงไหนเราจะได้ช่วยเพิ่มเติมให้เขาได้แต่ส่วนที่คนที่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรไปถึงจุดหมายแล้วแต่เครื่องมือตรงนี้จะทำให้เราช่วยหาค้นหาเด็กหรือนักเรียนหรือผู้เรียนคนอื่นๆที่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ถูกไหมครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราตรวจสอบตรงนี้ได้นอกจากนั้นนะครับอันนี้การวัดผลประเมินผลยังมีประโยชน์อะไรครับใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ตัวผู้เรียนเองว่าบรรลุตามมาตรฐานเพียงใดผมถึงพยายามจะให้อาจารย์นะครับได้สะท้อนอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะเราได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างนะครับในกิจกรรมต่างๆเพื่อจะตรวจสอบว่าเอ๊ะในสิ่งที่ผมพยายามจะจัดกิจกรรมให้อาจารย์เนี่ยมันไปถึงอาจารย์หรือเปล่าแล้วตัวอาจารย์เองเห็นไหมว่ามันไปถึงใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวผมเองแค่ตรวจสอบว่าไปถึงแน่ๆแต่ว่าผมต้องการจะให้ตัวผู้เรียนเองรู้ตัวด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างในเรื่องของ conceptual structure ที่พูดถึงในครั้งที่แล้วใช่ไหมโครงสร้างทางความคิดต่างๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่ conceptual structure หรือโครงสร้างทางความคิดนั้นเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรใช่ไหมครับถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นขึ้นอันนี้คือหัวใจสำคัญทั้งตัวผู้สอนเองนะครับจะได้เรียนรู้ว่าไปถึงหรือเปล่าและตัวผู้เรียนเองใช่ไหมก็ประเมินตนเองด้วยว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปแล้วหรือเปล่าครับนอกไปจากนั้นนะครับเราอาจจะใช้การวัดผลประเมินผลเนี่ยสรุปผลการเรียนรู้เหมือนที่อาจารย์กุศลินได้พูดในตอนต้นซึ่งอาจจะพูดในรายละเอียดต่อไปในเรื่องของ summative assessment ใช่ไหมครับสรุปผลว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้ารู้ในระดับนี้เราเรียกว่าผ่านไหมใช่ไหมครับผ่านเกณฑ์ไหมเรื่องของรูบริกต่างๆก็จะเข้ามาในการช่วยเราตรวจสอบนะครับว่ารู้จริงแต่ว่าการรู้นั้นน่ะมีระดับมีเลเวลหรือมีคุณภาพแตกต่างกันแค่ไหนใช่ไหมครับรู้ก็จริงแต่ว่ารู้ต่างกันอีกนะครับแล้วทำยังไงจะให้รู้ไปถึงมาตรฐานหรือในระดับที่เราต้องการทุกคนนะครับเท่าที่เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับหัวใจสำคัญของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คือเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดคือพัฒนาให้เขามากกว่าเดิมเหมือนครั้งที่แล้วมีคำถามหลายคำถามว่าทำยังไงจะให้เขาเป็นไงครับพัฒนาเท่ากันแต่ผมบอกว่าไงครับมันจุดเริ่มต้นมันไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ขอให้เขาได้พัฒนานะครับจากจุดเดิมที่เขาเป็นอยู่แต่พัฒนาให้ได้มากที่สุดเต็มศักยภาพของเขาเนี่ยเราพอใจแล้วในการให้การศึกษาเนาะแล้วก็ในที่สุดการวัดผลประเมินผลจะเป็นตัวตอบเราว่าเราเนี่ยนะครับการจัดการศึกษาของเราเนี่ยพัฒนาเขาในแง่มุมไหนแล้วบ้างพัฒนาหรือเปล่าอาจารย์จดทันไหมครับเดี๋ยวผมแขวนสไลด์ให้เนาะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการจดแต่ชอบนะอาจารย์ขยันจดเพราะตัวเองเป็นคนเรียนไม่ค่อยจดยืมเพื่อนไปจดทีหลังฟังก่อนโอเคทีนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่สะท้อนจากนิทานปลาใช่ไหมครับปลากับกบจะพบว่ากบเนี่ยเหมือนเป็นครูที่พยายามจะเล่าและถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบเลยว่าสิ่งที่พูดไปแล้วเนี่ยไปถึงหรือเปล่าครับนั่นว่าถ้าจะมองแล้วการจัดการศึกษาในแง่มุมของที่กบจัดให้กับปลาเป็นไงครับสมบูรณ์ไหมครับมันไม่สมบูรณ์อาจจะไปถึงแต่เราไม่ได้มีการตรวจสอบนะเราจะต้องมั่นใจด้วยว่าความรู้เหล่านั้นเกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้วนะครับผู้เรียนเรารู้ในสิ่งที่เราต้องการจะให้รู้แล้วเราก็จะต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญว่าเมื่อให้ความรู้แล้วเนี่ยนักเรียนเรียนรู้แล้วหรือยังอันนี้คือต้องตรวจสอบไม่อย่างนั้นเราเข้ามาเราสอนเราคิดว่าความรู้จะไปถึงแล้วแต่มันไม่ใช่ถูกไหมครับบางครั้งเราคิดว่ารู้แต่ว่าเมื่อถามโดยการใช้คำถามหรือใช้เครื่องมือต่างๆในการตรวจสอบก็พบว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดเด็กยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนเนี่ยทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ เรารู้อยู่แล้วแหละว่า หลักการวัดผลประเมินผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวัดผลประเมินผลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษาใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ลองคุยกันดูสิครับว่าแล้วหลักการจริงๆอ่ะมันคืออะไรใช่ครับหลักในการวัดผลประเมินผลน่ะเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เราจะทำสิ่งเหล่านั้นให้มันมีคุณภาพให้มันมีลักษณะที่ดีใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีลักษณะสำคัญของมัน

แต่มีคำตอบหลายคำตอบก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเราเปิดคำถามนั้นในเชิงของเป็น open question ใช่ไหมครับมีหลายคำตอบอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดขอให้เป็นคำตอบ

จริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าเอาสิ่งที่ทำแล้วนะมาจัดระบบหน่อยดูซิว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงบางหัวข้อเราอาจจะลืมไปแล้วบ้างใช่ไหมครับเวลาเราทำจริงๆอ่ะเวลาลงมือทำเราอาจจะไม่ได้พิจารณาทุกแง่มุมเราลองกลับมาย้อนคิดซิว่าบางครั้งในวันนั้นที่เราวัดผลประเมินผลแบบหนึ่งเนี่ยเรานึกถึงหลักการอะไรบ้างอีกวันหนึ่งอาจจะมีหลักการใหม่เพิ่มเข้ามานะครับหลักการเก่าบางอย่างอาจจะหายไปและทั้งหมดทั้งมวลจากประสบการณ์อาจารย์แล้วเนี่ยหลักการทั้งหมดที่คิดว่ามันสำคัญมีอะไรบ้างอาจารย์ถ้าเกิดจะดูว่าโพสต์อยู่ที่ไหนผมจะปักหมุดไว้มันจะง่ายอาจารย์กดไปที่ตรงที่ปักหมุดไว้บางท่านถามว่าหาโพสต์นั้นไม่เจออะไรเงี้ยครับมันซ่อนไว้อยู่ปักหมุดไว้บางท่านบอกว่ารู้อยู่แล้วแต่พอจะเขียนให้เป็นคำพูดเนี่ยมันยาก

อันนี้นะครับบอกว่าหลักการก็คือมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนตรงกับสิ่งที่จะวัดเหมาะสมกับผู้เรียนเชื่อถือได้มีความยุติธรรมมีความถูกต้องและนำผลการวัดผลประเมินผลนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอันนี้บอกว่ากำหนดวัตถุประสงค์ของการวัดผลให้ชัดเจนตรวจสอบผู้เรียนว่าได้เรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ไหมใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพแล้วก็เชื่อถือได้นะครับหรือที่เราเรียกว่ามีความเที่ยงตรงนะครับใช้เกณฑ์เดียวกันในการวัดผลประเมินผลวัดจากกระบวนการและผลงานในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองนำผลการวัดผลและประเมินผลไปประเมินค่าต่างๆนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมลองนอกเหนือจากกลุ่มไหนยังไม่ได้โพสต์บ้างเอ่ยกลุ่มไหนยังไม่ได้โพสต์ครับบางกลุ่มบอกว่ามันได้คำตอบแล้วมันยากไอ้ตรงโพสต์คำตอบนี่แหละยากกว่าตอนนั่งคิดอีกใช่ไหมจ๊ะหลักการใช่ไหมครับกลุ่มนี้บอกว่ามีตัวชี้วัดมีผลการเรียนรู้มีจุดประสงค์มีวิธีและรูปแบบการประเมินนะครับมีเครื่องมือในการวัดเดี๋ยวอาจารย์ค่อยโพสต์ต่อนะครับ

มีการวัดให้ตรงจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์เลือกใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลให้มีคุณภาพและเหมาะสมระวังความคลาดเคลื่อนแปลผลการวัดให้ถูกต้องและยุติธรรมนำผลจากการวัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับคิดว่าหลายๆคนตอบมาในลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับคล้ายๆกันอาจจะมีเพิ่มเติมแตกต่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ตัวนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วในหลักการผลประเมินผลในฐานะครูหรือนักการศึกษาทั่วๆไปเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรบ้างในสิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์อ่ะทีนี้ในแง่มุมที่ผมสรุปมามีอะไรบ้างอาจจะตรงหรืออาจจะแตกต่างกับอาจารย์ไปบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเนาะนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งหลักการนะครับที่เราควรจะคำนึงถึงก็คือว่ามันควรจะมีความต่อเนื่องด้วยเนาะที่ผมเอาอันนี้มาก่อนไม่ได้หมายความว่าตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับอาจารย์นี่คือเป็นประเด็นที่เราจะต้องควรจะคำนึงถึงหรืออาจจะมีประเด็นอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ก็ได้นะครับอย่างหนึ่งคืออาจารย์ควรจะต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ว่าสุดท้ายไม่เคยทำเลยถูกไหมครับไปตรวจสอบตอนสุดท้ายเลยแล้วระหว่างทางที่ผ่านมาที่พูดถึง formative assessment ในการประเมินระหว่างเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ตรงไหนเรายังไม่รู้เลยถูกไหมครับไปประเมินตอนสุดท้ายเลยทีเดียวได้ไหมครับไม่ได้ช่วยทันไหมไม่ทันถูกไหมครับอาจารย์ต้องพยายามค่อยๆและทำอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบว่าแง่มุมไหนที่เราต้องการจะใส่ความรู้หรือพยายามที่จะช่วยนักเรียนนะครับให้มีความรู้เพิ่มเติมอันนี้ที่สำคัญเลยใช่ไหมครับครั้งที่แล้วต้องเป็นไงครับสอดคล้องกับรู้ความสามารถด้วยนะครับข้อสอบเดียวมาตรฐานเดียวใช้ได้กับทุกคนไหมครับเราพยายามจะสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นได้ก็จริงถูกไหมครับอาจารย์แต่ในบางครั้งเราต้องคำนึงถึงผู้เรียนของเราด้วยในห้องเรียนบางอย่างใช่ไหมครับข้อสอบหนึ่งที่วัดกับกลุ่มที่เป็นมีความสามารถพิเศษหรือเด็กกิฟเต็ดต่างๆใช่ไหมครับเราเอามาใช้กับเด็กของเราในห้องเรียนปกติเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องคำนึงถึงด้วยว่าเราจะพัฒนาเพราะว่าเราสนใจที่จะพัฒนาเขาไงถูกไหมครับอาจารย์เหมือนที่เราบอกว่าหัวใจหลักของการวัดผลประเมินผลก็คือเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือต่างๆที่เอามาใช้ควรจะช่วยพัฒนาแล้วก็ตรวจสอบให้เราด้วยว่าเราจะสามารถใช้ข้อมูลที่เราได้จากตรงนั้นเนี่ยพัฒนาเขาอย่างไรนะครับสอดคล้องกับความรู้ความสามารถครอบคลุมเนาะคุณภาพผู้เรียนหรือวัตถุประสงค์อะไรต่างๆที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับตัวชี้วัดต่างๆต้องครอบคลุมเนาะแล้วก็วิธีการเครื่องมือต่างๆเมื่อกี้ก็จะมีใช่ไหมครับหลายๆกลุ่มได้พูดถึงวิธีการเครื่องมือต่างๆเหมาะสมมีคุณภาพไหมไอ้คำว่ามีคุณภาพก็ต้องดูว่าเป็นไงครับน่าเชื่อถือใช่ไหมครับมีความเที่ยงตรงต่างๆอันนี้คือ

ูดถึงในเชิงของคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้เพราะตัวนี้จะเป็นตัวตรวจสอบว่าสิ่งที่อาจารย์ตรวจสอบออกมาแล้วมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าไอ้ความรู้ที่ว่านักเรียนมีแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไอ้เครื่องมือตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยบอกอาจารย์ได้ว่ามันน่าเชื่อถือขนาดไหนใช่ไหมครับว่าเด็กเนี่ยได้มีองค์ความรู้เหล่านั้นหรือเปล่านะครับเหมือนเมื่อสักครู่ใช้หลักการต้องเอาเป็นไงครับเอามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ประเมินเฉยๆแต่เราจะต้องคิดกลับนะสะท้อนกลับในแง่มุมของผู้สอนว่าเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงมีการปรับเปลี่ยนยังไงไม่ใช่เดินหน้าอย่างเดียวถูกไหมครับอาจารย์รู้ไม่รู้อ่ะเรื่องถัดไปจะไปละไม่สนใจละไม่ได้เราต้องมาดูว่าตรงไหนสิ่งที่เขายังขาดแล้วเดี๋ยวจะสะท้อนให้ดูว่าอย่างในครั้งที่แล้วอย่างตัวผมเองก็พยายามจะใช้ไม่ได้หมายความว่าการสอนของผมสมบูรณ์แบบนะครับแต่หมายถึงว่าพยายามเอาตรงนี้มาใช้ตลอดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะทำให้แน่ใจว่าผู้เรียนไปกับผมผู้เรียนเข้าใจผู้เรียนพัฒนาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงว่าไม่ใช่แค่วัดผลประเมินผลแล้วจบแต่เราจะเอาสิ่งนั้นมาพัฒนาการเรียนการสอนของเรายังไงด้วยแล้วก็แน่นอนที่สุดเนาะเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องอะไรอ่ะการวัดผลประเมินผลเหมือนกับเราทำการทดลองใช้เครื่องมือในการทดสอบได้ผลมาแต่ในการสรุปผลใช่ไหมครับต้องตรงไปตรงมาภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ใช่ครับแปลผลแล้วก็ลงข้อสรุปนั้นต้องสมเหตุสมผลกับหลักฐานที่เรามีไม่ใช่ว่าประเมินมาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตีความซะคิดว่านักเรียนรู้มากกว่าเครื่องมือที่เราใช้ใช่ไหมครับบางครั้งเราคิดว่าเขารู้แต่เครื่องมือของเรายังไม่ได้บ่งบอกได้ขนาดนั้นว่าเขารู้ในระดับที่เราคิดว่ามันสูงขนาดนั้นใช่ไหมว่าเครื่องมือถึงสำคัญทำไมข้อสอบถึงต้องมีคุณภาพที่จะวัดได้ทำไมข้อสอบถึงจะต้องกระตุ้นกระบวนการคิดได้ทำไมข้อสอบถึงมีหลายระดับใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกเราว่าการสิ่งที่เราสนใจในเรื่องของระดับของการเรียนรู้ของนักเรียนไปถึงสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอาจารย์นะครับไม่ใช่ว่าข้อสอบเรารู้จำอย่างเดียวแต่เราตีความว่าเนี่ยเด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เราทำแล้วอันนี้คือเป็นแง่มุมหนึ่งของประเด็นนี้นะครับจดได้เลยครับพอผมหยุดอาจารย์ไม่กล้าจดต่อเดี๋ยวผมแขวนไว้ให้นะครับเดี๋ยวแขวนไว้ให้ที่ Facebook อันนั้นนะครับอาจารย์กลับเข้ามาดูได้นะมันอาจจะมีประเด็นอื่นที่มากกว่านี้ก็ได้แต่นี่คือเป็นประเด็นหลักๆที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาที่เราวัดผลประเมินผลนะครับทีนี้รูปแบบของการวัดผลประเมินผลหลักๆที่เราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่ามีระหว่างเรียนกับตอนสุดท้ายใช่ไหมครับหลังเรียนสุดท้ายที่เรารู้จักในแง่มุมของ formative assessment กับ summative assessment ใช่ไหมครับหัวใจสำคัญเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นแน่นอนที่สุดเลยเนี่ยไอ้ข้อมูลย้อนกลับเนี่ยข้อมูลย้อนกลับในแง่มุมของให้เรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กใช่ไหมครับช่วยเด็กให้พัฒนาขึ้นมานี่เป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่ว่าประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเดียวแต่จุดมุ่งหมายของการใช้เพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ข้อมูลอะใช่ไหมครับในแง่มุมของผู้เรียนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นยังไงใช่ไหมครับในการตรวจสอบและในฐานะของผู้สอนเนี่ยจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตรงนั้นยังไงให้ผู้เรียนเนี่ยพัฒนานะครับหรือเมื่อกี้ที่ผมบอกพูดถึงเรื่องของการวัดผลประเมินผลว่าเราสามารถวินิจฉัยหรือซ่อมเสริมใช่ไหมครับสิ่งที่ยังขาดกับสิ่งที่ยังขาดสิ่งที่เรายังจะต้องการเพิ่มเติมให้กับนักเรียนถูกไหมครับตัวการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนนี่แหละจะให้ข้อมูลอันนั้นกับเราถูกไหมครับแล้วเราเอาข้อมูลนั้นมาใช้ในการพัฒนาเนาะอันนี้เป็นหัวใจหลักๆว่าฟีดแบคนั้นเนี่ยต้องกลับมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนปรับเปลี่ยนการสอนได้นะครับถ้าทำแล้วไม่ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผู้เรียนไม่มีการปรับเปลี่ยนการสอนให้ดีขึ้นหรือดีอยู่แล้วทำให้ดียิ่งขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้เข้าถึงของการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลตัวนั้นเห็นไหมครับจัดระหว่างเรียนก็จริงแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เลยไม่ได้เกิดประโยชน์อันนี้คือเรื่องของ summative นะครับมีผลสรุปของการเรียนเมื่อสักครู่ในหัวข้อที่พูดถึงหลักการผมได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพของเครื่องมือถูกไหมครับแล้วก็การสรุปผลที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กุศลินจะลงรายละเอียดในเรื่องของเกณฑ์การวัดผลประเมินผลต่างๆเรื่องของรูบริกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวตรวจสอบว่าเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นมาใช้วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นครบทุกประเด็นไหมมีประเด็นอะไรแล้วเราจะวัดอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่อยากจะรู้นะครับมี2ประเด็นในเรื่องของการเกณฑ์การวัดผลประเมินผลเรารู้แล้วแหละว่าการวัดผลประเมินผลนั้นมันสำคัญใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าใครเนาะจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลและลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดผลประเมินผลคืออะไรขอ2คำถามนี้นะครับอาจารย์
นี่ผมให้ภาพใหญ่เฉยๆเดี๋ยวลงรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์กุศลินจะพาทำในเรื่องของเกณฑ์การวัดผลประเมินผลต่างๆการสร้างรูบริกต่างๆในแง่มุมรายละเอียด

0: มีกลุ่มไหนอยากจะเล่าให้ผมฟังบ้างว่าใน2ข้อนี้อาจารย์คุยกันแล้วได้ผลว่ายังไงบ้างยกมือเลยครับเดี๋ยวไมค์เดินไปหาไมค์เดินได้ครับไมค์มี2ขาได้มั้ยครับ
1: ครูผู้สอนนะคะเป็นผู้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรเกณฑ์กลางค่ะส่วนข้อ2ลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดประเมินผลนะคะคือตรงตามตัวชี้วัดของรายวิชาค่ะเพราะว่ามันจะมีตัวชี้วัดที่อยู่ในหลักสูตรอะค่ะ
0: เบาๆกลุ่มนี้มั่งครับ
2: เกณฑ์การวัดประเมินผลนะคะในคำตอบของข้อแรกก็คือใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การวัดผลเพราะนั้นต้องเป็นผู้สอนค่ะผู้สอนจะต้องเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งผู้สอนจะเข้าใจว่าเราจะสอนเรื่องอะไรเราตั้งเกณฑ์ไว้ยังไงนะคะเราจะประเมินผลอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดประเมินคิดว่านะคะถูกผิดไม่ทราบนะคะลักษณะที่สำคัญก็คือการวัดผลก็ต้อง1ตรงตามจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ตรงตามสิ่งที่เราจะวัดแล้วก็เหมาะสมกับผู้เรียนมีความยุติธรรมมีความถูกต้องนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขออีกสักกลุ่มเนื่องจากกลุ่มนี้มีคนเยอะแสดงว่าต้องมีหลายไอเดียแน่ๆเลย
3: ลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์การวัดประเมินผลนะคะก็ข้อที่1ก็ตรงตามตัวชี้วัดข้อที่2นะคะก็ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนหรือประเมินผลตามสภาพจริงค่ะข้อ1ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ก็คือครูผู้สอนในแต่ละวิชาค่ะ
0: อาจารย์จะเห็นว่าหลายๆคนจะบอกว่าใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์เนาะก็จะเป็นครูแล้วก็ลักษณะของเกณฑ์ต่างๆที่เราได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพต่างๆเนาะทีนี้โดยครูหรืออาจครูคนเดียวหรืออาจจะเป็นคณะครูร่วมกันก็ได้ใช่ไหมครับในการสร้างเพื่อสอนตัวนั้นในหลายห้องถูกไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นแนวทางหนึ่งแต่ในบางครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียวครูกับนักเรียนอาจจะร่วมกันสร้างขึ้นมาก็ได้ถูกไหมครับว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเพราะเด็กก็จะต้องรับรู้ด้วยว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนั้นคืออะไรถูกไหมครับร่วมกันคุยกันว่าในที่สุดแล้วเป้าหมายของเรา

ืออะไรเราจะได้รับรู้เป้าหมายร่วมกันสร้างเกณฑ์นะครับคร่าวๆร่วมกันได้ว่าเราจะเดินไปที่ไหนใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียวอันนี้แน่นอนครับเมื่อสักครู่เราต้องมีมาตรวัดได้แน่ๆครับอันนี้คือเป็นภาพใหญ่เฉยๆนะผมสรุปรวมไม่เห็นว่าจริงๆมันต้องมีมาตรวัดว่านักเรียนเนี่ยทำอะไรได้สำเร็จในเกณฑ์นั้นนะครับก็คือตัวที่เราจะเอามาใช้เป็นหลักฐานในการที่จะบอกว่าเขาทำอะไรได้บ้างถูกไหมครับแล้วมีคะแนนเท่าไหร่มีคุณภาพเท่าไหร่นะครับเนี่ยคือหัวใจสำคัญในนั้นต้องมีมาตรวัดว่านักเรียนทำอะไรได้สำเร็จและไอ้ความสำเร็จที่ว่านั้นอยู่ในระดับไหนมันก็แบ่งระดับไปอีกถูกไหมครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมว่ารู้ก็จริงอ่ะรู้จำไหมเข้าใจไหมสังเคราะห์ได้ไหมวิเคราะห์ได้ไหมประเมินค่าได้ไหมใช่ไหมครับระดับของมันก็จะแตกต่างกันโดยระดับนั้นใช่ไหมครับก็อาศัยจากตัวชิ้นงานหรือตัวคำตอบต่างๆใช่ไหมครับที่เด็กได้ทำมาเนาะอันนี้เป็นภาพใหญ่ใช่เดี๋ยวลงรายละเอียดทำยังไงจะให้ตัวแต่ละตัวนั้นมีคุณภาพอะไรบ้างที่ใช้มาใช้เป็นตัววัดว่านักเรียนทำได้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็จะมีในเซสชั่นถัดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการวัดผลประเมินผลก็คือเรื่องของวิธีการเรารู้แล้วว่าวัดผลประเมินผลสำคัญใช่ไหมครับเอาไปทำอะไรบ้างจุดประสงค์ต่างๆลักษณะหลักการที่สำคัญแล้วทีนี้วิธีการเนี่ยมีวิธีการเดียวไหมครับไม่ใช่ไหมครับมีได้หลากหลายมากเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มแล้วก็มาลองดูซิว่าวิธีการที่อาจารย์ใช้ในการวัดผลประมวลผลของอาจารย์เองกับเพื่อนแตกต่างกันไหมเผื่อเราจะได้เทคนิคใหม่ๆไปเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรูปแบบการวัดผลประเมินผลของเรานะครับอาจจะทำให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของเราแตกต่างไปจากเดิมก็ได้เพราะว่าเราสอดแทรกลักษณะหรือเทคนิคต่างๆนะครับในการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้วิธีการมีอะไรบ้างที่อาจารย์ใช้จากประสบการณ์อาจารย์ใช้อะไรบ้างในเรื่องของการวัดผลประเมินผลการสังเกตมีอะไรอีกครับทดสอบสัมภาษณ์ตั้งคำถามสอบถามอะไรอีกครับมีชิ้นงานเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์ทำมาหมดละใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ใช้มาเรื่อยๆสิ่งที่อาจารย์ใช้อาจจะแตกต่างจากที่ผมมีอีกก็ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยที่อาจารย์บอกสังเกตการแสดงออกต่างๆใช่ไหมครับ observe ทั้งเป็นรายบุคคลรายกลุ่มใช่ไหมครับเพราะว่าในกิจกรรมบางอย่างเป็นรายบุคคลกิจกรรมบางอย่างเป็นกลุ่มเหมือนกิจกรรมครั้งที่แล้วใช่ไหมครับดูกระบวนการต่างๆผมก็สังเกตดูว่าอาจารย์ร่วมมือกันทำงานอย่างไรนะครับหน้าที่ของเราในกลุ่มนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับส่งเสริมให้กลุ่มนั้นทำงานประสบความสำเร็จหรือเปล่าใช่ไหมครับดูในหลายๆแง่มุมขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือทัสหรือภารกิจต่างๆที่เราให้เด็กทำใช่ไหมครับมีชิ้นงานเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีผลงานต่างๆมีรายงานต่างๆหรือมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับการสัมภาษณ์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้บ่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับพูดคุยกันเพื่อจะรู้ว่าคนนี้เข้าใจหรือเปล่าในบางครั้งเวลาเราพูดไปบอกว่าเข้าใจไหมสิ่งที่เราพูดถึงใช่ไหมครับเพื่อที่จะแน่ใจว่าความรู้หรือสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารเนี่ยไปถึงผู้รับจริงๆนะครับอันนี้เป็นปกติที่เราใช้อยู่แล้วในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับสัมภาษณ์หรือสอบถามเด็กการบันทึกของผู้เรียนต่างๆที่ผมให้อาจารย์ได้ช็อตโน้ตต่างๆใช่ไหมครับเขียนสะท้อนการเรียนรู้ต่างๆก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่อาจารย์ใช้ในการวัดผลประเมินผลได้ใช่ไหมครับมีการประชุมหารือคุยกันระหว่างผู้เรียนกับครูอันนี้ก็คือคุยกันนะครับในระหว่างที่เราเดินสอนอยู่ใช่ไหมครับเราพูดคุยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนรู้หรือเปล่าหรือบางคำตอบอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าอะไรนะครับใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์บางคนอาจจะบอกว่ามีผู้ปกครองเข้ามาอยู่ในเรื่องของการสร้างกฎเกณฑ์นั้นเราก็ต้องถามกลับไปว่าไอ้กฎเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยคือกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมครับอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาเพราะฉะนั้นก็จะมีความหมายที่แฝงอยู่ว่าไอ้คำตอบเนี่ยมันสื่อไปถึงอะไรบ้างบางครั้งคำตอบเด็กๆอะครับมันอาจจะไม่ตรงใจกับเราแต่ถ้าเกิดเราถามถึงเหตุผลที่มาที่ไปของคำตอบเราจะรู้ว่าทุกคำตอบอะมีเหตุผลแฝงอยู่เบื้องหลังและเหตุผลตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถใช้แก้ปัญหาความเข้าใจผิดมิสคอนเซปชันของเด็กได้เพราะว่ามันมีลอจิกบางอย่างที่พลาดเวลาในคำตอบที่เขาให้เรามาเพราะฉะนั้นแม้ว่าได้คำตอบมาแล้วสิ่งที่เราสงสัยต่อคือว่าคำตอบนี้มันมีที่มามันอยู่บนฐานของความรู้อะไรเราถึงจะแก้ปัญหาคำตอบที่มันไม่ตรงกับเราได้นะครับไม่ใช่แค่บอกว่าคำตอบนี้ผิดไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้นะครับเราก็จะไม่ได้ความเข้าใจในเรื่องของผู้เรียนเลยเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับการวัดผลประเมินผลนะครับแบบลงมือปฏิบัติ practical assessment performance assessment อีกหลาย

หลายอย่างนะครับที่อาจารย์อาจจะใช้มาอยู่แล้วนะครับหรือเป็นพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมครับตอนนี้เขาให้ความสนใจเหมือนกันใช่ไหมครับที่ว่าพอร์ตโฟลิโอในแง่มุมของการเก็บงานต่างๆให้เราค้นหาเรียนรู้เข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในเรื่องของการใช้พอร์ตโฟลิโอในการสมัครเข้าศึกษาต่ออย่างเด็กมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับก็จะใช้พอร์ตโฟลิโอเป็นสำคัญนี่ตัวนี้มันสำคัญยังไงบางครั้งอ่ะมันเป็นการสั่งสมกว่าจะได้เป็นพอร์ตโฟลิโอตัวนั้นเด็กบางคนเนี่ยพยายามร่วมกิจกรรมทำเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าความสามารถของเขาอ่ะมีอะไรบ้างแล้วในที่สุดเนี่ยความสามารถอะไรที่โดดเด่นทำไมเขาถึงเป็นที่น่าสนใจทำไมประวัติการเรียนรู้ของเขาจะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสนใจที่จะรับเขาเข้าไปใช่ไหมครับเขาไม่ได้ใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียวแต่ว่าใช้เรื่องของพอร์ตโฟลิโอต่างๆในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญอย่างคือเด็กค้นหาตัวเองเจอก่อนเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราสนใจหรือสร้างมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับค้นหาหลากหลายนี่เป็นอีกแง่มุมของประโยชน์ของพอร์ตโฟลิโอนะครับคือมันต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมงานสะสมนะครับไม่ใช่แค่วันไทม์เฉยๆนะครับเมื่อกี้ถ้าสรุปรวมแล้วนะครับอันนี้พูดถึงในแง่มุมของการวัดผลประเมินผลในห้องเรียนคลาสรูมของเราใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงก็คือมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ามาตรฐานคืออะไรนะครับตัวชี้วัดผลการเรียนรู้คืออะไรจุดประสงค์นะครับที่ผมจะจัดกิจกรรมให้อาจารย์เป็นอะไรบ้างความรู้กระบวนการคิดอะไรต่างๆประกอบด้วยอะไรบ้างและเมื่อรู้ว่ามีกระบวนการคิดมีความรู้มีกระบวนการในการสอบแสวงหาความรู้มีเจตคติต่างๆที่จำเป็นแล้วเราก็ต้องวัดผลประเมินผลเพื่อที่จะค้นหาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเด็กหรือเปล่าถูกไหมครับรู้แล้วว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างแล้ววิธีการที่จะใช้เพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับเด็กจริงๆเราจะใช้วิธีการไหนใช่ไหมครับก็คงจะไม่ใช่วิธีการเดียวเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับอาจจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อจะเป็นตัวเครื่องมือยืนยันว่าด้วยวิธีการนั้นก็บ่งบอกว่าคนนี้รู้ด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งก็บ่งบอกว่าคนนี้รู้เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้าอ่ะจะโฟกัสไปที่เรื่องของ formative assessment ให้อาจารย์ได้เห็นว่าทำไมมันถึงจำเป็นมากในระหว่างที่เราจัดการในงานสอนเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเราไปวัดตอนสุดท้ายเป็นยังไงครับทันไหมไม่ทันที่จะช่วยนักเรียนใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องตรวจสอบตลอดเวลาเพราะความรู้ปลายทางที่เราต้องการเนี่ยการที่จะไปถึงความรู้ปลายทางนั้นต้นทางเนี่ยต้องสร้างองค์ความรู้อะไรด้วยในระหว่างทางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางถ้าเรารู้ว่าเขาเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดไหนจะได้รีบแก้แล้วก็จะได้ไปต่อได้องค์ความรู้พื้นฐานเดิมจะได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้นะครับ formative assessment ก็เลยสำคัญเนาะเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์กมลนารีจะให้อาจารย์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ formative assessment เพื่อให้อาจารย์เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของ formative assessment แล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆนะครับที่อาจารย์จะนำกลับไปใช้ได้หรือสิ่งที่อาจารย์ใช้แล้วเนี่ยอะไรบ้างที่มันเป็น formative assessment นะซึ่งอาจารย์อาจจะใช้อยู่แต่อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราใช้อยู่นั้นเป็น formative assessment หรือเปล่านะครับแล้วก็สำคัญเมื่อสักครู่ว่าข้อมูลน่ะที่ได้จาก formative assessment นั้นจะต้องย้อนกลับไปที่นักเรียนแล้วก็ไม่ใช่แค่นักเรียนอย่างเดียวครูต้องรู้ด้วยแล้วเอาไปใช้นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะ feedback ที่ได้ทั้งครูและนักเรียนไม่ใช่ให้นักเรียนอย่างเดียวแต่ครูไม่ปรับนะครับอันนี้ formative assessment ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราปรับเปลี่ยนการสอนของเราได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยผมสะท้อนให้อาจารย์ดูคร่าวๆก่อนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนที่อาจารย์จะไปทำกิจกรรมว่า formative assessment หน้าตาเป็นยังไงมีอยู่ตรงไหนบ้างเป็นเทคนิคอะไรบ้างผมจะเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งที่ผ่านมานะอาจารย์สะท้อนกลับไปว่าในระหว่างที่ผมสอนหรือวิทยากรท่านอื่นๆสอนน่ะมีการใช้ formative assessment ในรูปแบบไหนบ้างใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงซึ่งทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วเหมือนเมื่อครู่ที่บอกว่าทั้งมีการสังเกตมีการใช้คำถามเนี่ยใช้อยู่แล้วแต่ว่าจะใช้ยังไงนะครับตอนไหนยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมครับพออาจารย์เทพกัญญาพูดถึงเรื่องนิทานปลาน้อยก็โพสต์คำถามให้อาจารย์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วตรวจสอบดูซิว่าสิ่งที่อ่านอาจารย์เข้าใจเหมือนที่ต้องการหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงคือการใช้คำถามและเทคนิคก็คือให้อาจารย์ทำไงครับโพสต์คำตอบขึ้นมาอันนี้คือบันทึกของอาจารย์ใช่ไหมครับบันทึกการเรียนรู้ต่างๆนี่คือหลักฐานที่จะเอามาใช้ว่าอาจารย์ได้เรียนรู้เปล่าเพราะว่าอะไรครับต้องการจะตรวจสอบว่าให้อ่านเฉยๆให้อ่านแล้วเราไม่สนใจเก
เกิดอะไรขึ้นไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับเราสนใจว่าสิ่งที่เราจะให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการอ่านตรงนี้เกิดขึ้นไหมนะครับก็ให้ส่งงานจำไม่ได้นะครับดูเองนะครับว่าเป็นงานของกลุ่มไหนนะครับหรือบางกลุ่มก็ส่งมานะครับว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากนิทานนะครับเป็นต้นอันนี้คือเป็นเครื่องมือหนึ่งให้เห็นว่าในระหว่างที่เราจัดการเรียนการสอนนะครับไม่ใช่แค่บรรยายอย่างเดียวแล้วไม่มีการตรวจสอบถูกไหมครับเราต้องตรวจสอบไปด้วยกันตลอดคือแม้กระทั่งนะครับตอนที่ผมสอนเรื่องของแผนที่กับอ่าวไทยใช่ไหมครับตอนนั้นอาจารย์กุศลินโพสต์คำถามเรื่องว่าจะเกิดสึนามิได้ไหมใช่ไหมครับที่อ่าวไทยจำได้ไหมครับเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเราเห็นแล้วว่าอาจารย์กุศลินก็ตรวจสอบว่าเอ๊ะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับทุกคนแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นการสัมภาษณ์เกิดขึ้นในระหว่างเรียนใช่ไหมครับอภิปรายกันขึ้นว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมครั้งที่แล้วเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นการตรวจสอบแล้วก็ฟีดแบ็กแล้วเอามาปรับเปลี่ยนอาจารย์กุศลินก็โพสต์บทความให้อาจารย์ได้อ่านนึกออกไหมครับแก้ปัญหาไปในระหว่างทางปรับเปลี่ยนคือในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนเป็นไงครับเราก็ต้องเดินเช็คพูดคุยใช่ไหมครับระหว่างครูกับผู้สอนอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าใจในตัวผู้เรียนถูกไหมครับเข้าถึงว่าเอ๊ะสิ่งที่เราสอนนั้นมันใช่หรือเปล่าไปถึงไหมใช่ไหมครับคือการเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนอ่ะเราได้เข้าใจด้วยว่าเขาไม่รู้ตรงไหนนะครับจะได้กลับมาอย่างเช่นในครั้งที่แล้วนะครับพอเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยผมก็พบว่าบางกลุ่มเนี่ยในเรื่องของพื้นที่หลบภัยจำได้ไหมครับบางกลุ่มเนี่ยมีหลายที่มากเลยหา Google Map เป็นใช่ไหมครับใช้ Google Earth ได้พอเห็นว่าแผนที่เป็นไงแต่จะระบุพิกัดเนี่ยทำไม่ได้ถูกไหมครับทำไมผมถึงรู้ก็ต้องเดินเข้าไปดูเข้าไปพูดคุยกับเด็กแล้วก็ดูจากงานเด็กว่าเด็กทำไม่ได้ตรงไหนแล้วผมใช้ฟีดแบคตรงนั้นไหมครับใช่ใช่ไหมครับนี่คือ formative assessment ที่ใช้ไม่ใช่ว่าดูแค่โอ้เด็กไม่รู้ก็ปล่อยไปนี่คือไม่ได้การเอาฟีดแบคนั้นกลับมาใช้ถูกไหมครับเมื่อรู้ว่าเอ้าเด็กทำอันนี้ไม่ได้ผู้สอนทำยังไงทำยังไงครับอาจารย์ต้องพยายามจะช่วยเขาใช่ไหมครับผมก็เอาไปปรับปรุงแม้กระทั่งในตอนเริ่มต้นผมก็ไม่รู้ว่าการปักหมุดทำยังไงถูกไหมครับหรืออาจารย์บางท่านอาจจะไม่รู้ก็ใช้วิธีการในการสอบถามครับคนอื่นๆได้หรือกระทั่งบางคนถ้าไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นไงครับต้องสอบถามเพื่อนฝูงโดยการใช้โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็ได้สืบค้นข้อมูลอย่างอื่นถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เราพูดคุยแล้วก็ประเมินในระหว่างเรียนแล้วก็แก้ปัญหาเมื่อเรารู้ว่าเด็กบางคนยังทำไม่ได้เราก็ต้องเสนอแนะวิธีการที่เป็นไปได้แล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับใช้อะไรเช่นครั้งที่เราผมก็เสนอว่ามีเครื่องมือหนึ่งที่น่าจะง่ายก็คือ Google Earth Pro ตรงนี้สามารถที่จะปักหมุดโดยใช้ข้อมูลในเรื่องของอะไรครับ latitude longitude ปักได้เลยใช่ไหมครับครั้งที่แล้วให้กลุ่มนั้นสาธิตดูนั่นหมายความว่าในระหว่างที่เราเดินเรารู้ว่าเด็กเนี่ยยังไปไม่ถึงเป้าหมายของเราตรงไหนใช่ไหมครับเราเอาฟีดแบคตรงนั้นเนี่ยกลับมาคิดกลับมาทบทวนแล้วก็พัฒนาช่วยเหลือเขาอันนี้ลักษณะที่สำคัญของ formative assessment ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนนะครับเราจะต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบว่าผู้เรียนรู้หรือเปล่าในสิ่งที่เรากำลังสอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเมื่อรู้แล้วทำไงครับบางความรู้เราอาจจะต้องมีการสาธิตทำให้ดูก่อนใช่ไหมครับเป็นความรู้ใหม่ในระหว่างทางนะครับหลังจากทำแล้วเป็นไงครับเราก็ต้องออกมาตรวจสอบในฐานะผู้สังเกตถูกไหมครับสังเกตว่าสิ่งที่เราให้ไปแล้วหรือเทคนิคต่างๆที่เราให้ความรู้ใหม่ที่เราให้ไปแล้วเนี่ยเขาประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นในหลายๆลักษณะ formative assessment ที่เราอยู่ในชั้นเรียนถูกไหมครับถ้าเราใส่ใจในแง่มุมว่าผู้เรียนของเราอะไปถึงสิ่งที่เราต้องการหรือยังอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ใจไปใส่ใจตอนสุดท้ายอย่างเดียวเนี่ยformative assessment หรือเทคนิควิธีการต่างๆในการสอนมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้เวลาไปอาจารย์จะเบรกก่อนไหมครับเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอาจารย์กมลนารีจะพาอาจารย์ลงลึกในเรื่องของ formative assessment ให้อาจารย์วิเคราะห์ดูว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมี formative assessment ตรงไหนนะครับแล้วเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้อาจารย์ทำในช่วงบ่ายว่าถ้าอาจารย์จะจัดการเรียนรู้เนี่ยเทคนิคหรือรูปแบบของ formative assessment ที่อาจารย์จะใช้เนี่ยอาจารย์จะใช้ยังไงบ้างแล้วมาแลกเปลี่ยนกันโอเคนะครับอาจารย์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นไง
0: แหมนี่ทิ้งกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้

0: ถแดงเนี่ยเคยใช้มาแล้วด้วยหรอคะ
1: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
2: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
1: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
2: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
0: ฮะแม่เราต้องกลับแล้วเดี๋ยวคนนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
2: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

Woody! Woody! Woody! Woody! Woody! Woody! Woody!

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า on off replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ Eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อไพรเมสเนี่ยสร้าง RNA primer นะคะเอนไซม์นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของ anti parallel กันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะที่ชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวคลีโอไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวคลีโอไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับC นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะA คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging เป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
6: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
7: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
8: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
7: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
5: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆ ก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
9: กากากากา
10: ไม่ใช่กากากากากา
6: ยากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
7: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
6: อักษรสูงผันได้3เสียง
7: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
6: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
7: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
6: ไม่ใช่3เสียงต่างหาก
11: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
12: ๆคุณผีเสื้อ
11: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
12: ดีค่ะ
11: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
10: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
11: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
8: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
11: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
6: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
11: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากา

0: ษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
0: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
2: กะ
3: กะ
2: กะ
3: กะ
4: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
5: ครับ
0: หมู่สุดคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
2: ค่าค้าขา
5: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
1: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
4: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของ

ชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุปทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ18กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุติณทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุติณทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูป

โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขสำเร็จ GTO Academy บริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอร์นคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัด
บริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทราจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมถ้าเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเช่นเคยครับเราจะนำเอาการเรียนการสอนจากครูทั่วโลกเลยครับและหลากหลายวิชามาให้ครูไทยได้ลองศึกษาดูว่าตรงไหนเราจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของเราได้ครับเพื่อดึงศักยภาพของคนเรียนออกมาให้เต็มที่ซึ่งคือลูกศิษย์ของเพื่อนครูนั่นเองครับวันนี้จะพูดถึงวิชาประวัติศาสตร์ครับวิชาที่ศึกษาจากหลักฐานที่มีหรือว่าร่องรอยที่เหลืออยู่แล้วนำมาให้คนในยุคปัจจุบันนี้ได้เรียนรู้อดีตที่ผ่านมาว่าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นั้นซึ่งเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมากตัวเลขก็เยอะนะครับเหตุการณ์อะไรก็มากมายหลักฐานก็มีเยอะจะทำอย่างไรให้เรียนแล้วได้จดจำได้สนุกสนานรวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยวันนี้เราจะไปดูที่อินเดียครับผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับท่านแรกเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีเจริญพงศ์ครับท่านที่2ครับสอนประวัติศาสตร์ม.6 ครับจากโรงเรียนสุวิลาวิทยาลัยครับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอาจารย์วลัยรัตน์ภุกนานนท์ครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านครับประวัติศาสตร์ปกติเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมากใช่ไหมเราสอนแล้วเด็กไม่ทราบว่าเด็กจะส่วนใหญ่จะสนุกหรือจะเบื่อหรือจะเป็นยังไงอย่างของเรียนอาจารย์เป็นไง
1: ครับเรานำเนื้อหาเข้าสู่บทเรียนแล้วก็สอนในเนื้อหาสาระที่ต้องปรับให้น่าสนใจ
0: ครับครับอาจารย์ครับแล้วอินเดียที่เราจะไปดูตัวอย่างเนี่ยอะไรทำให้อินเดียกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของโลกใบนี้ที่เจริญขึ้นมา
2: ค่ะก็คงองค์ประกอบหลายอย่างนะคะทั้งการศึกษาที่ก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่อังกฤษวางรากฐานไว้รวมทั้งเรื่องของทรัพยากรนะคะคือหลายอย่างรวมกันนะคะแต่การศึกษาก็คือสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยครับที่เราจะไปดูห้องเรียนของอินเดียครับว่าเขาเรียนเขาสอนประวัติศาสตร์กันอย่างไรครับเชิญครับ
3: เมืองเดลีเวลา 7:30 นาทีนักเรียนจากครอบครัวชนชั้นสูงในอินเดียมาถึงโรงเรียนอินเดียมีความแตกต่างทางสังคมและการศึกษาสูงมาตลอดกว่าครึ่งหนึ่งยอมจ่ายเงินให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนเช่น Blue Bells ในเมืองเดลีมีนักเรียนมากเป็นอันดับ3โรงเรียนแห่งนี้ยังคงอิทธิพลของอังกฤษไว้แม้การปกครองโดยอังกฤษจะสิ้นสุดไป60ปีแล้วก็ตาม
4: Gaining motivation from the Indian sepoys, the Indian peasants and
3: การเรียนการสอนที่นี่เป็นภาษาอังกฤษต่างจากโรงเรียนอื่นๆของรัฐในชั้นเรียนนี้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ยุคแองโกลอินเดียการต่อต้านการปกครองของอังกฤษปีคริสต์ศักราช1857กบฏทหารซีปอยหรือการเริ่มต้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช
5: Talking about two perspectives one which talks of it being a sepoy mutiny and one which is talking of it being aFirst War of Independence.
6: I believe it was the First War of Independence because we can see that the Hindu and Muslim fought together, like shoulder to shoulder. Then it was like almost half of the country came, was fighting against the British. So it was. It's true that it started with the sepoys mutiny, but rather than it created awareness of all the people, it was a nationalism that was there. So I think it is the first war of independence.
7: I would like to say, ma'am, I'm not with Swarnima. She said that it was the first war of independence. The most important is, ma'am, they did not get their aim. Ma'am, they were lacking of aim, and ma'am, no one was one. Ma'am, they were fighting for their own reasons and reasons also, ma'am.
8: We cannot say that it is the first war of independence because, ma'am, there was no feeling of nationalism in the Indians. Because, ma'am, all people were just fighting for their kingdoms. Ma'am, there was nothing known to be a complete India there.
3: Bluebells, นักเรียนชั้นมัธยม6ของโรงเรียน Bluebells กำลังเรียนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนโดยอังกฤษการแบ่งแยกดินแดนในการปกครองของอังกฤษเป็นอินเดียและปากีสถานในปี1947
9: Yeah this of course is now free and it's a separate country but this is what East Pakistan was this is West Pakistan right so that is the Cyril Radcliffe boundary what do you thinkwas finally the role that the British played in dividing the country, in partition. Were they solely responsible? Were there other factors? What really was it?
10: There, ma'am.
9: They were?
10: See, when they were in our country, they somehow looted our country. They took away our riches. They exploited us.
9: Okay.
10: And before leaving, they created such a blunder in our country so that till date, we fight between Hindu and Muslims.
9: Yeah.
10: So at the back of our heads, we do have those grudges for the British.
6: Yeah, but I disagree a little bit.
9: Yeah.
6: But
9: yeah.
6: It's not that the Britishers kind of ignited what we already had. Okay. The Hindu-Muslim rivalry was always there to start with. But the Britishers kind of took the opportunity. I mean, they saw that this we can use this for our own good and they took the opportunity. But it is not that they are the sole reason. The Hindus and Muslims are responsible. The Indians, not Hindus and Muslims, the Indians are responsible for the partition as much as the Britishers are responsible. Because if they did not want to part, then they could have stopped it perhaps because
3: since independence หลังได้รับเอกราชการสอนประวัติศาสตร์อินเดียก็วุ่นวายเช่นเดียวกับการปกครองในประเทศไม่น่าแปลกใจที่อังกฤษทิ้งหลักสูตรทางการศึกษาที่สะท้อนวิธีการปกครองประเทศอย่างน่าเศร้าใจไว
11: ้มีช่วงเวลาที่การปกครองของอังกฤษเป็นยุครุ่งเรืองนะครับเราได้เห็นความทันสมัยก้าวหน้าในหลายๆด้านครับได้เห็นการขยายถนนเส้นทางรถไฟการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆมีประชาธิปไตยซึ่งพัฒนาการศึกษาพัฒนาไปพร้อมกับประชาธิปไตยสู่การพัฒนาการกระบวนการชาตินิยมของอินเดียความเป็นระบบแบบแผนถูกนำมาใช้เราเรียกวิธีนี้ว่ามุมมองจักรวรรดินะครับ
3: การตรวจสอบเรื่องการปกครองของอังกฤษยังคงมีอยู่ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เดลีเท่านั้นประชากรร้อยละ70ของประเทศอาศัยอยู่ในชนบทเด็กๆส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กหญิงไม่ได้ไปโรงเรียนในปี1986นายกรัฐมนตรีราจีฟกันธีพยายามลดช่องว่างนี้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเริ่มทำงานตั้งแต่5นาฬิกาปลุกให้นักเรียนของโรงเรียน GNV ตื่นขึ้นมาอาบน้ำไปโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากเดลี1ชั่วโมงที่นี่เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนประจำตามนโยบายของราจีฟคันธีนักเรียนจะพักอยู่ที่นี่ปีละ9เดือนและจะอนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมได้ในวันเสาร์นักเรียนทั้งหมดกว่า500คนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตำราเรียนเครื่องแบบอาหารอุปกรณ์การเรียนแม้กระทั่งยาสีฟันพวกเขาจะเริ่มกันตั้งแต่เช้ามืดและเรียนจนถึงเย็นโดยมีครูมาช่วยสอนการบ้าน

0: หลักการของโรงเรียนนี้เน้นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพทำงานหนักสนับสนุนความรู้สึกชาตินิยมและความสามัคคีในชาติ
1: India is my country and all Indians
2: are my brothers
1: and sisters
2: I love my country
1: and I am
2: proud of it
1: I shall always
2: strive to be
1: worthy of it
3: โอ้โหอาจารย์ครับผมดูบรรยากาศในห้องเรียนนี่ยังสนุกไปกับเขาเลยนะฮะเด็กแสดงความคิดเห็นยกมือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็หลากหลายความคิดถามแบบนี้ฮะการสอนแบบนี้ให้เด็กแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันดีไหม
4: ดีมากเลยค่ะ
3: ครับ
4: เพราะว่าเป็นวิธีการสอนประวัติศาสตร์ที่นิยมที่สุดและได้ผลมากที่สุดก็คือวิธีการสอนแบบสืบสอบหรือสอบสวนนะคะก็คือระดมสมองเด็กแล้วก็มีการนำเสนอแล้วครูก็มีส่วนสรุปตอนท้ายนะคะ
3: อันนี้อาจารย์เห็นด้วย
4: ถูกต้องเห็นด้วยมากเลยค่ะ
3: วิธีนี้เนี่ยอาจารย์วลัยรัตน์ว่าเอามาสอนกับเด็กไทยเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม
4: ไม่ได้แน่เลยค่ะ
3: ไม่ได้เลยนะอาจารย
4: ์สาเหตุที่ไม่ได้เพราะว่าเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยค่ะเรารีบแล้วก็เรากลัวว่าจะไม่ครอบคลุมแล้วก็เวลาที่จะจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นหรือระดมสมองอย่างเงี้ยคิดว่าบางโรงเรียนจะใช้น้อยมากเลยค่ะ
3: อาจารย์หมายถึงว่าเนื้อหาเยอะเราต้องรีบสอนให้ทันให้จบจนไม่มีเวลาจะมาอ้าวสักครึ่งชั่วโมงนึงมาลอง
4: มาใช้กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างนี้ค่ะ
3: อาจารย์คิดว่าหลักสูตรเรามันแน่นอย่างนั้นอยู
4: ่ค่ะ
3: อาจารย์สาวิตรีคิดว่าเหมือนกันไหมครับ
5: ค่ะเห็นด้วยเหมือนกันค่ะแต่อยากจะเสริมนิดนึงว่าบทบาทของผู้สอนควรจะมีแค่ไหนคือถ้าจะใหผู้เรียนนะฮะอภิปรายกันไปโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานนะฮะมาก่อนเนี่ยมันก็จะสเปะสปะแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ตามวิธีการทางประวัติศาสตร
3: ์วิธีการทางประวัติศาสตร์
5: ใช่เพราะมันจะต้องมีข้อมูลมันจะต้องมีหลักฐานการที่จะวิเคราะห์อะไรไม่ใช่ความเห็นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าตัวผู้สอนเนี่ยนะคะก็ต้องให้ข้อมูลพอสมควรที
3: ่
5: ผู้เรียนจะเอาไปวิเคราะห์ได้
3: ปูพื้นฐานก่อนแบบ
5: ใช่ปูพื้นฐานที่ไม่ละเอียดเกินไปถ้าละเอียดเกินไปแล้วเขาก็ไม่วิเคราะห์ละเพราะเราไปวิเคราะห์ให้เขาแล้วนะคะ
3: แต่อาจารย์ครับหรือว่าการสอนการเรียนแบบถกเถียงกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นิสัยของเด็กไทยพอชี้ให้ตอบหรือบอกอ้าวยกมือใครอยากตอบก็มีใครยกมือชี้ให้ตอบก็ยังเงียบอยู่เป็นอย่างนั้นไหมฮะ
4: ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะครูก็เลยไม่ถามเพราะว่าเรารีบสอนเนื้อหากันซะจนไม่เปิดโอกาสให้แก่แสดงความคิดเห็นหรือไม่บังคับ
3: ครับ
4: นะฮะในทุกๆวิชาเด็กก็เลยกลัวนอกจากว่ามีโอกาสที่เป็นการอภิปรายที่ให้คะแนนเป็นกลุ่มมาฮะ
3: หนีไม่ได้จริง
4: ๆให้ออกแสดงความคิดเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับตัวเองเคยทำแล้วก็ประทับใจอย่างนี้ทุกครั้งเด็กออกมาพูดอย่างอิสระเสรีตกใจเลยค่ะว่าเก่งจริงๆรู้อย่างนี้ให้เด็กแสดงความคิดเห็นซะดีกว่า
3: อาจารย์สาวิตรีครับถ้าอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรฮะทำไมเด็กอินเดียนี่อู้เขากล้าแล้วฉะฉานมากผมฟังแล้วผมอู้เหมือนกับดูผู้ใหญ่คุยกันอะไรอย่างนั้นเลยตรงไหนที่เขามีแล้วเด็กไทยถ้าเราจะไปเติมให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเยอะๆในการเรียนการสอนที่เมืองไทยเรา
5: ตามที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ให้เตรียมมาหรือมีคะแนนหรือมีการสอบนี่จะทำได้อย่างดีเพราะฉะนั้นแปลว่าศักยภาพเนี่ยทำได
3: ้
5: นะคะแต่อาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาหรือไม่ได้มีข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าครูผู้สอนเห็นว่าตรงนี้คือเป็นจุดบกพร่องหรือเป็นจุดอ่อนเนี่ยก็พยายามเติมให้อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะคะว่าให้ข้อมูลเข้าไปพอสมควรก่อนที่เขาจะสามารถมาอภิปรายได
3: ้ ค
5: ือถ้าในหัวเขาว่างเปล่าไม่มีอะไรที่จะมาอภิปรายเขาก็พูดไม่ได้อะค่ะ
3: เพราะฉะนั้นหัวใจจริงๆก็คือต้องมีพื้นฐานข้อมูลที่ดีที่ศึกษามาก่อน
5: จำนวนหนึ่งค่ะ
3: แต่ถ้าลงไปพื้นฐานนะฮะเด็กหรือว่าเด็กอินเดียได้พื้นฐานแบบนี้มาจากอังกฤษเข้ามานะวางรากฐานไว้ให้เรียนให้สอนกันแบบนี้แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงเดี๋ยวนี้มีส่วนไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่ายังไงครับ
5: อังกฤษก็คงมีส่วนนะคะแต่ว่าทางอินเดียเขาก็คงต้องพัฒนาต่อของเขามาเองด้วยคือคงไม่ใช่ทุกอย่างที่อังกฤษวางไว้แล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยได้เอกราชมา60ปีแล้วก็คงยังเป็นอย่างนั้นคงไม่ใช
3: ่
5: นะคะแต่พื้นฐานก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอังกฤษก็วางพื้นฐานไว้คือตรงนี้อาจจะต้องเสริมนิดนึงว่าอังกฤษปกครองอินเดียในฐานะอาณานิคมเนี่ยหลังจากที่อังกฤษเข้ามาในอินเดียตั้งประมาณสัก 100หรือ200กว่าปีแล้วนะคะ
3: ที่ค้าขายกัน
5: ใช่ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าแค่ค้าขายอย่างเดียวแต่เขาก็เอาความรู้เอาระบบการศึกษาอะไรเข้ามามหาวิทยาลัยในอินเดียที่ตั้งขึ้นตามระบบอังกฤษเนี่ยก็พร้อมๆกับตอนกบฏที่ใน VTR พูดถึงกบฏ1857นะคะตอนนั้นก็มหาวิทยาลัยก็มีแล้ว
3: ครับนี่ในเบื้องต้นนะฮะเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นเขาโอ้โหแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายมากนะครับแล้วอาจารย์วัฒนรัตน์ก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ในบ้านเราอาจารย์สาวิตรีว่าพื้นฐานต้องเป็นแบบนี้ ทีนี้ครึ่งหลังครับว่าเขาเรียนเขาสอนกันอย่างไรแล้วก็เกี่ยวตำราเรียนของเขาก็น่าสนใจครับลองไปชมกันต่อ

0: These 6
1: นักเรียนชั้นม.6กำลังเรียนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนที่มีอังกฤษเกี่ยวข้องจากเนื้อหาการแบ่งแยกดินแดนเบงกอล
2: ที่บังกาลจะเป็น geographically it's a very big state and it is very difficult to rule over Bengal from a single center ek naya state form kiya gaya east bengal and assam aur ye bengal ki jo historians hain wo ye kehte hain ki division ke piche jo british sarkar ki neeti thi wo baantu aur raj karo ki neeti ka ek ang tha वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो ग्रोइंग नेशनल मूवमेंट है उसको कमज़ोर किया जाए एंड सो इट वॉज पॉसिबल ओनली बाई डिवाइडिंग द टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया हिंदूस एंड मुस्लिम्स
1: กลับมายังกรุงเดลีที่โรงเรียนเอกชนอีกแห่งหนึ่งนักเรียนกำลังถกกันว่าอะไรทำให้อังกฤษเลือกมาที่อินเดียตั้งแต่แรก
3: โอเค now initially how the British came to India
4: And traders.
3: Okay, so now, what was their major motives? Okay, so you find that initially the balance of trade was in India's favor, and that is why the Mughal kings they agreed for the trade. Is that clear?
4: Yes.
3: Okay.
4: Ma'am, they introduced three things. Ma'am, like they divided the administration into army.Police and civil services.
3: So, administration.
1: Since the 1960s. นับตั้งแต่ปี 1960, รัฐบาลจริงจังกับการเพิ่มเรื่องทางการเมืองไว้ในการสอนประวัติศาสตร์แต่ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตประเทศปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ทำให้การศึกษาไม่อาจทำตามความต้องการได
3: ้
5: นักเรียนสมัยนี้เป็นพลเมืองของโลกค่ะพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่แต่ในประเทศอีกแล้ววันนี้อาจจะยังเรียนหนังสืออยู่ที่นี่แต่ว่าอาจจะเลือกไปเรียนต่อที่อังกฤษก็ได้และถ้าหากว่าคุณให้ความรู้ผิดๆเกี่ยวกับอินเดียก็อาจจะทำให้พวกเขามีมุมมองที่ผิดไปตลอดก็ได้นะคะ
1: 3ปีที่แล้วมีคำสั่งให้ขัดเกลาหนังสือใหม่ศาสตราจารย์ภัตตาชารยะรวบรวมนักประวัติศาสตร์70คนร่วมกันเขียนแง่มุมต่างๆของลัทธิจักรวรรดินิยม
6: เราต้องดูว่าการล่าอาณานิคมให้อะไรกับสังคมของเราบ้างครับคำถามไม่ใช่แค่ว่าดีหรือไม่ดีเท่านั้นนะครับ
3: Let's come to the most important introduction of the British into India That was the Western education
1: แต่การเปลี่ยนมุมมองจากลำดับเวลามองในหลายแง่มุมมุมมองทางการเมืองถูกบดบังแต่จะมีมุมมองใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นหลักสูตรประจำชาติ
6: เมื่อหนังสือเล่มแรกออกมาในปี2006นะครับไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเผชิญกับมันทุกๆวันเราไม่ได้เขียนเพื่อตัวเราเองผมต้องเผชิญกับความแตกตื่นมากมายสื่อก็ไล่ลากข้อมูลเพื่อจะทำความเข้าใจมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ผมไม่ต้องการออกสื่อเพราะเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าสื่อไม่ได้อยากจะทำความเข้าใจเขาต้องการที่จะโจมตีหนังสือเล่มนี้ออกมาเพื่อทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วผมต้องการให้เป็นมรดกที่ทำให้ประเทศชาติเจริญและไม่ลังเลที่จะแก้ไขตำรานี้เลย
1: ถึงแม้สื่อจะต่อต้านอย่างรุนแรงแต่หนังสือก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบรรดาครูแม้กระทั่งครูที่ไม่เห็นด้วยในตอนแรก
7: มี6บทเล่มเดิมมีอย่างน้อย10บทด้วยกันแม้จะมีแค่6บทแต่ก็ลงลึกถึงรายละเอียดมันไม่ใช่แค่ผิวเผินเท่านั้นแต่เป็นการลงลึกถึงรายละเอียดและเป็นการศึกษาเชิงวิจัยด้วยเป็นตัวอย่างที่มาจากหลายแหล่งข้อมูลด้วยกันส่วนมากเขาก็จะใช้แหล่งข้อมูลของเราเองขณะที่หนังสือเล่มอื่นมักจะไม่สนใจในเรื่องนี้ในปากีสถานตอนเริ่มพวกเขาสัมภาษณ์ผู้คนประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับความเสียหาย
5: เราเข้าข้างประเทศเราจึงกล่าวโทษอังกฤษทุกอย่าง ทำไมเราจึงยากจนเพราะอังกฤษมาปกครองเราแล้วก็เอาทรัพยากรของเราไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่ใช่จำนวนประชากรคือปัญหาหลักของเราประชากรที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับอังกฤษเป็นเพราะว่าพวกเราเองนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ฉันยกขึ้นมาพูดมันเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่จะช่วยเราต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: คือต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะรู้จักรับผิดชอบแทนที่จะไปโทษคนอื่น
1: ในอังกฤษการเรียนเรื่องจักรวรรดินิยมมีบังคับในหลักสูตรม.ต้นนอกจากการเขียนแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ศาสตราจารย์ภัตตาชารยะใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาตำราเรียนของอังกฤษ
6: ตำราเรียนของอังกฤษสร้างอะไรขึ้นมากมายครับแต่อาจมีบางประเด็นที่เปราะบางอยู่บ้างแต่ถึงระดับหนึ่งแล้วผมก็มีความผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับแนวคิดมากมายและกรอบโครงสร้างบางอย่างในตำรามันยังเก่าครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมนะครับ
0: old-fashioned and conservative
6: เน้นที่ประวัติศาสตร์ราชวงศ์จนมากเกินไปนะครับเรารู้เรื่องตั้งแต่ยุคต้นอาณาจักรยูดาจนถึงยุคสุดท้ายรู้ประวัติของพระราชินีอลิซาเบธเราผ่านยุคสมัยของราชวงศ์นั้นๆมานานมากแล้วในอังกฤษนี่ผมคิดว่าเป็นความพยายามที่เสียเปล่านะครับแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีซึ่งมันมีความสำคัญครับแต่ว่าบางพวกไม่ต้องการจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในแง่มุมอื่นแม้ว่าอังกฤษจะพัฒนามาตลอด30ปีนี้ก็ตามนะครับน่าแปลกนะครับที่ประเด็นสังคมซึ่งได้รับความสนใจมากในอังกฤษไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรอบของตำราเรียนได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่แปลกมากๆเลยครับ
0: Change the framework of history writing for school textbooks
1: ถ้าไม่นับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ศาสตราจารย์ภัตตาชารยะเชื่อว่าจำเป็นจะต้องให้เด็กๆมองประวัติศาสตร์ในแง่มุมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและนี่เป็นวิธีการที่ชาติอื่นๆควรศึกษารวมทั้งอังกฤษด้วย
6: เรามีประวัติศาสตร์ซึ่งไม่มีที่พอสำหรับความจริงของชนชั้นอื่นในสังคมนอกจากชนชั้นสูงคนงานชาวนาคนธรรมดาคนที่มีชีวิตธรรมดาประวัติคนเหล่านี้ไม่มีในหนังสือครับถ้าผมจะถามเด็กที่มาจากชนชั้นล่างดูว่าจะเขียนบันทึกลงประวัติศาสตร์ประเภทไหนผมจะเขียนถึงประเทศว่าอะไรคือจุดด่างของประเทศนั่นเองครับประวัติศาสตร์การปกครองประเทศเป็นอย่างไรบ้างประวัติศาสตร์คือการเมืองครับเราหนีมันไม่ได้ครับแล้วก็ปฏิเสธมันไม่ได้ด้วยหาอะไรมาแทนไม่ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ได้ความจริงมันเป็นการเมือง
8: หัวประเด็นในช่วงนี้ผมว่าเข้มข้นมากเลยนะฮะก็จะมีความคิดเห็นของผู้ที่เขียนตำราของอาจารย์ที่สอนอะไรต่างๆอาจารย์ครับเราเห็นความหลากหลายของความคิดอย่างเช่นคนที่เห็นด้วยแล้วคิดว่าการที่อังกฤษมาปกครองอินเดียก็มีข้อดีอีกฝ่ายนึงก็บอกว่านั่นเป็นข้อเสียต่างหากทำให้เกิดผลหลายๆอย่างตามมาความเห็นที่ต่างกันและหลากหลายในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมีผลยังไงอาจารย
9: ์ค่ะคือคงต้องเรียนก่อนนะคะว่านี่คือธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์นะคะคือเป็นการถกเถียงกันแต่ว่าต้องถกเถียงตามหลักฐานตามเหตุผลนะคะทุกคนที่ถกเถียงก็ต้องมีเหตุผลแต่มันไม่ใช่เป็นคำตอบเดียวนะคะประวัติศาสตร์ไม่ได้มีคำตอบเดียว
8: หมายถึงหลักฐานเดียวกันอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างเห็นคนละมุมก็ได้เหมือนก
9: ัน แม้กระทั่งหลักฐานเดียวกันหรือว่าหลักฐานคนละชุดคนละชิ้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้หลักฐานมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่ได้หลักฐานใหม่มาหรือการตีความหลักฐานที่ต่างกันเนี่ยมันจะให้ภาพประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
8: วันนี้เห็นด้วยวันหน้าเจอหลักฐานชิ้นใหม่จากอดีตก็อาจจะไม่เห็นด้วย
9: ยกตัวอย่างอินเดียกรณีที่เป็นข้อถกเถียงใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยว่า
8: คืออะไรฮะ
9: อารยันเนี่ยเป็นผู้รุกรานจากภายนอกจริงไหมคือเดิมเนี่ยเราเคยเชื่อกันว่าอารยันมาจากภายนอกแต่ขณะนี้มีทฤษฎีมีข้อเสนอใหม่ว่าอารยันอาจจะอยู่

0: ู่ในอินเดียมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได
1: ้อ๋อเหรอคร
0: ับ นี่คือตัวอย่างค่ะที่บอกว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีคำตอบเดียวแล้วข้อถกเถียงก็จะเปลี่ยนไป
1: ตำราเรียนนะครับสำคัญขนาดไหนเพราะอย่างเราดูเมื่อกี้ที่อินเดียเขามีเอาผู้เชี่ยวชาญมาที่เขาคัดเลือกมาแล้วมารวมกันแสดงความคิดเห็นเลือกมาเป็นบทเรียนที่เอามาสอนตำราเรียนประวัติศาสตร์ของบ้านเรานี่อาจารย์คิดว่าเพียงพอไหมหรือว่าตรงไหนยังไงน่าจะเพิ่มเติมต้องไปค้นคว้าจากไหนยังไงอาจารย์คิดว่ายังไงครับ
2: ตำราเรียนเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการปรับในระดับม.ต้นม.ปลายนะคะ
1: ปรับยังไงอาจารย
2: ์ก็คือไม่ต้องละเอียดมากให้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็ตามมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะว่าให้อดีตสอนปัจจุบันดีกว่าหรือว่าเอาบทเรียนจากอดีตมาใช้ในปัจจุบันตามหลักของวิชาประวัติศาสตร
1: ์
2: นะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือมีการปรับเนื้อหานะคะไม่น่าจะนานนะคะเพราะว่าเป็นโลกที่ไปไวมากในยุคข้อมูลข่าวสาร
1: อาจารย์หมายถึงว่าปรับให้ทันสมัยอาจจะต้องมีการปรับทุกกี่ปีอะไรอย่างนั้นไหม
2: คะ
1: ตามหลักฐานที่หาเจอค้นใหม่มีความคิดใหม่อะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างต่ำสุดก็5ปีนะคะ ควรจะมีการปรับนะคะในความทันสมัย
1: อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
0: อยากจะเสริมประเด็นนี้นะคะ คือเห็นด้วยอย่างมากเลยว่าอย่าสอนประวัติศาสตร์ให้มันหลุดไปจากปัจจุบันหาคือสอนแล้วพยายามโยงเข้ามาว่าที่เราเรียนประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจอะไรในปัจจุ
1: บ
0: ันนะคะทุกเรื่องเนี่ยค่ะมันต้องมีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาสอนประวัติศาสตร์เนี่ยให้โยงมาถึงเรื่องราวในชีวิตจริงในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เขาเข้าใจนะคะแล้วสนใจเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของครูที่จะต้องเลือกว่าการที่จะสอนเนี่ยประเด็นไหนควรจะสอนสักแค่ไหนค่ะ
1: อาจารย์ครับเมื่อเราดูเมื่อสักครู่นี้มีคำหนึ่งที่บอกว่าประวัติศาสตร์คือการเมืองแต่จริงประวัติศาสตร์นี้เป็นวิชาที่ว่าด้วยอดีตน่าจะหลากหลายใช่ไหมฮะหลากหลายเรื่องไหมฮะแต่เรื่องไหนควรจะหยิบมาพูดแค่ไหนอย่างไรเนี่ยสัดส่วนน่าจะเป็นไงหรือว่าในมุมมองอาจารย์น่าจะเป็นยังไงดีฮะ
0: คือดิฉันคิดว่าประวัติศาสตร์มันคืออดีตของทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องการเมืองนะคะแล้วฮ่าใช่อ่ะคือการเมืองก็มีส่วนอยู่นะคะแต่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวเศรษฐกิจก็มีส่วนที่กำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเปลี่ยนแปลงนะคะสังคมปัญญาความคิดแม้กระทั่งศิลปะนะคะหรือถ้าพูดอีกในทางนึงก็คือทุกสาขาทุกศาสตร์มันก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเองถ้าจะบอกว่าประวัติศาสตร์คือการเมืองคงไม่ใช่
1: คำถามสุดท้ายครับในการรวบรวมความคิดทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้การเรียนรู้เรื่องอาณานิคมของอินเดียที่เขาเรียนเขาสอนประวัติศาสตร์กันเนี่ยจะเอามาพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนไทยได้ไงบ้างครับ
0: ถ้าดูทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือเห็นตัวอย่างในการเรียนนะคะแบบชนิดที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นได้วิเคราะห์ได้อภิปรายซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในวงการประวัติศาสตร์อย่างที่เรียนไว้นะคะตรงนี้อยากจะย้ำแต่สามารถประยุกต์ใช้กับทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะอยากจะยกตัวอย่างสักนิดนึงก็คืออย่างเช่นประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยตอนที่ไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ยก็บอกว่าฝรั่งเศสคือมิตรคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ก็คือใช้ประวัติศาสตร์ในทางการทูตคือแล้วแต่จะเลือกใช้อะไรเมื่อไหร่นะคะรู้เขารู้เรานะคะรู้อดีตรู้ว่าอะไรควรจะปฏิบัติรู้ว่าอะไรควรจะเลี่ยงไม่ปฏิบัติค่ะ
1: ครับผมอาจารย์วรายรัตน์นะครับ
2: ก็คือว่าเราคงได้ดูของเขาแล้วก็ขอให้เราปรับการสอนคืออยากให้ครูประวัติศาสตร์เป็นครูที่สอนสนุกและมีชีวิตชีวานะคะคงระบบการสอนที่แบบจำเนี่ยค่ะ คงจะต้องน้อยลงแล้วก็เป็นแสดงความคิดเห็นก็เลยอยากให้เราเริ่มที่จะฝึกเด็กรุ่นใหม่ของประเทศชาติเรา
1: ครับเชื่อว่าวันนี้เพื่อนครูที่ดูอยู่ไม่ว่าท่านจะสอนประวัติศาสตร์หรือไม่ก็ตามครับจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้การเรียนการสอนห้องเรียนที่อินเดียครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังเว็บไซต์ของเราครับ www.thaiteachers.tv หรือชมรายการของโทรทัศน์ครูครับไทยคม5ช่อง36 KU band ชมกันได้แล้วก็อยากจะส่งความคิดเห็นก็ผ่านอีเมลหรือว่าจะ SMS มาทางสถานีก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีเจริญพงษ์และอาจารย์วรายรัตน์ภูกนานนท์ครับขอบคุณครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับแล้วมาชมว่าเราจะพาไปที่ประเทศไหนตรงไหนในโลกนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ

0: เราสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรจะให้เด็กเขาได้ตระหนักได้ประจักษ์ได้ทำได้จริงๆก็จะต้องเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาที่จะทำได้ก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเขารักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่กับเขาเนี่ยอยู่กับบ้านเกิดอยู่กับชุมชนเขาเนี่ยให้เขาได้รักได้หวงแหนได้อนุรักษ์เอาไว้นะจุดแรกที่กระบวนการเรียนการสอนของเราก็คือผมได้สร้างสร้างสื่อการสอนเป็น PowerPoint นะแล้วนำ VCD วิดีทัศน์มาร่วมด้วยนะมาร่วมนำเสนอให้สร้างจุดสนใจให้เด็กนักเรียนวันนี้ครูเห็นหน้าตาเธอแจ่มใสทุกคนนะซึ่งเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากใช่ไหมช่วงวันก่อนเหมือนกันฝนตกหนักมากไหนบ้านใครเคยน้ำท่วมบ้างวันวิสาเคยน้ำท่วมใช่ไหมลองบอกคนนี้น้ำท่วมสูงไหมที่บ้าน
1: ประมาณ50เซนติเมตร
0: อ๋อประมาณ50เซนโอ้สูงเหมือนกันเนาะใครทราบอีกว่าทำไมฝนถึงตกมากช่วงนี้สุบินว่าไงครับ
2: น่าจะเกิดมาจากภาวะโลกร้อนนะครับที่ทำให้โลกร้อนขึ้นและทำให้น้ำระเหยขึ้นไปมากขึ้นและทำให้ฝนตกมากขึ้น
0: หมายถึงว่าโลกร้อนน้ำระเหยมากขึ้นโอ้เก่งมากเลยสุบินเยี่ยมมากเลยครับเราอยากทราบไหมว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากทราบกันไหม
3: อยาก
0: อยากทราบเดี๋ยวครูมีวิธีทัศน์ให้ดูนะ

0: เมื่อกี้ที่เราดูวิดีทัศน์ไปเนี่ยครูอยากทราบว่าเราเข้าใจไหมว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรอ้าวใครอยากจะตอบบ้างว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรครับ
1: ภาวะโลกร้อนอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนระดับทะเลและมีผลกระทบต่อพืชและสัตว์มนุษย
0: ์ปริมาณน้ำฝนอาจจะเป็นไงมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นระดับน้ำทะเลเป็นไงสูงขึ้นทีนี้เราถึงเวลาหรือยังที่เราจะหยุดตรงเนี้ยจะหยุดภาวะโลกร้อนของเราเนี่ยเราจะหยุดได้อย่างไรใครจะตอบครูบ้างว่าเราจะไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยเราจะทำไงไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนใครจะตอบครูครับนริศราว่าไงครับ
2: ให้โรงงานอุตสาหกรรมงดใช้น้ำมันและใช้พลังงานอื่นแทน
0: ให้โรงงานอุตสาหกรรมงดใช้น้ำมันให้ใช้พลังงานทดแทนใช่ไหมแทนเพื่อจะไปลดอะไร
2: ภาวะโลกร้อน
0: ลดภาวะโลกร้อนใช่ไหมเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมนี่เป็นไงปล่อยอะไรขึ้นมาที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดก๊าซพิษใช่ไหมเกิดก๊าซพิษทั้งหลายแหล่ใช่ไหมก็เกิดภาวะเรือนกระจกใช่ไหมที่เราดูจากวิดีทัศน์เมื่อกี้นะทีนี้เราจะทำไงเราจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยคำถามนี้ง่ายมากนะอัจฉราพันธ์ก็ตอบได้เห็นเธอยิ้มเราจะแก้ปัญหายังไงที่จะหยุดภาวะโลกร้อน
3: ปลูกต้นไม้ค
0: ่
3: ะ
0: ปลูกต้นไม้โอ้เก่งมากเลยว่าไงครับ
3: บวชป่าค่ะ
0: จะบวชป่าบวชป่าเกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อนเพื่ออะไร
3: เพื่อไม่ให้คนมาตัดต้นไม้ทำลายป
0: ่
3: า
0: เพื่อไม่ให้คนมาตัดต้นไม้ทำลายป่าหลังจากที่พวกเราตอบมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องปลูกป่าใช่ไหมเราต้องรักษาป่าไว้เพื่อให้มันอะไรไหมเก็บอะไรไว้ให้เราดูดซับน้ำใช่ไหมต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าต้นไม้มันจะเจริญเติบโตได้มันต้องอาศัยอะไรมันต้องอาศัยน้ำแน่นอนถ้าไม่มีน้ำต้นไม้เจริญเติบโตได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้ทีนี้เราจะทำไงให้มีน้ำอยู่เราจะทำไงครับให้มีน้ำเราทำไงให้มันมีน้ำอยู่สร้างอะไรครับควรจะสร้างฝายใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้เธอแบ่งกลุ่มละ6-8คนนะครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองสร้างแบบจำลองกลุ่มละหนึ่งแบบว่าฝายแต่ละแบบนั้น

0: มียังไงบ้างสิ่งที่นักเรียนพอจะทำได้กับชุมชนของเราเนี่ยสิ่งไหนเป็นไปได้มากที่สุดเด็กนักเรียนเขาลงมติกันว่าจะทำฝายนะโดยเป็นฝายชะลอน้ำนักเรียนก็จะต้องไปหาแบบไปหาในอินเทอร์เน็ตไปหาในสื่อการสอนเอกสารประกอบการเรียนจากห้องสมุดต่างๆว่าฝายแบบไหนจะดีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแต่ละกลุ่มไปหามาคนละหนึ่งเรื่องเมื่อมาหาไปแล้วก็มาสรุปไปอภิปรายในห้องว่าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับที่เราจะไปสร้างมากที่สุด
1: จากข้อมูลที่อาจารย์เขาให้หาใครจะไปหาบ้างทำฝายอ่ะ
2: เอาฝายอะไรดีอ่ะ
3: ฝายอะไรอ่ะ
1: งั้นเราหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะ
3: หาในหนังสือเอง
2: ก็หาในห้องสมุดถ้าเขาทำฝายอย่างนี
3: ้เดี๋ยวเราลองเปิดดูตัวอย่างดีกว่าเนาะ
1: ไปยัดไปยัดไปยัด
4: เราเลือกไว้อยู่5แบบใช่ป่ะเอาที่แข็งแรงสุดไหม
3: คอนกรีตผสมเหล็กซิ
5: เขาเรียกว่าคอนกรีตผสมเหล็ก
6: ก็เลยใช้วัสดุอะไรดีในการสร้างฝายอ่ะ
4: ที่เห็นกันคอจะเป็นก้อนหินมีไม้ไผ่
2: ปูนด้วย
1: เป็นคอนกรีตอ่ะ

0: เอ๊ะครูให้เวลาเธอไปทำกิจกรรมกลุ่มนะครับทำโมเดลฝายชะลอน้ำแล้วก็เตรียมมาพรีเซนต์ทุกกลุ่มเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วกลุ่มไหนจะออกมาก่อนเอ่ยเชิญครับ
1: ฝายชะลอน้ำนะครับก็คือสิ่งกีดขวางหรือทางกั้นน้ำซึ่งปกตินะครับจะกั้นลำห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได
2: ้สำหรับวิธีสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเริ่มหาทำเลที่จะสร้างฝายชะลอน้ำก่อนเมื่อได้ทำเลแล้วเราก็จะปรับพื้นที่ให้พื้นที่มันเรียบแล้วก็เมื่อปรับพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็จะเทรากฐาน
3: สำหรับวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำแบบคลองหมูทิ้งนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมมีมีดสำหรับไปตัดต้นไม้ต้นไผ่นะคะมีไม้ไผ่แล้วก็ก้อนหิน
4: น้ำป่ามาแล้วมันไม่ลบล้างฝายโชคดีที่ยังมีฝายชะลอน้ำเรียนอาจารย์สมเด็จแล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาขอนำเสนอฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหินทรายซีเมนต์วิธีสร้างก็คือขั้นแรกเลยเราก็ต้องไปสำรวจพื้นที่เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมขั้นที่สองก็ต้องขุดลอกพื้นดิน
2: ทำไมถึงชื่อว่าคอกหมูหินทรายซีเมนต์นะคะ
4: ก็ที่ชื่อว่าคอกหมูหินทรายซีเมนต์ก็เพราะว่าการทำฝายแบบนี้จะทำคล้ายๆกับคอกหมูที่เวลาร้องแล้วหมูจะออกไม่ได้ก็เหมือนกับการทำฝายที่ทำแล้วน้ำจะไม่สามารถไหลผ่านได้คือชะลอน้ำที่ช้าลงและที่สำคัญเลยก็คือใช้หินทรายและปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบในการสร้าง
0: เท่าที่ครูฟังทุกกลุ่มมาพรีเซนต์วันนี้รู้สึกเยี่ยมทุกกลุ่มเลยนะดีมากเลยนะแต่ละกลุ่มก็นำเสนองานของการและการไม่แพ้กันเลยนะและสร้างโมเดลเท่าที่ครูเช็คดูแล้วปรากฏว่าดีมากเลยแต่ละกลุ่มก็มีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียปะปนกันไปทีนี้เราจะไปสร้างจริงๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะแบบไหนที่หนึ่งสร้างง่ายที่สุดประหยัดที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดเธอว่าเอาแบบไหนดีพวกเราว่าไงดี
5: คอนกร
0: ี
5: ตเสริ ม
0: ดี
5: กว่า
0: อ้าวอันนี้ก็ว่าครูว่าเราโหวตกันดีไหมแบบไหนจะดีที่สุดอ้าวแบบที่หนึ่งใครว่าแบบที่หนึ่งจะดีที่สุดอ่ะลองยกมือดิแบบที่หนึ่งที่เราจะไปเลือกทำดีที่สุดง่ายที่สุดประหยัดที่สุดแบบไหนครับ
6: คอกหม
0: ู
6: ห
0: ิน
6: ทรายซ
0: ี
6: เมนต์
0: คอกหมูหินทรายเราจะไปสร้างกันแบบนี้นะครับซึ่งเหมาะกับเราที่สุดตามมติเป็นเอกฉันท์นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ลงมติว่าจะสร้างฝายชะลอน้ำแบบนี้แล้วทีนี้ก็มาถึงจุดขั้นตอนที่ว่าเราจะต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนบังเอิญว่ามีนักเรียนที่วันนั้นมีกิจกรรมเรียนรดอยู่ด้วยเขาแต่งกายชุดที่ว่าสามารถไปลุยป่าได้ก็มีอาสาสมัครพวกนี้จะมาสำรวจป่านะครูก็เลยให้เขามาสำรวจเป็นชุดหนึ่งประมาณ10คนนะครับเด็กพวกนี้ก็มาสำรวจการสำรวจป่าก็ต้องมีหลักการว่าสถานที่นั้นเหมาะสมหรือไม่เช่น

0: เป็นจุดต้นน้ำลำธาร 2. บริเวณที่จะสร้างจะต้องสองข้างจะต้องมีก้อนหินขนาดใหญ่หรือว่าแข็งแรงพอสมควรที่สามารถเวลาเราสร้างฝายจะสามารถกั้นน้ำได้ดีน้ำจะไม่กัดเซาะพังตะลิ่งนะครับจุดที่3ก็คือระยะทางไปสะดวกมากไหมนักเรียนที่จะเดินทางไปสร้างเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยพอสมควรนะไม่ไกลเกินไปแล้วก็อยู่ในที่เหมาะสมที่ว่าสามารถกั้นรางน้ำและจุดนั้นจะต้องสามารถใช้งานได้จริงทีนี้หลังจากเลือกสถานที่ได้แล้วนักเรียนกลุ่มอาสาสมัครก็จะกลับไปที่โรงเรียนไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าที่เราจะไปสร้างจุดไหนซึ่งที่เขามาเลือกก็คือบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำแม่ที่เขาก็ถ่ายรูปมาด้วยนะเอามาพรีเซนต์หน้าห้องว่าสถานที่กลุ่มที่อาสาสมัครไปเนี่ยเลือกเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ
1: สถานที่ที่เราจะสร้างฝายนะครับเราต้องเดินจากที่จอดรถไปอีกประมาณ5กิโลนะครับเราถึงจะถึงบริเวณตรงที่สร้างฝายนะครับจากหนทางที่เข้าไปถึงบริเวณตรงที่เหมาะสมตรงที่สามารถสร้างฝายได้นะครับต้องมีการเตรียมตัวหรือการแต่งกายอย่างสะดวกแก่การทํางานนะครับ
0: พอเราวางแผนนัดหมายกันแล้วเราก็เดินทางมาจะมาสร้างที่จุดนัดหมายนะครับพอดีว่าได้ติดต่อกับชาวบ้านที่เขาเป็นกลุ่มที่อนุรักษ์ป่าอยู่แล้วนะซึ่งชาวบ้านพวกนี้เขาจะสร้างฝายเป็นประจำนะซึ่งเป็นกลุ่มที่รักอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ป่าไม้ของเพื่อนบ้านที่ของเราแล้วนักเรียนวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทําฝายชะลอน้ํากันใช่มั้ยเดี๋ยวให้พวกเราเดินไปกับครูนะไปยังจุดที่เราจะสร้างนะซึ่งอาจจะไกลพอสมควรพอไปถึงจุดหมายแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติงานได
2: ้กระบวนการในการทําฝายชะลอน้ําแบบคอกหมูหินทรายซีเมนต์อันดับแรกก็คือขนก้อนหินโดยขั้นตอนนี้จะให้นักเรียนตั้งแถว2แถวแล้วนำหินส่งต่อกันมาจนถึงบริเวณที่จะสร้างฝายเมื่อได้ปริมาณหินมากพอก็นำหินมาเรียงให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับคอกหมูจากนั้นก็นำทรายและปูนที่ผสมแล้วมาเทด้านบนให้เต็มเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ
0: ์สำหรับการทำฝายวันนี้เนาะมันก่อไก่สำเร็จเหลือกับตกแต่งเนาะวันนี้ก็ทางโรงเรียนป่าตานบ้านที่พิทยาก็รู้สึกขอบคุณทางอาสาสมัครของเครือข่ายตั้งบ้านที่ที่มาช่วยนักเรียนในการก่อสร้างฝายในครั้งนี้ขอบคุณนะครับ
3: ครับตามที่อาจารย์สมเกตนะครับได้นำพวกน้องๆจากโรงเรียนป่าตานบ้านที่พิทยาได้เข้ามาทำจะตั้งฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อพวกอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารและก็สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆนักเรียนนะครับเพื่อไว้อนาคตไปทางข้างหน้าถ้าปลูกจิตสำนึกตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับโอกาสข้างหน้าก็คงจะเข้ามาทำต่อเนื่อง
4: ดีใจนะครับเป็นวิชาที่สนุกมากก็อาจารย์เขาก็ได้พามาทำกิจกรรมข้างนอกจริงๆครับจากที่ศึกษาในห้องแล้วก็ได้ทำมาปฏิบัติจริงครับรู้จักการทำงานเป็นทีมครับแล้วก็สามัคคีกับเพื่อน
5: การที่อาจารย์ได้สอนในหนังสือเรียนแล้วให้มาปฏิบัติจริงเนี่ยก็ทำให้แบบเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้นทำให้ว่าเพิ่มแบบมีกิจกรรมกับเพื่อนๆรักกันมากขึ้นถ้าปล่อยตัวขึ้นเนี่ยเราก็จะไปบอกให้คนอื่นบอกต่อคนอื่นให้แบบว่าป่าไม้อะไรเงี้ยต้องช่วยกันรักษาต้องช่วยกันดูแล
0: การสร้างฝายชะลอน้ำเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานเป็นงานที่หนักพอสมควรนะถ้าไม่ช่วยกันนี่มันจะไม่เสร็จมันจะไม่สำเร็จนะครับเพราะนั้นเมื่อสำเร็จเขาก็จะได้สิ่งตอบแทนก็คือ1ความภาคภูมิใจด้วยนะที่สำคัญที่สุดที่เขาได้รับก็คือสิ่งที่เขาเรียนรู้มาการสร้างเนี่ยแล้วเขาได้นำมาปฏิบัติจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเชิงประจักษ์นะที่เขาได้นำทฤษฎีมาสู่การปฏิบัตินะครับก็เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

0: ที่ดูข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ เกิดความรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะนะคะแล้วก็เราก็จะตั้งคำถามนะถามเขาว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะคะให้เขาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์เนี่ยออกมานักเรียนคะเมื่อคืนเนี่ยนะนักเรียนดูข่าวกันบ้างไหมดูข่าวไหมคะ
1: ดูค่ะ
0: แล้วช่วงนี้เนี่ยถ้านักเรียนดูข่าวหรือว่าสังเกตข่าวเนี่ยนะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่เกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: น้ำท่วม
0: หรอแค่น้ำท่วมอย่างเดียวหรอมีอย่างอื่นอีกไหมแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่ไหนที่ไหนที่ไหวบ่อยๆมากๆก็คือแถวแถบประเทศอินโดนะคะอินโดนีเซียช่วงนี้เนี่ยเกิดวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยนะคะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของนะคะภาวะโลกร้อนนะคะถ้าเราจะสังเกตดูนะคะเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบหลากหลายมากมายเลยนะคะเห็นนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านะคะภาพถ่ายในภายหลังเนี่ยนะคะน้ำมันทำไมคะมีปริมาณที่มากขึ้นผู้ขอกลับเข้ามาสู่เรื่องของวิกฤตการณ์นับได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงถูกไหมคะนะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูจะให้พวกเราเนี่ยนะคะดูข่าวหนึ่งก่อน
2: ผู้ที่ติดอยู่ภายในบ้านซึ่งทางเดินเข้าออกนั้นถูกน้ำป่าพัดอย่างหนักนะครับนั่นก็คืองานสำคัญในวันพรุ่งนี้คือการเร่งค้นหาผู้ที่ยังสูญหายอยู่5คนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตรอดอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นงานเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่ครับ
3: เป็นภาพล่าสุดในหมู่บ้านห้วยเหลือหมู่2ตำบลน้ำไผ่อำเภอน้ำป่าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าที่พัดเข้าหมู่บ้านเกือบทั้งตำบลตั้งแต่กลางดึกคืนที่ผ่านมาจะได้ว่าตลอดทั้งวันชาวบ้านจะพยายามช่วยเหลือกันและกันให้สามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่คืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะครับที่ยังต้องอยู่อย่างลำบาก
0: เมื่อกี้เนี่ยจากภาพข่าวเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากอะไรคะ
4: การ
0: เกิดจากอะไร
4: การตัดไม้ทำลายป่า
0: มันเกิดจากที่เรารู้กันมาก็คือเรื่องของการ
4: ต
0: ัดไม้ทำลายป่านะคะประเดี๋ยวครูจะให้เธอเข้ากลุ่มแบ่งกลุ่มออกเป็นสัก4กลุ่มไหมคะแบ่งกลุ่มออกเป็นสัก4กลุ่มนะคะครูต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยนะคะช่วยกันคิดกันก่อนว่าสิ่งที่เธออยากจะทำเนี่ยนะคะสิ่งที่เธออยากจะทำเนี่ยคือกิจกรรมอะไรนะหรือโครงการอะไรก็ได้นะคะลองช่วยกันคิดกันก่อนซิว่าอยากจะทำอะไรนะคะในการที่จะดูแลหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมในชุมชนของเรานี่แหละ
5: พวกเราจะเอาโครงการอะไรอย่างนี
6: ้น้องขย่าบอกไหนเนี่ย
7: ฝ่ายกันน้ำบอก
8: น่าจะปูปลาหนา
6: เอาอย่าง
5: เอาอย
6: ่
5: าง เอาทำฝ่ายก็ได้เหรอ
8: เอาทำฝ
5: ่
8: ายน่าจะด
5: ี
8: กว่า
5: ปู
8: เน
5: ี่
8: ยโครงการเอาโครงการอย่างเนี้ยโครงการ
5: ว่าเอาโครงการมูลนิธิทั้งอากาศ
9: เอาโครงการสำรวจคันไม้ก่อนจะได้พบว่าบ้านเฮานี่มันมีทรัพยากรเหลือน่ากอยอ่ะ
10: เราจะเจอความเจอแล้วเหลือเจอเหลือเอาเนี่ยการน้ำท่วมมาเอาไม้ตามไม้

0: ของโครงการทาวอ่ะคือจะเสนอที่ไหน
1: บ้านผมครับบ้านสุขมาทำ
0: แล้วมันดีจะใด
1: บ้านผมมีป่าไม้เยอะครับอุดมสมบูรณ
2: ์วัตถุประสงค์นี่เป็นว่าเพื่อสำรวจเส้นทางธรรมชาติในชุมชนเนาะเราจะได้หูยะว่าเป็นจะได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงก่ออย่างเงี้ย
3: ชุมชนเขาได้ประโยชน์อะไรยังแล้วก็เขาปลูกต้นไม้แล้วเนาะไม่เนาะป่าไม้ชุมชนเขาป่าไม้กับต้นไม้หนักไม่เนาะ
4: เติมคืน
3: เติมคืน
5: สำเร็จแล้วนะคะเขียนวางแผนเรียบร้อยนะคะทุกกลุ่มนะคะประเดี๋ยวออกมาพรีเซนต์นะคะขอส่งตัวแทนมาเลยนะคะกลุ่มไหนพร้อมเชิญ
6: วันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มซึ่งจะมาเสนอโครงการปลูกป่าพัฒนาชุมชนค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและก็จะลดปัญหามลพิษทางอากาศส่วนสถานที่ของกลุ่มที่พวกกลุ่มหนูไปก็น่าจะเป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำหรือไม่ก็จะเป็นบ้านนาจราค่ะความคิดด้านบวกในการปลูกป่าพัฒนาชุมชนนะคะคือเราต้องการจะเพิ่มต้นไม้ให้แก่ชุมชนและเพิ่มแหล่งที่ทำมาหากินหรือแหล่งหาอาหารสำหรับชาวบ้านในชุมชนค่ะ
5: ผู้อยากจะถามว่าทำไมกลุ่มหนูถึงได้เลือกที่จะไปทำที่ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่ำหรือว่าบ้านนาจราเพราะอะไร

0: น้ำท่วมบ่อยอะค่ะแล้วก็เป็นที่สถานที่ที่เขาตัดไม้กันเยอะค่ะ
1: กลุ่มของดิฉันได้ระดมความคิดโครงการหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่าดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมนะคะ
2: เราจะปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกทำลายไปนะคะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่น้องๆเพื่อที่จะให้ไปบอกผู้ปกครองได้ค่ะ
3: ทีนี้ครูอยากจะถามพวกเรานะคะว่ากิจกรรมภายในของโครงการของหนูเนี่ยถ้าหนูจะทำกันจริงๆนะคะครูอยากรู้ว่ามันจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง
2: เราจะดำเนินการกันที่โรงเรียนชนบทนะคะเราในช่วงเช้าค่ะเราจะเล่นเกมกันประมาณสัก5-10 นาทีค่ะแล้วก็เราก็จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้น้องเรื่องธรรมชาติค่ะ
3: เพราะงั้นตอนนี้นะคะเราคิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเราจะไปดำเนินกิจกรรมกันเนี่ยในชุมชนนะคะซึ่งนะคะถ้าจะทำทั้ง4กิจกรรมเนี่ยเป็นไงไหวไหม
4: ไม
3: ่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเลือกที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดโครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาชุมชนใครคิดว่าโครงการนี้น่าสนใจยกมือขึ้นสามสี่เสียงนะคะต่อไปนะคะโครงการต่อไปใครคิดว่าโครงการสำรวจเส้นทางธรรมชาติในชุมชน2 3เสียง4เสียงด้านโน้นด้วยนะคะต่อไปนะคะโครงการฝายชะลอน้ำใครคิดว่าโครงการนี้น่าสนใจ1 2 3 4 5 6เสียงด้วยกันโครงการสุดท้ายนะโครงการดูแลใส่ใจของใยสิ่งแวดล้อมใครคิดว่าโครงการนี้เป็นไปได้ที่สุดแล้วอยากจะทำที่สุดยกมือขึ้น4 5 6 7 8 14เสียงนะคะ14เสียงเอาล่ะทีนี้นะคะจากเสียงโหวตทั้งหมดเนี่ยนะคะคือโครงการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมถ้าครูถามพวกเราว่าโครงการนี้เนี่ยถ้าเราจะไปทำกันจริงๆเนี่ยพวกเราคิดว่าเราสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้จริงไหมคะ
5: ได
3: ้ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะจากที่นักเรียนนะคะเขามีการวางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านกระบวนการในการวางแผนในห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะไปเขาเรียกว่าไปถกกันว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยนะคะควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งนะเขาก็จะมีการประชุมวางแผนแล้วก็แบ่งทำ
6: การของเขานะจะมีคนท่าพิมพ์โครงการคนดำเนินเรื่องแล้วก็ที่โตประสานงานของโรงเรียนเขาที่โตบนธุรการห้องวิชาการของเขาแล้วก็ที่โตสถานที
3: ่มีอะไรจ๊ะ
7: คือว่าพวกหนูมีโครงการจะมานำเสนอให้แกอาจารย์นะคะ
8: มันเป็นยังไงโครงการหนูลองอธิบายให้ครูฟังสิ
7: โครงการของพวกหนูก็จะเป็นเหมือนโครงการที่จะไปปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กๆน้องที่ต่างโรงเรียนนะคะ
8: ที่หนูจะไปหนูทำอะไรบ้างให้น้อง
7: ก็จะเป็นเชิญวิทยากรนะคะมาอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับปัญหาค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะแล้วก็จะให้น้องๆเล่นเกมแล้วก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่แบบว่าสื่อถึงธรรมชาติด้วยค่ะ
9: มูนอนต้องเรียนม6ทับ4จะมาขอต้นไม้ไปทำกิจกรรมประมาณ100ต้นเจ้า
10: อ๋อดีเลยครับดีเลยครับต้นไม้มีเยอะแยะครับผมเลือกเอาตามสบายเลยครับ
11: สวัสดีเจ้ามูนอนมาจากโรงเรียนเสริมงานวิทยาคมนะเจ้าจะมาติดต่ออายไปเป็นวิทยากรในโครงการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม
12: อายไปมีความรู้เรื่องไหนพร้อมก็ครับ
11: คือเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกป่าการดูแลป่าไม
12: ้ชุมชนของบ้านเฮาเนี่ยเน
11: า
12: ะ
11: ของบ้านเฮานี่เจ้า
3: สำหรับกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้ก็คือเขาก็จะแบ่งกันออกมาเป็นฐานนะคะในการให้ความรู้ด้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับน้องๆโรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว
13: เจ้าต้องหูโบวันนี้มูมีไม้อย่างกันถ้าหากมูเจอตอนเว้ยมาเลยโครงการนะ
14: โครงการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมครับ

0: เชิญวิทยากรมาให้คนพูดข้างนอกนะในเรื่องของธรรมชาติป่าบ้านของเขาแหละเจ้า
1: ประเด็นที่ให้ความรู้นะครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์นะครับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนะครับเรื่องของ

0: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งชุมชนเองทำอยู่นะครับก็อยากให้น้องๆเขามีความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเยอะๆนะครับ
1: ดินน้ำปลาอากาศนะครับถ้าเขาบารักษาทางบนโลกเขาอยู่ได้ก็ครับถ้าเขาตัดไม้ถึงจะได้พวกก็ที่เขาบอกอย่างเช่นนั่งพ่วงก็ครับนะครับผลบนโต๊ะก็อากาศจะห้องก็ครับดินถ้าเขาไปเผาครับก็ไม่จะไงก็แม่ถ้าเขาปล่อยของเสียลงนะครับน่าจะเสียน่าจะเหม็นก็ครับ
0: หวังเยอะกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของการให้เด็กพวกนี้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลแล้วก็เอาใส่ใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มากขึ้นนะครับ
2: น้องจำปีซาซาไปอยู่ดีๆนะเดี๋ยวปีเขาจะพาไปเข้าฐานเนาะถ้าเดี๋ยวเขาเข้าฐานเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาไปปลูกต้นไม้ด้วยกัน
3: ฐานของปีนะมีชื่อว่าเรือนยอดกระพือเปรียบเหมือนธรรมชาติอะน้องถ้าธรรมชาติเนี่ยอุดมสมบูรณ์อะมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็แห้งแล้งอ่ะมันจะเป็นอย่างไรมันจะถูกตัดไม้ทำลายป่าอ่ะมันจะเป็นอย่างไรอ่ะน้องง่ายพอเลยทำเลยเทเลย
4: อันนี้อย่าดูซาดน้ำกว่า
3: โอ้ก็ละก็ละน้องเห็นก็ว่าป่าไม้ติอุดมสมบูรณ์กับป่าไม้ติบริบูรณ์มันจะเป็นอย่างไรน้องจะเลือกธรรมชาติป่าไม้แบบไหนน้องอยากได้แบบไหน
5: แต่อุดมสมบูรณ์
6: อันนี้คือฐานน้ำคือชีวิตตีอย่าเฮ่อหมูน้องมาเล่นเกี่ยวกับน้ำจะฮู้ว่าการประหยัดน้ำมันเป็นจะได้แล้วก็เขาก็จะเฮ่อแบ่งกลุ่มกันเฮ่อเข้าแถวแล้วก็แบ่งกลุ่มกันเล่น
7: ประหยัดหน้ามาน้ำก็จะบ่มีน้ำกินอย่างแกอย่างขวดเนี่ยน้องเชื่อน้องกระป๋อกินก็หมดเนี่ย
8: ถ้าสมมติว่าคนเขาปล่อยน้ำเสียลงเป็นน้ำลำคลองยากแล้วเขาจะเอาน้ำมากินยากมันจะส่งผลต่อเขาจะได้
9: พออย่างในภาพนี่นะเจ้าน้ำหีบเสียแล้วก็นำมากำมาใจมันได้มันสามารถจะรับประทานได้ถ้าของเขาก็มีวิธีแก้ไขก็คือบำบัดน้ำเสียจะทำให้เขากลับมาใช้ไม้ได้รับประทานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้
10: อันสุดท้ายก็คือพี่กับน้องเขาจะไปร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะการที่เขาปลูกต้นไม้นะคะมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าเขาได้มีการทำงานร่วมกันนะเพราะว่าพอหลังจากที่เขาปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยพอกิจกรรมพวกนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรุ่นพี่นะคะก็มักจะกลับไปนะเขาก็จะกลับไปดูสภาพพื้นที่ที่เขาได้ทำมาแล้วกลับไปหาน้องๆเขาด้วยนะเพราะว่าเขาพอเขาทำงานสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความภาคภูมิใจ

0: เรามาปลูกต้นไม้เพื่อที่จะปลูกฝังน้องๆกับรุ่นพี่ให้มีจิตสำนึกได้รักสิ่งแวดล้อมของตัวเองค่ะทั้งในชุมชนแล้วก็โครงสังคมของตัวเองค่ะ
1: อยากปลูกฝังให้น้องๆช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: รู้สึกสนุกมากครับที่พ่อพี่ๆโรงเรียนเสริมงามได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
3: จะนำความรู้ที่หนูได้ในวันนี้ค่ะไปเผยแพร่ให้ชุมชนให้รู้ว่าภัยธรรมชาติและสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติมาจากไหนแล้วก็มีวิธีแก้ไขด้วยให้เรารักษาธรรมชาติไว้แล้วปลูกต้นช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆค่ะ

0: ในส่วนที่เราเห็นในเรื่องของขาวน้ำท่วมที่เราเห็นเนี่ยนะครับจุดที่เราจะเข้ามาใช้มาสอนกับเด็กนักเรียนก็คือเรื่องของสาเหตุเพราะมันเป็นปัจจัยหลักในเรื่องของการเรียนรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดมันต้องหาสาเหตุให้ได้เมื่อหาสาเหตุได้ตัวซึ่งอยู่ในสถานการณ์ก็ดีหรืออยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยเขามีส่วนที่จะมาแก้ปัญหาได้มาตั้งรับหรือมาช่วยเหลือบุคคลอื่นที่สามารถจะทำได้ครับ
1: วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องสำคัญของประเทศเราขนาดนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณช่วยพวกเราดูอะไรสักนิดหนึ่ง
2: ครับนักเรียนครับจะเห็นในจอเราใช่ไหมครับว่าขณะนี้ภาพที่นำเสนอหรืออยู่บนจอนั้นเป็นภาพเกี่ยวอะไรเดี๋ยวพวกเราช่วยตอบหน่อยนะครับเป็นภาพเกี่ยวอะไรครับ
3: น
2: ้
3: ำท
2: ่
3: วม
2: น้ำท่วม
0: วันนี้การนำเข้าสู่บทเรียนของเราเนี่ยก็คือการนำโดยใช้ภาพเหตุการณ์จริงเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นในโทรทัศน์หรือทางสื่อก็ดีมากมายซึ่งตรงนี้เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของสภาพปัญหาที่แท้จริงความคาดหวังของผมก็คือเขาจะต้องรู้สึกถึง1สาเหตุที่มันมาของน้ำแน่นอนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนี่ยมีความทุกข์ยากอย่างไรและถ้าตัวเขาเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเด็กเองเมื่อเห็นภาพอย่างนี้เขาก็จะเข้าสู่ในความรู้สึกที่แท้จริงได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
1: แรงไหมครับในภาพที่เห็นนี่ความแรงของน้ำเป็นไงแรงไหม
3: แรง
1: มากนะครับจะสังเกตว่าความแรงของน้ำเนี่ยเมื่อพัดไปจุดใดก็แล้วแต่บ้านเรือนบางบ้านก็อาจจะเสียหายใช่ไหมครับใช่ไหมดูอย่างรถคันนี้ที่วิ่งไปนะครับก็วิ่งผ่าสายน้ำถนนกลายเป็นที่วิ่งของน้ำหรือทางผ่านของน้ำซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้นี่ดูภาพนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาเสียใจหรือดีใจครับ
3: เส
1: ียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นไงครับภาพนี้บ้านพังเลยนะครับนี่ครับ
0: หลังจากที่เราให้ดูวิดีทัศน์แล้วนะฮะเราก็มาให้ดูถึงเรื่องของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์คือแผนที่จะเห็นว่าเรานำเสนอภาพรวมของประเทศไทยแล้วก็ดึงเข้ามาส่วนกลางแล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครและท้ายที่สุดคือที่สมุทรสาครครับ
1: พร้อมที่อยากจะเข้าสู่สาเหตุของน้ำท่วมไหมครับ
3: พร้อม
1: นะครับลองดูที่ว่าจังหวัดที่มีน้ำท่วมมีจังหวัดอะไรบ้างช่วยกันดูมีจังหวัดอะไรบ้างครับดู
4: สุโขทัยครับพิษณุโลกครับมีกำแพงเพชร
5: พิจิตรเลยครับ
4: พอสว่างครับ
1: เอาละมันก็ไล่ลงมาทีนี้ที่หนักที่ไหนครับดูสิครับ
4: กรุงเทพครับ
1: กรุงเทพเอาทีนี้มาดูให้ชัดที่สมุทรสาครมาดูสมุทรสาครอยู่ตรงไหนครับลองดูสิครับ
4: ที่ตั้งสมุทรสาครคืออยู่ตรงนี้นะครับคือว่ามีน้ำไหลเข้ามาไม่มากนักอยู่เฉพาะอำเภอกระทุ่มแบนแต่ยังไม่เข้าอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอบ้านแพวนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูแผนที่นี้มาดูแผนที่นี
0: ้การที่ผมได้เอาเด็กเข้ามาสู่การเรียนรู้ในจังหวัดบ้านเกิดเนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งว่าคนที่เกิดในท้องถิ่นเนี่ยปัญหาก็ดีสิ่งต่างๆที่ดีในท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นเลยที่คนในท้องถิ่นจะต้องรู้ปัญหาของตัวเองจะต้องมีส่วนรับรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยครับ
1: ช่วยครูหน่อยสมมติครูไม่รู้เลยเนี่ยใครอยากจะอธิบายในภาพด้วยว่ามันมีอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้น
6: ที่ไหลเข้ามากันนี้ก็คือมวลน้ำส่วนใหญ่ที่เข้ามาจากจังหวัดนครปฐมที่เราเห็นอยู่ก็คืออำเภอสามพรานนะคะแล้วก็จุดแดงๆก็คือมวลน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนที่มีผลกระทบอย่างมากที่ทำให้เส้นทางการจราจรติดขัดแล้วก็บ้านเรือนส่วนใหญ่เสียหายค่ะ
0: จะสังเกตว่าผมเนี่ยได้ให้เด็กเนี่ยได้เดินเข้ามาใช้สื่อได้ชี้แผนที่ที่เราได้นำเสนอเนี่ยอย่างน้อยเด็กตัวเด็กเองได้เข้าถึงข้อมูลได้เข้าถึงพื้นที่ของเขาว่าทั้งจริงและก็ในภาพของสารสนเทศเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมันมีการความสอดคล้องอย่างไรนอกจากนั้นเขาก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับเพื่อนๆอย่างน้อยข้อมูลตรงนี้มันก็จะเป็นการให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสำหรับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ
7: ทำถึงยังไม่เข้าอำเภอเมือง
6: เพราะว่าที่จังหวัดเรามีแนวคันกั้นน้ำแล้วก็การเตรียมตัวรับสภาพน้ำท่วมที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นการก่อกระสอบทรายแล้วก็บริเวณบ้านเราจะมีป่ากงกลางค่อนข้างเยอะค่ะ
7: แล้วมีโอกาสที่น้ำจะผ่านเข้ามาตัวอำเภอเมืองจะมาถึงโรงเรียนของเราไหมคะ
6: ถามว่าถึงไหมอาจจะถึงแต่ถึงแค่ประมาณ 5% หรือ 10% เพราะว่าตอนนี้ทางเรียนเราได้มีโครงการก็คือโครงการชะลอน้ำไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าโครงการหรือว่ากระสอบทรายที่กั้นบริเวณหน้าโรงเรียนของเราค่ะ
1: จากที่
2: เพื่อนเราได้มาชี้หรือบอกทิศทางของน้ำที่มาที่สมุทรสาครเมื่อกี้นี้นะครับแต่ครูอยากจะเพิ่มเติมให้นะครับว่านักเรียนสังเกตไหมครับว่าพื้นที่สมุทรสาครเป็นพื้นที่ต่ำแล้วเวลาน้ำมาเนี่ยก็จะมาตามลำคลองแต่ตัวเมืองเนี่ยก็คงไม่ถึงนะครับเพราะว่าตัวเมืองของเราเนี่ยมันอยู่ปลายน้ำของเราที่จะได้รับผลกระทบก็คือการหนุนของน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยก็จะแค่ไม่เกินตำบลสีเมืองนะครับตำบลสีเมืองเสร็จแล้วน้ำก็จะลงมาแล้วก็คลองอีกหลายสายที่รับน้ำแล้วก็มีโครงการแก้มลิงที่ช่วยในการป้องกันน้ำเพราะนั้นจังหวัดเราโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองนี่ก็จะไม่กระทบถามว่าในอนาคตสมุทรสาครน้ำจะท่วมไหมมันก็เป็นได้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะช่วยกัน
0: ในฐานะที่เป็นครูเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลโดยเฉพาะภูมิศาสตร์สารสนเทศเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องเรื่องของแผนที่ตอนนี้แผนที่ที่เราใช้ก็จะมีของจิสด้านะครับแล้วก็ของหน่วยงานอื่นเช่นสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตรข้อมูลร่วมในการที่จะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมแล้วก็ไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่เราวางไว
2: ้ขอให้พวกเราได้ดูแผนที่ตรงนี้นะครับเป็นแผนที่จากจิสด้าเป็นแผนที่ป้องกันน้ำท่วมน้ำท่วมหลานถ้าเป็นเส้นทางใหญ่เรียกว่าแม่น้ำอะไรท่าจีนแต่มันจะมีคลองหนึ่งที่พาดไปเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นเราเรียกว่าคลองอะไรลูกคลองมหาชัยนักเรียนเห็นตัวลูกศรไหมครับน้ำเนี่ยจะย้อนไปและย้อนมาตลอดสำหรับคลองมหาชัยถ้าน้ำย้อนขึ้นแปลว่าน้ำจากทะเลเป็นไงหนุนสูงถ้าเกิดน้ำจากกรุงเทพสูงลูกศรจะวิ่งสวนหรือวิ่งลงมาที่อ่าวไทยการวิ่งของน้ำจะวิ่งจากสูงมาที่ต่ำก็คือจากกรุงเทพมาสู่ที่อ่าวไทยเรา
0: คือกิจกรรมต่อมาที่ผมได้ให้เด็กได้ระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มนะฮะแล้วก็มีการสะท้อนจากสภาพปัญหารวมถึงมาตรการวิธีการป้องกันอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเหตุที่เราต้องเอาภาพจากสมุทรสาครเพราะเป็นภาพที่ใกล้ตัวเมื่อเขามีความเข้าใจในพื้นที่เข้าใจในบริบทของท้องถิ่นแล้วเนี่ยแน่นอนเนี่ยเขาจะต้องมีการขยายผลขยายความสืบเนื่องเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนอื่นเพราะเราจะปฏิเสธของการอยู่ร่วมกันในระดับภูมิภาคระดับประเทศไม่ได้ซึ่งตอนนี้เด็กก็จะต้องมีข้อมูลที่จะเชื่อมโยงไปสู่ส่วนอื่นๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับ
5: สาเหตุการเกิดปัญหาน้ำท่วมก่อนโลกร้อนเพราะว่า
8: น้ำร้อน
9: ปริมาณน้ำฝนแล้วเกิดมรสุมใหญ
10: ่เขื่อน
9: ร
10: ับน้ำ
9: กักไม่ได
10: ้น้ำ
9: กักไว้เยอะไง
11: ก็สำรวจว่าคลองไหนมันสามารถระบายน้ำลงทะเลได้ดี
12: ดูแลรักษาป่าต้นน้ำ
13: ขุดลอกคูคลอง
2: สาเหตุที่น้ำมันท่วมเพราะอะไรเรามาฟังตัวแทนกลุ่มนะครับ
14: เกิดปรากฏการณ์ลานียาทำให้เกิดฝนตกชุกครับน้ำมันมีมากครับทำให้เกิดน้ำท่วม
15: เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่านะคะคือว่าเวลาน้ำมาก็ไม่มีต้นไม้ไปกันน้ำมันก็น้ำก็ไหลเร็วขึ้นถ้าเรามีต้นไม้น้ำก็จะช่วยการชะลอน้ำได
16: ้แนวทางแก้ไขก็คือปลูกต้นไม้มากขึ้นแล้วก็เพื่อรักษาป่าต้นไม้ป่าต้นน้ำให้อยู่คู่กับน้ำ
15: ใครมีวังกุ้งก็จะขุดรอบให้มันลึกขึ้นเพื่อจะได้ระบายน้ำเข้ามาให้เยอะจะได้รองรับแบบน้ำท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเข้ามาถ่ายน้ำเข้ามาในวังเรา
17: สำรวจตรวจสอบทางระบายน้ำครับว่าสามารถระบายออกได้ดีทางไหน
2: ครับ
17: และใช้เรือดำน้ำและใช้เครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำลงทะเล
2: ครับครับ
0: หลังจากที่ผมได้ให้เด็กเข้านำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วนะครับเราก็ให้มาดูถึงสภาพปัญหาของโรงเรียนเราได้นำเสนอภาพที่โรงเรียนน้ำท่วมขังตรงนี้เองเหมือนโจทย์ที่เราได้ให้เด็กได้มีส่วนร่วมคิดว่าถ้าเป็นเขาในขณะนั้นเขาจะทำอย่างไร
2: ภาพบนนี้คือภาพอะไรเอ่ยเอ้าภาพนี้เธอว่าน้ำมันท่วมได้ยังไง
18: ก็เมื่อก่อนนะคะเราอาจจะไม่มีแนวกั้นน้ำนะคะแล้วก็เรายังไม่ได้ขุดลอกคลองรอบๆโรงเรียนค่ะทำให้น้ำเข้าโรงเรียนแล้วก็ไปท่วมในโรงเรียน
2: แล้วน้ำมันมาจากไหน
18: น้ำมาจากทะเลค่ะที่หนุนสูงแล้วก็

0: ็อาจจะเป็นภาวะน้ำท่วมเหมือนในปัจจุบันก็ได้
1: ครับอ้าวเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยวันนี้พวกเราเห็นน้ำท่วมเรียนไหมครับ
2: ไม่
1: เห็นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมน้ำจึงไม่ท่วม
3: ที่โรงเรียนหรือตัวผมเองเนี่ยจะพยายามใช้ฐานของปัญหาจากสภาพจริงผมก็พยายามเอาเด็กเนี่ยไปเรียนรู้ในสถานที่ที่เป็นปัญหาและเมื่อเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วเด็กจะเห็นสภาพจริงอย่างเช่นเห็นภาพน้ำขึ้นนะครับเห็นภาพระดับของน้ำที่ต่างกันมันสามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าไปฝังลึกในความรู้สึกได้อย่างมากกว่าเรียนในห้อง
1: ครับขณะนี้เรากำลังมาจุดที่เราสร้างเป็นแนวป้องกันน้ำหลากนะครับนักเรียนครับนักเรียนมองบนด้านซ้ายเห็นไหมครับปริมาณน้ำด้านนอกกับด้านในเป็นไงครับไม่เท่ากันข้างนอกน้ำกำลังทำไมครับกำลังขึ้นนี่เห็นของจริงเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราสังเกตที่ประตูน้ำด้านในระดับน้ำข้างในเป็นไงครับ
4: ต
1: ่ำกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำโครงการป้องกันน้ำหลากน้ำล้นตรงนี้น้ำจากข้างนอกเข้าไปข้างในจะทำไมครับ
4: ท
1: ่วมแปลว่าวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมของโรงเรียนโดยใช้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นผลไหมครับ
2: เป็น
1: ผลนะครับขณะนี้เรามาบริเวณในพื้นที่ของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ที่เป็นป่าชายเลนนักเรียนสังเกตไหมครับว่าด้านขวามือนักเรียนเห็นไหมตะกอนเลนที่มันมากับน้ําแล้วอยู่ไปเนี่ยดินมันก็ตกตะกอนกลายเป็นแผ่นดินแล้วน้ําท่วมตรงนั้นมั้ย
2: ไม่
1: ท่วมแสดงว่าตะกอนเลนหรือดินที่มากับน้ําเนี่ยมันสามารถช่วยทําให้แผ่นดินสูงขึ้นได้อีกประการนึงก็คือนักเรียนเห็นรากไม้ชายเลนนะครับต้นไม้เหล่านี้ล่ะครับมันจะเป็นตัวชะลอความเร็วของน้ําและในขณะเดียวกันเมื่อน้ําถอยหลังกลับไปโดยไม่มีแรงดันกลับเนี่ยมันจะช่วยซับตะกอนเลนไว้ทําให้ดินสูงขึ้นเพราะไม้มันก็มีส่วนในการที่จะเก็บและก็ชะลอความเร็วของน้ําเพื่อไม่ให้เกิดมวลน้ําที่มาด้วยความเร็ว
5: ก็ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเมื่อก่อนโรงเรียนเราก็เคยน้ำท่วมเหมือนกันแล้วก็จนมาถึงณวันนี้เรามีการป้องกันอย่างไรแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเราอย่างเช่นปัญหาปัจจุบันก็คือน้ำท่วมรู้จักว่าเส้นทางน้ำอ่ะมาได้อย่างไรแล้วก็มาจากเส้นทางไหนรู้จักคลองต่างๆเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนค่ะ
3: หลังจากที่เราสอนเสร็จแล้วนะมันก็มีกินเสนอแนะเข้าไปคือเด็กก็จะไปขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องจิตอาสานะครับก็เป็นผลพลอยได้ที่เขาจะได้ด้วยนะครับ
1: สำหรับปัญหาน้ำท่วมที่เราเรียนตั้งแต่เมื่อเช้านี่เราจะพบว่าสาเหตุคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไรเรารู้หมดแล้วแต่อยากจะให้มุมมองนักเรียนที่ว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหลากท่วมขังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคิดแบบยั่งยืนและระยะยาวอย่างที่ของเราเนี่ยเราคิดแบบระยะยาวเพราะว่าเรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่มีการปลูกป่าชายเลนมีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นแต่บางที่เราอาจจะเห็นตัวอย่างว่าเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นต้องทำเหมือนกันแต่ถ้าทำบ่อยๆถามว่าเราจะมีกำลังมาจะมีงบประมาณมากไหมมันคงไม่มากพอแต่ถ้าเราคิดแบบระยะยาวและยั่งยืนเนี่ยเราก็ไม่ต้องลงทุนบ่อยเราก็จะทำครั้งเดียวแล้วจบก็ขอให้พวกเราได้นำแนวความคิดที่เราช่วยกันวันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้และก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
6: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
7: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
8: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
7: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
5: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
7: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
8: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
7: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
6: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
7: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอพุ

0: ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
1: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
2: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
1: คุณพ่อ
2: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
3: ดีค่ะ
2: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยกดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
3: ดีค่ะ
2: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
1: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
5: โอกาสค่ะ
0: เกษตรครับ
1: อาวุธ
4: สมบัติครับ
5: พิษค่ะ
0: ปรากฏครับ
2: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
5: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
0: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
1: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
2: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
3: ขอบคุณมากนะคะพ
6: ่อหลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐานสิบยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10กำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ ร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัดที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดีอยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: ทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอประตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอประตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เท่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
4: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอประตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถโคตรรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะ

0: รถค่ะ
1: โกรธครับ
2: โอกาสค่ะ
3: เกษตรครับ
0: อาวุธ
1: สมบัติครับ
2: พิษค่ะ
3: ปรากฏครับ
4: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
1: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
3: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
0: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
4: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
5: ครับขอบคุณมากนะคะพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Woody! Woody! Woody! Woody! Woody! Woody! Woody!

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y

จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กำลัง2บวก sin กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอส

ก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างงี้ใช่มั้ยครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ22หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: สาวน้อยตาโตแก้มป่องจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนักแสดงสาวที่มากด้วยความสามารถตลอด6ปีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งนี้เธอได้รับทั้งความรู้มากมายจากครูแต่ละท่านและการกลับมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ก็ทำให้เธอหวนคิดถึงวันเวลาเก่าๆโดยเฉพาะครูผู้จุดประกายความสามารถและครูผู้ผลักดันให้เธอมายืนอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงได้จนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชื่อจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนะคะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรุ่น3ค่ะตอนเรียนจ๊ะจ๋าก็เรียนสายศิลป์คำนวณนะคะสมัยเด็กๆตอนจ๊ะจ๋าเป็นนักเรียนเหรอคะก็จริงๆเป็นเด็กเรียบร้อยนะจ๊ะจ๋ามีแค่ชีวิตก็จะมีแค่บ้านกับโรงเรียนตื่นเช้ามาขึ้นรถโรงเรียนมาที่โรงเรียนก็เจอคุณครูเรียนเสร็จปุ๊บ ก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเดินห้างไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเรียบร้อยเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทของคุณครูอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคุณครูที่จะจ่ารักและก็ผูกพันท่านแรกนะคะก็คือคุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชค่ะเป็นครูประจำชั้นของจ่าเองค่ะในช่วงม.ปลายนะคะครูจะคอยเป็นครูที่ปรึกษาในการจะแนะแนวต่อมหาวิทยาลัยด้วยครูเนี่ยแหละเป็นคนที่บอกจ่าว่าจ่าฉลาดเรียนตื่นเต้นจริงๆอ่ะจะมีสวนตรงเนี้ยพวกเราเคยจ๊ะจ๋าเคยปลูกด้วยนะปลูกต้นไม้ในวิชาเกษตรถึงแล้วค่ะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศของจ๊ะจ๋านะคะก็

0: ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมือนกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะคะบ้านนี้จะเคยอยู่ประมาณ6ปีค่ะมีศาลาอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณครูจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: ด้วยความน่ารักทั้งรูปร่างหน้าตาและเป็นเด็กเรียบร้อยจึงทำให้เธอเป็นศิษย์ที่รักของครูทุกคนมีแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เธอเคยถูกทำโทษหน้าเสาธงซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเธอ
0: ที่นี่แหละค่ะที่เป็นจริงๆแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีเรื่องราวความทรงจำของอาจารย์ค่อนข้างเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นถูกตีหน้าเสาธงเหมือนกันค่ะตียกห้องเลยทีเดียวแบบเป็นเรื่องที่ทำให้เจ้าจ่าจำถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ขโมยนมเด็ก ครูประจำชั้นนะคะครูบอลทิพย์รู้เข้าโอ้โหของขึ้นเลยอ่ะแล้วก็ถูกตีอ่ะโอ๊ยอายสุด
1: คุณครูท่านแรกที่เธอจะไปพบนั่นก็คือครูที่เธอพูดถึงเมื่อสักครู่คุณครูพรทิพย์โรจนุกูลวณิชครูประจำชั้นเมื่อสมัยเธอเรียนอยู่ชั้นม.4ถึงม.6
0: ไปหากันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนคะคิดว่าส่วนมากครูอยู่ห้องแนแนวโอ้ยสวัสดีค
2: ่ะตายแล้วดีจ้าตอนที่ซื้อมาด้วยความดีใจโอ้ย
0: โอ้ยครูสวยมากเลยค่ะวันนี
2: ้ก็ยังน้อยกว่าเรา
0: โอ้ยวันนี้สวยมาก
2: ขอบคุณจริงๆเลยที่ลูกศิษย์แล้วก็พอเจอแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานนี้เห็นจ้าจ๋าเติบโตนะคะแล้วก็ยังบอกกับลูกศิษย์รุ่นที่ปัจจุบันหรือที่กำลังเรียนอยู่ว่าต้องเรียนอย่างฉลาดอย่างพี่จ๋าเพราะพี่จ๋าเนี่ยไม่ได้ว่าชอบวิชาไหนก็เรียนทุกวิชาที่จ๋าเรียนเนี่ยจ๋าเรียนเพราะว่าจ๋ามีเป้าหมายอยากได้ผลการเรียนอยากได้ความรู้และจ๋าก็ไม่ทิ้งแม้แต่วิชาเดี๋ยวนี้หายากเพราะเดี๋ยวนี้เด็กถ้าไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบเขาก็ทิ้งเลยแต่พอไปถึงจุดปลายทางเขาไม่ว่าม.3หรือม.6นี่นะคะมันจะทำให้เกรดเขาไม่สวยแต่จ๋าเนี่ยเก็บเกรดผลการเรียนยอดเยี่ยม
0: เก็บแข่งกับส้มมีเพื่อนคนนึงค่ะชื่อส้ม
3: จ้าถึงแม้ว่าจะเป็นศิลป์ของคุณครูครับแต่ก็เคยทำให้คุณครูเสียใจด้วยเรื่องอะไร
2: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาคิดว่าเขาทำได้แต่บางทีมันไม่ถูกนะคะ
0: หนูจำได้เรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวที่แบบอุ้ยทำให้ครูแบบเสียใจแล้วก็จำได้ว่าถูกตีซึ่งครูพรทิพย์เนี่ยปกติแบบครูไม่ใช่คนที่ใช้กำลังกับนักเรียนวันนั้นจะจำได้ว่าครูไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยคือถ้าว่าสักนิดนึงเนี่ยจะรู้สึกแบบยังโอเคแต่นี่ครูไม่ได้ว่าอะไรคือเหมือนกับครูก็เสียใจ
2: นึกไม่ถึงว่าเด็กดี
0: เ
2: ด็ก
0: เกินความคาดหมายเขาเรียกว่าเกินความคาดหมาย
3: แล้วคุณครูรู้สึกไงครับที่เราต้องทำโทษศิษย์รักของเราเนี่ย
2: โอ้เจ็บปวดเพราะว่าเราที่บอกว่าเกินความคาดหมายก็คิดว่าน่าจะรู้ว่าเป็นของน้องนะ
0: แล้วจะเตือนเพื่อนอะไรเงี้ย
2: แต่ก็เป็นผู้นำซะเอง
0: กินด้วยตอนจ้าสอบเข้าธรรมศาสตร์นะคะแต่ก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นจ๋าก็ยังเป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่ยังสับสนไม่รู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยจ๋าก็มาถามครูพรทิพย์ในฐานะที่ครูเป็นครูแนแนวจ๋าก็เล่าว่าจ๋าชอบอะไรเป็นยังไงรู้สึกอะไรครูให้คำแนะนำที่ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าตรงประเด็นจ๋าก็รู้สึกว่าจ๋าลองทำตามครูลองเลือกตัดตัวเลือกออกไปตัดอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็ได้เป็นคณะที่จ๋าเลือกเองแล้วก็เป็นคณะที่ครูแนะนำซึ่งจนถึงวันนี้ก็คือเรียนจบมีความสุขมากเป็นคณะที่แบบดีใจมากที่เข้าคณะนี้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็อยากจะบอกว่าอนาคตอีกยาวไกลของหนูก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จ
0: ขอบคุณค่ะพวงมาลัยค่ะเป็นขอบคุณครูที่วันนี้ครูยังเป็นครูที่น่ารักของหนูเหมือนเดิมค่ะ
2: ขอให้บุญกุศลใดๆที่จ๋าทำนะคะที่กำลังจะทำส่งผลให้จ๋าคุณแม่ครอบครัวและหน่วยงานที่จ๋าสัมผัสด้วยมีความสุขความเจริญนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: กราบเรียนคุณครูพรทิพย์โรจนุกูลวณิชพอรู้ว่าจะได้กลับมาหาครูหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายปีก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะครูพรทิพย์เป็นครูท่านแรกที่ชัดจ๋านึกถึงและประทับใจอยู่ตลอดมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลามัธยมระหว่างที่มีครูเป็นครูประจำชั้นมีมากมายสุขบ้างเศร้าบ้างตลกบ้างจนถึงวันนี้จ๋าอยากจะขอบคุณครูพรทิพย์มากๆเลยนะคะสำหรับความเมตตาความเอ็นดูเอาใจใส่รวมถึงวิชาความรู้ที่ครูมีให้เสมอมารักครูค่ะ
4: ครูก็รักหนูขออนุญาต
1: คุณครูท่านต่อไปที่ยังอยู่ในความทรงจำของเธอมาตลอดนั่นก็คือคุณครูวชิราภรณ์ครุเมธากรครูสอนนาฏศิลป์

0: ินและในวันนี้เธอก็อยากทำให้ครูประหลาดใจด้วยโดยให้ทีมงานบอกครูว่าจะมีนักเรียนไปต่างประเทศและขอรบกวนให้ครูช่วยแนะนำเกี่ยวกับท่ารำไทยที่ถูกต้องซึ่งเด็กนักเรียนคนนั้นก็คือเธอนั่นเองแต่ครูจะจำลีลาท่าทางการรำของเธอได้หรือไม่ไปติดตามดูกันค่ะ
1: พอได้
2: ค่ะได
1: ้ค่ะก็มีเพิ่มเติมอะไรไหมแนะนำให
2: ้ก็คือลักษณะนะการเดินคือตัวต้องแข็งนิดนึงเพิ่มความสง่านิดนึงนิดเดียว
3: ค่ะ
2: เปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าขึ้นนิดนึงค่ะสวย
1: จำท่ารำของน้องได้ไหม
2: ใช่หรือเปล่าเพราะว่านึกว่าจะมีเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนหันมาตกใจสวยเหมือนเดิม
3: ตอนแรกหนูก็ใส่ชุดนักเรียนไปแล้วล่ะค่ะ
2: แล้วทำไมอ่ะจ๊ะ
3: ชุดเหลืองและคุณครูท่านนี้นะคะก็ชื่อว่าคุณครูแก้วค่ะหรือว่าครูวชิราพรครูเมธากรนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: นี่แหละค่ะคุณครูสอนรำไทยของจ๊ะเองนะคะตื่นเต้นน่ะเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ครูแต่เราตื่นเต้นเองนะคะด้วยความที่แบบจะไม่เข้าห้องรำไทยสมัยต้นหลังไม่ได้แบบนี้เนาะคุณแก้วเนาะ
4: ชั้น5อยู่ชั้น5ค่ะแบบนี้แต่อยู่ชั้น5
5: คุณครูรู้สึกไงครับที่จ๊ะจ๋ามาเซอร์ไพรส์วันนี้ครับ
4: ดีใจมากค่ะเพราะว่า1ด้วยจ๊ะจ๋าเขาไปเป็นดารานะฮะแล้วเขาก็น่ารักเราเป็นที่รู้จักนะเด็กๆก็ถามตลอดเลยว่าพี่อาจ๋าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าให้เขาฟังแล้ววันนี้เห็นเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาหาเขาอุตส่าห์นึกถึงเรา
6: ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ชลิตก็จะให้หนูมารำครูแก้วก็สอนตั้งแต่เพลงเด็กๆเป็นเทพบันเทิงไป
4: ไก่ล่า
6: ใช่แล้วมีจิตดาพินิหารก็สอน
4: นพรัต
6: ใช่นพรัตสอนที่หนูจำได้จะมีตัวหนึ่งที่แบบไปรำหน้าเสาธงชื่อรำลพบุรี
4: ใช่ไห
3: มครูแก้วยังขำเลยอ่ะก็คือไม่มองไปทางไหนไม่มีใครดูอ่ะคือจะหันหลังนะครูเนอะพอรำเรียกเสร็จปุ๊บต้องหันหลังแล้วก็ยืนโพสท่านิ่งๆเป็นเหมือนกับนางอับสอนอะไรเงี้ยน้องก็รำไม่คนอื่นดูไปเราก็นั่งยืนหันหลังก็แบบไม่มีใครดูเราแดดก็ร้อนเหงื่อก็แตก
4: สมัยก่อนนาน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบครูสาสอนเราแบบเป็นท่ายากเป็นตัวเด่นอะไรเงี้ยไม่มีใครดู
5: สอนรำจ๊ะจ๋ายากไหมครับ
4: ไม่ยากอันนี้พูดจากใจเลยว่าจ๊ะจ๋าเป็นเด็กหัวไวมากอ่ะคือครูต่อปั๊บเขาจะจำได้เลยแล้วเขาก็เป็นเด็กแบบอดทนซ้อมเพราะว่าการรำเนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันต้องซ้อมบ่อยแล้วก็เมื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายทุกอย่างเมื่อยหมดจ๋าก็ถ้าไม่ได้ก็จะฝึกอยู่เนี่ยค่ะซ้อมหนูจะได
6: ้ครั้งแรกที่จะไปแคสติ้งหนังเนี่ยค่ะจ๋าก็เอาท่ารำที่ครูแก้วเคยสอนคือเป็นท่ารำเพื่อฝึกให้เราเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้รำอะไรก็ได้ในเวลา1นาทีไม่มีเพลงให้แล้วก็แบบตอนนั้นคิดว่าเอ้ยถ้าครูแก้วอยู่ก็คงดีคงจะแบบเป็นแบบให้เราได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอารำแม่บทไปใช้เทพนม
4: ทอง
6: เอ๋ยใช่ผมสีหน้าซอสร้อยมาลาอะไรเงี้ยก็แบบแล้วหลังจากนั้นก็จำได้แค่นี้เพราะจะมีท่ากวางท่าอะไรเงี้ยแล้วจำไม่ได้ปุ๊บก็เลยแบบรำมั่วเลยคือรำทุกท่าที่ครูแก้วเคยสอนไปหมดเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาชอบเขาก็เลือกให้เล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกที่แบบอยากขอบคุณมากอยากกลับมาแล้วบอกโอ๊ยพ่อครูแก้วนะทำให้แบบน่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปเรียนรำแบบจริงจังแล้วก็อย่างที่ครูแก้วบอกแหละค่ะว่าการได้รำมันต้องใช้มีวินัยมีความอดทนจริงๆก็คือจะเชื่อว่าถ้าเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่เคยฝึกตรงนี้มาก่อนเนี่ยเราคงทำไม่ได้แน่ๆก็คือขอบคุณมากนะคะครูแก้วที่แบบ6ปีที่ผ่านมาคือทำให้จ๋าได้เรียนรู้ความอดทนอย่างที่จ๋าเองจ๋าก็ไม่เคยรู้ตัวว่านี่คือความอดทน
5: ครูแก้วภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
4: มากค่ะถ้าพูดถึงว่าความเป็นครูนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเคยสอนเขาตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะมัธยมต้นยังวิ่งอยู่ในโรงเรียนที่แบบว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะไปเป็นดาราไปเป็นที่รู้จักของคนแล้วเขาก็ยังเหงื่อแตกโซกวิ่งแบบหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ใช้หลายๆอย่างที่เขาเป็นที่อาจารย์หลายๆท่านสอนนะความสามารถที่เขามีเนี่ยมากจนวันนี้เขาเป็นที่ยอมรับของคนค่อนข้างสูงก็คือว่าคนรู้จักเยอะนะคะเขาก็ยังระลึกถึงครูเสมอ
6: ในวันนี้ก็มาหาครูแก้วนะคะก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้ครูแก้วนะคะขอบคุณค่ะ
7: จ้าจ๋ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสรำไทยให้คนอื่นๆได้ดูและมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้บอกใครๆว่าครั้งหนึ่งเคยมีคุณครูที่สวยน่ารักรำเก่งสอนให้จ้าจ๋าไร่รำได้อย่างทุกวันนี้จ้าจ๋าจำรอยยิ้มหวานๆของครูแก้วได้ติดตาเลยเวลาที่จ้าจ๋ารำได้สวยงามถูกใจวันนี้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งอยากบอกครูแก้วว่าคิดถึงครูสุดๆเลยค่ะจ้าจ๋าพิมรตาเดชอุดมขอบใจจ้า
8: ในช่วงเวลาที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอได้เข้าร่วมชุมนุมวรรณศิลป์ซึ่งเป็นชุมนุมเล็กๆในโรงเรียนที่ช่วยสร้างจิตสำนึกในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้กับเธอจนได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือคุณครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูสอนภาษาไทยแต่ปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงเรียน
9: สมัยเด็กๆค่ะเพื่อนๆชอบบอกว่าจ้าจ๋าเป็นคนแบบเจ้าบทเจ้ากลอนชอบแต่งกลอนเลยค่ะโดยที่เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะจ๋าก็เลยตัดสินใจไปเข้าชุมนุมวรรณศิลป์ที่มีอาจารย์วัชชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจ๋าจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมวรรณศิลป์ของอาจารย์ตอนม.1ค่ะนั่นคืออาจารย์วัชชัยนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องถอดรองเท้าไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเข้ามาห้องรองผอ
0: โอ้โหนี่นะคะคืออาจารย์นิวัฒน์ชัยนะคะวรรณชาลีตอนนี้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศของเรานี่เองค่ะโอ้โหอาจารย
2: ์ตั้งแต่เจอกันม.1
0: ม.1
2: เข้าเรียนปรับพื้นฐานตากลมๆแก้มป่องๆน่ารักตัวเล็ก
0: ๆค่ะนี่ก็ตัวเล็กนะ
1: ทำไมจ๊ะถึงเข้าชุมนุมวรรณศิลป์นะครับ
0: ก็คือจุดเริ่มต้นแรกๆอะค่ะก็คือมันมีแบบรุ่นพี่ไงรุ่นพี่หน้าตาดีๆอะไรเงี้ยนะ
1: อยู่ในชุมนุม
0: อยู่ชุมนุมด้วยแล้วก็มันมีอยู่คนนึงอ่ะแบบจะเห็นเขาชอบเขียนกลอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหวังว่าถ้าแบบเข้าชุมนุมวรรณศิลป์เนี่ยอาจารย์คงสอนให้เราเขียนกลอนแบบโต้ตอบได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเขียนไม่เป็นนะคะ
1: อาจจะเอาไปแต่งกลอนจีบเขาด้วย
0: คือหนูไม่ได้เป็นคนแต่งกลอนเก่งไม่ได้เป็นคนพูดเก่งแต่แบบเขินๆออกจากแนวเขินๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยครูก็ไม่ได้สอนให้แบบแต่งกลอนแบบจีบหนุ่มแต่ว่าสอนให้เรื่องของการใช้โครงสี่สุภาพการสัมผัสการอะไรแบบน
1: ี้
0: ใช่ซะส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าจบชุมนุมนั้นเนี่ยกลอนจีบหนุ่มก็ไม่ได้ได้แต่แบบวิชาความรู้ที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้อะค่ะก็คือแบบครูรู้ไหมว่าจะได้รางวัลได้นะ
1: รางวัลอะไรครับ
0: รางวัลผู้ชายภาษาไทยดีเด่น
1: เลยโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วย
0: รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญค่ะ
2: จ้าจ๋าเนี่ยคงจะเป็นลูกศิษย์คนแรกที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับภาษาไทยการใช้ภาษาไทยเป็นคนแรกด้วยแต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนเราเนี่ยมีประเภทที่ครูเป็นผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยรวมทั้งผู้บริหารด้วยเนี่ยได้รับรางวัลเดียวกันนี
0: ้
2: แต่เป็นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเหมือนจ้าจ๋าเป็นรางวัลเดียวกันแปลว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยก็ได้รับรางวัลผู้บริหารก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการส่งเสริมภาษาไทยระดับชาตินี้เหมือนกัน
0: ก็จริงๆแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจออาจารย์บ่อยนักนะคะก็นานๆจะไปเจอสักทีเวลามีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่ว่าก็จะอยากจะบอกครูว่าจะไม่เคยลืมจะคิดถึงครูตลอดแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยหรือเกี่ยวกับ

0: ที่ครูเคยสอนจับไว้จ๊ะก็จำได้แล้วก็เอาไปบอกต่อว่าจ๊ะมีความสุขที่ได้มีโอกาสเรียนที่นี่ได้มีครูภาษาไทยคนแรกของจ๊ะเป็นอาจารย์นิวัชชัยค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบใจมาก
0: วันนี้จ๊ะก็มีของมามอบให้ด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะอาจารย์นี่ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: สาธุ
0: สาธุแล้วก็มีความในใจเล็กๆน้อยๆจริงๆเนี่ยมอบให้ครูด้วยค่ะ
2: พิ
0: เศษตรงที่ว่าครูภาษาไทยทั้งทีเนี่ยก็ต้องเขียนเป็นแบบเป็นกลอนนะคะ
3: ถึงครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูภาษาไทยสุดฮาปัจจุบันรองผอ.สุดเก๋าบ่ายวันศุกร์ลูกศิษย์แสนคิดถึงสุดคำหนึ่งถึงครูที่เคยสอนจึงอยากบอกความในใจผ่านบทกลอนถึงคุณครูผู้สอนจากดวงใจแม้เหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นเพียงได้เห็นศิษย์ทุกคนนั้นเติบใหญ่มีวิชาความรู้ติดตัวไปเอาไว้ใช้ได้รางวัลอย่างตัวเราผ่านเวลามาแล้วเป็น10ปีแต่ความรู้และครูนี้ไม่เคยเฉาได้เลื่อนขั้นแถมอินเทรนเท่ไม่เบารูปของเราอัพเฟซดีไหมครู

0: ถือพวงมาลัยแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจ๋ากำลังจะไปหาคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณครูที่จ๋าแอบประทับใจมาตลอดแต่ว่าไม่ทราบคุณครูจะรู้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะก๊อกก๊อกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีลูกสวัสดี
0: โอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้มาสวัสดีคุณครูค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะเอ้ยนี่ค่ะก็คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: มีสวยๆขึ้นไปเยอะๆนะคะมีเรตติ้งดีๆ
1: หรอกมั้ง
0: นี่นะคะก็คือคุณครูอีกท่านนึงนะคะที่จะแอบประทับใจมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะเพราะว่าคุณครูน่ารักเป็นกันเองตลกเหมือนเพื่อนนะคะที่เป็นครูสอนวิชาสังคมซึ่งเป็นวิชาที่จะแบบแอบกลัวมากแต่ครูไม่เคยสอนนะคะนี่คือคุณครูสถาพรสังกนิษฐ์ค่ะ
2: รู้สึกคนนี้น่ารักไหมครับ
3: น่ารักคือเขาเป็นคนที่มีหลายบุคลิกในตัวเองจะว่าโกก็ใช่
0: วาย
3: ก็คือเขาเป็นคนเรียบร้อยไหมถ้าบุคลิกส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะโกแต่ถ้าจะจับให้เรียบร้อยเนี่ยได้เลยทันทีก็เหมือนกับมองว่าอนาคตเขาต้องเป็นดาราได้อะ
0: จริงเหรอคะ
3: ใช่เพราะทำทุกอย่างให้เต้นก็เต้นให้รำก็รำได้ให้ร้องเพลงก็ร้องได้บทจะเอามาเป็นมารยาทปุ๊บเนี่ยให้กราบให้ไหว้ทำได้สวยทำได้ดี
0: โอ้โห
3: แล้วก็เป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากภูมิใจมากคือตรงที่เขาเป็นเด็กที่ไม่ลืมตัวเจอครูบาอาจารย์เนี่ยคือทักทายตลอดไม่ถือตัวยังไงก็เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่มัธยมเป็นแบบนี้เจอเมื่อไหร่ก็ลักษณะเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง มีเปลี่ยนอย่างนี้คือความสวยเพิ่มขึ้น
0: ว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจะเจอคุณครูเหมือนเล่นกันคุยหยอกล้อกันแต่ว่าไม่เคยเลยที่คุณครูจะรู้ว่าจริงๆจะแอบมีอะไรจะก็จะนึกถึงแอบแบบประทับใจอยู่ลึกๆเพราะรู้สึกว่าแต่ว่ามีครูน้อยคนนะคะที่สอนหนังสือด้วยแล้วก็ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองเหมือนเพื่อนำให้เด็กเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาคุยแล้วก็จ๋าเองรู้สึกว่าครูเข้ากันได้กับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆรุ่นพี่ที่โตสุดหรือรุ่นน้องเด็กๆม.1ก็เกาะครูเนี่ยถ้าครูไปไหนนะคะ
3: ไปด้วย
0: เกาะตามกันเป็นพวงเลย
3: ไปด้วย
0: ชอบครูก็สวยด้วยแล้วก็ยังเหมือนวัยรุ่น
3: อันนี้พูดถูกแต่น่ารักตรงนี้แหละ
0: ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาดอกไม้มาให้ครูแล้วก็อยากจะบอกคุณครูว่าจ๋าดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสแบบสนิทผูกพันกัน
3: ก็ขอให้จ๋าเนี่ยรักษาความดีที่มีทุกวันนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นเด็กกตัญญูตลอดไปนะคะอันนั้นครูเชื่อว่าจ๋าเนี่ยเป็นเด็กมีความกตัญญูเพราะนั้นความกตัญญูเนี่ยจะช่วยให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆเรื่องนะคะอย่าลืมโรงเรียน
0: ขอบคุณค่ะ

ถึงโรงเรียนจ้าจ๋าแล้วนะคะจ้าจ๋าจะพาไปรู้จักตัวตนของจ้าจ๋าก่อนเลยละกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจ้าจ๋าเป็นเด็กขี้อายค่ะเรียบร้อยแต่ว่าคุณครูอยู่ท่านนึงค่ะที่จุดประกายเขาเรียกว่าทำให้จ้าจ๋าเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ได้เล่นดนตรีได้ร้องรำทำเพลงนะคะรวมถึงได้รำด้วยนะคะคุณครูท่านนี้ก็คือ

0: และอีกหนึ่งความสามารถของเธอนอกจากการแสดงแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเธอสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะกีตาร์และเคยแข่งขันชนะเลิศระดับจังหวัดมาแล้วความสามารถนี้ก็ได้คุณครูชลิตพนะเจริญสวัสดิ์ครูสอนดนตรีเป็นผู้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ให้กับเธอ
1: ด
0: ี
1: มาก
2: เก่งมากสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สุภัยสวัสดีจ้า
2: โอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ
3: น
2: ัก
3: เรียนเคาร
2: พโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: นั่งลงสวัสดีจ้า
2: สำหรับจ้าเองเหรอคะคืออาจารย์ชลิตเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จ้านึกถึงตลอดไม่ว่าจะจะกลับมาโรงเรียนกี่ครั้งนะคะหรือว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่มันเหมือนเป็นความผูกพันซึ่งจ้าเองก็บอกไม่ได้ว่าทำไมเราเองไม่ได้เรียนวิชาที่อาจารย์สอนมาแบบตลอดต่อเนื่องอะไรกันมากแต่ว่าคืออาจารย์เป็นประจำชั้นคนแรกเป็นเหมือนกับคุณครูที่ให้โอกาสในการที่ให้จ๋าได้มาทำกิจกรรมดีๆในโรงเรียนคือเหมือนกับจ๋าว่านอกจากที่จ๋าจะเรียนเพื่อพัฒนาเรื่องของสมองสติปัญญาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของของ EQ ที่ทำให้จ๋ารู้สึกว่าจ๋าฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้การอยู่ร่วมกันเป็นวงเป็นทีมเป็นอยู่ในแก๊งรำซึ่งอายุแตกต่างกันชั้นแตกต่างกันคุยคนละเรื่องกันแต่ว่าเรามีจุดร่วมเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าจ๋าเองแบบเดินเฉยๆคงไม่ได้มีใครให้โอกาสตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรจะไม่ได้กลับมาโรงเรียนนานแค่ไหนจ๋าก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอ
4: ครูมาเห็นแววความสามารถในการเล่นกีตาร์ของจ๋าตอนไหน
1: ถ้าจำได้จริงๆมอต้นไม่รู้หรอกมอต้นเนี่ยเขาไปแอบเรียนจากสยามวงการหรืออะไรเนี่ยไม่รู้หรอกมารู้จริงๆเรื่องกีตาร์นี่น่าจะมอปลายมีประกวดก็ให้เขาไปประกวดที่1ด้วย
2: ที่1
1: ระดับจังหวัดก็ถือว่าสูงแล้วล่ะ
2: ระดับจังหวัด
4: อาจารย์ภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากไหม
1: โอ้ภูมิใจมากรู้สึกว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมามีครูเบได้มาพบกับจ๋าว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเนี่ยว่าเขาก็มีความสามารถที่จะไปทางด้านนี้ผมเองผมก็พยายามอยู่นะแต่ยังสู้เขาไม่ได้เลยเขาลูกศิษย์ไปเป็นแล้วก็ถือว่าภูมิใจมาก
2: วันนี้จ๋าก็มาเยี่ยมคุณครูนะคะเขาให้ครูสุขภาพแข็งแรงนะคะเอามาฝากค่ะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งค่ะครูนี่อันนี้เป็นการ์ดค่ะหนูไม่เคยเขียนจดหมายถึงครูเลยไม่เคยให้การ์ดครูเลยค่ะ
1: เหรอโอ้ยขอบคุณมาก
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะสำหรับความเมตตาความรักและความเอ็นดูที่ครูมีให้จ๋าเสมอมาจ๋าบอกคนอื่นๆเสมอว่าจ๋ามีครูสอนวิชาดนตรีศิลปะที่ใจดีและเก่งที่สุดในโลกอยู่ที่โรงเรียนนี้กลับมาหาครูเป็นครั้งที่2แล้วแต่ก็ยังไม่เคยเขียนการ์ดสักทีวันนี้อยากบอกคุณครูชลิตว่าจ๋ารักและคิดถึงครูเสมอค่ะพิมพ์ละตาเด่นดวงจ๋า
2: ค่ะก็สำหรับเพลงที่จ๋าจะเล่นตอนนี้นะคะก็เป็นเพลงแรกค่ะที่คุณครูเคยให้โน้ตจ๋าเอาไว้ไปซ้อมซึ่งตอนนี้จ๋าก็เพิ่งรู้ว่าแบบเอ้ยนี่เป็นเพลงแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ได้คุยกับครูแล้วก็ครูก็ดึกขึ้นมาแล้วจ๋าก็ยังจำได้ทั้งที่จ๋าไม่ได้ซ้อมมาประมาณพูดตรงๆประมาณ4-5 ปีแล้วนะคะก็ลองฟังดูนะคะ

0: จำไม่ได้ไ
1: ม่ค่ะคุณค่ะจริงๆจ๋าก็เตรียมเพลงมาให้สันชลิตเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือปกติไม่เคยเล่นเพลงจีบหนุ่มเลยค่ะโอเคก็เพลงนี้แล้วกันนะคะแทนความคิดถึงค่ะ

สึกของจ๊ะจ๋าหลังจากที่ได้กลับมาในโรงเรียนวันนี้นะคะจ๊ะจ๋ารู้สึกว่าจ๊ะจ๋าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสกลับมาเจอคุณครูที่เคยสอนจ๊ะจ๋าอีกครั้งหนึ่งถึงแม้เวลาจะผ่านไปมากแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูทุกท่านก็ยังจำเรื่องราวของจ๊ะจ๋าได้รวมถึงยังมีความประทับใจความทรงจำหลายๆอย่างซึ่งหลายเรื่องจ๊ะจ๋าก็ลืมไปแล้วจ๊ะจ๋าจะบอกคุณครูมากกว่าที่จ๋าพูดไปเมื่อสักครู่นี้อีกมากมายเลยที่พูดไปเป็นแค่ความรู้สึกที่จ๋าคิดออกในตอนนั้นเท่านั้นเองนะคะถึงวันนี้เนี่ยจ๋าเรียนจบแล้วจบปริญญาตรีแล้วจ๋าเองก็อยากจะบอกคุณครูนะคะว่าความสำเร็จของจ๋าที่ผ่านมารวมถึงความสำเร็จหลังจากวันนี้คุณครูเป็นส่วนหนึ่งทำให้จ๋ามีวันนี้ได้ค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่คิดถึงครูกลับไปหาท่านสักครั้งนะคะจ๋ารับรองว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีๆปลื้มใจเหมือนจ๋าในวันนี้แน่นอนค่ะ

0: พิธีกรและดีเจหนุ่มของวงการบันเทิงเอิร์ธสันอิทธิสุขนันเขาเป็นศิษย์เก่าคนเก่งลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปร่วม20ปีสิ่งดีๆที่เอิร์ธได้รับจากที่นี่ก็ทำให้เขารักและผูกพันโดยเฉพาะครูทุกท่านที่เคยสั่งสอนและอบรมบ่มนิสัยจนทำให้เขาประสบความสำเร็จและแม้เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนทุกวันนี้เขาก็ยังโทรศัพท์หรือไม่ก็กลับไปเยี่ยมคุณครูผู้มีพระคุณอยู่เสมอและวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาจะได้กลับไปหาคุณครูที่เขาคิดถึงและย้อนรำลึกถึงความทรงจำดีๆในรั้วเทพศิรินทร์โดยครั้งนี้เราได้นัดหมายเอาไว้ที่ร้านชั้นขนมหวานซึ่งเป็นกิจการของเขาเอง
1: สวัสดีครับเอิร์ธสันอิทธิสุขนันครับก็ผูกพันนะครับเพราะว่าก็อยู่มา6ปีครับอยู่ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ผูกพันกับเพื่อนผูกพันกับโรงเรียนครับเพราะว่าก็คือช่วยกิจกรรมโรงเรียนเยอะนะครับหลังจากที่จบไปแล้วก็อาจารย์ก็ยังเรียกกลับไปบ้านนะครับผูกพันกับคุณครูไหมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็พอด้วยภาระหน้าที่การให้เลยปัจจุบันก็ห่างๆไปบ้างถ้าตามปกติคุณครูจะบอกว่าเป็นคนแบบร่าเริงแจ่มใสครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยนะครับคุณครูจะบอกก็คือตั้งแต่สมัยเข้าไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมเนี่ยครับแต่งตัวตามระเบียบเป๊ะมากนะครับโดยส่วนมากจะเป็นเด็กที่คุณครูรักพูดแล้วเหมือนเข้าข้างตัวเองไงชอบคนแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือจะเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อย
2: ทีนี้พูดถึงครูบ้างให้เอิร์ธเนี่ยพูดถึงครูที่ประทับใจ
1: จริงๆประทับใจหลายท่านครับแต่ว่าเท่าที่ผูกพันเยอะหน่อยแล้วก็ยังมีบางท่านที่ยังติดต่อกันบ้างในปัจจุบันอาจารย์วันธนีผูกพันในแง่ของอาจารย์เขาเคยสอนคืออาจารย์เขาประจำชั้นอีกห้องหนึ่งในโปรแกรม2เราก็จะไปผูกพันแล้วก็ไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนคุณแม่ที่รักลูกอ่ะที่สอนคือด้วยการแต่งตัวเลยครับก็คือแบบนานๆทีอาจารย์จะแต่งตัวสวยงามแบบครบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็อย่ามาแซวชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วดูแล้วเขาชอบอย่างเงี้ยอาจารย์ท่านต่อไปก็จะมีอาจารย์วรรณาครับคนนี้ที่แปลกคือไม่ได้ประจำชั้นแต่ว่าก็ผูกพันเพราะว่าเพื่อนสนิทเป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์นี่ครับเราก็จะได้เข้าไปพูดคุยเล่นได้แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้สอนด้วยซ้ำนะเป็นคนล่าเริงเป็นกันเองนะครับคือดูเหมือนปากร้ายแต่ใจดี

0: วันนี้นอกจากความคิดถึงที่จะนำไปฝากคุณครูแล้วเขายังเตรียมสิ่งที่คุณครูชอบรับประทานไปฝากคุณครูด้วย
1: ทีละท่านก่อนนะครับอาจารย์วรรณาก็ต้องมีแบบนี้ไปด้วยครับจำได้ว่าอาจารย์ชอบทานมะเขือเทศมากสมัยก่อนเวลาตอนมาถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับมันก็ต้องเดินผ่านตึกไปก่อนที่จะขึ้นบันไดไปชั้นบนเนี่ยครับก็จะผ่านห้องพักครูซึ่งอาจารย์วรรณาก็จะนั่งอยู่กับอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับสังเกตได้ทุกเช้าเขาจะต้องมีมะเขือเทศวางอยู่บนโต๊ะเอาไปฝากอันที่สองถ้าจะเป็นอาจารย์วรรณีก็จะมีขนมไปฝากอีกหนึ่งท่านก็จะมีขนมไปฝากด้วยพร้อมกับของว่างด้วยแล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์สุษณีอาจารย์ชอบทานพวกแบบผัดขิงก็เอาไปฝากด้วยเหมือนกันเตรียมของเรียบร้อยครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวท่านแรกที่เราจะไปหาจะเป็นอาจารย์วรรณีครับแต่ว่าอาจารย์เกษียณแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนครับก็อยู่ที่บ้านเดี๋ยวต้องโทรไปถามก่อนว่าอยู่บ้านหรือเปล่า
2: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สบายดีครับ
2: ใครพูดเหรอคะ
1: สันครับสันสันครับ
2: เหรอคะโอ้ยดีใจจังเลย
1: สบายดีครับอาจารย์ครับ
2: สบายดีเหรอลูก
1: สบายดีครับวันนี้อาจารย์อยู่ไหนครับนี
2: ่อยู่ที่วัดเทพศิรินทร์มาไหว้พระ
1: โอ้โหพอดีเลยประจวบเหมาะงั้นเดี๋ยวผมกำลังจะไปหาอาจารย์วรรณากับอาจารย์สุษณีที่โรงเรียนงั้นเดี๋ยวผมแวะไปหาด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหประจวบเหมาะพอดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราก็เรียกว่า one stop shopping ครับเราจะได้ไปที่เดียวแล้วครบเลยทั้ง3ท่านครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวไปครับ
0: หลังจากที่ทราบว่าครูวรรณีตันทวุฒโธออกมาทำบุญที่วัดเทพศิรินทร์ระหว่างทางเขาก็เลยแวะซื้อเครื่องสังฆทานเพื่อไปทำบุญกับครูที่วัด
1: ถึงแล้วครับโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับก็งั้นเดี๋ยวแวะไปหาคุณครูเลยดีกว่าครับหาอาจารย์วรรณีก่อนคนแรกครับเพราะบอกว่าอยู่ในวัดตะกี้โทรเช็คแล้วเรียบร้อยอันนั้นตึกโชดึกครับเป็นตึกข้างๆกับตึกแมนเข้ามาแรกๆเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นมัธยมต้นฝั่งนั้นเป็นมัธยมปลายแล้วก็จะได้เรียนม .1 2 3ที่นี่ก่อนแต่พอจะได้ไปเรียน4 5 6ที่นู่นพี่แกก็สลับฝั่งครับก็เลยกลายเป็นว่า4 5 6ก็ยังเรียนอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็จะอยู่ประจำชั้นที่ตึกนี้ตอนม .1 ด้วย1ครั้งแล้วก็ม .6 ด้วยอีก1รอบสวัสดีครับ
3: ดีค่ะ
1: แนะนำตัวให้ฟังนิดนึงครับคนนี้คืออาจารย์วรรณีครับที่ตะกี้แอบนินทาถึงอาจารย์กำลังจะไปไหนครับ
3: จะเข้าไปในวัด
1: ไปวัดครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าพอดีผมคุยกับอาจารย์ตะกี้ก็เลยซื้อชุดสังฆทานมาด้วยจะได้ไปทำบุญกับอาจารย์เลยพร้อมกัน
3: ได้เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวไปเอาของที่รถก่อนตอนนี้เวลากลับบ้านผมก็จะผ่านทางนี้แหละครับแล้วก็จะผ่านนี่ครับที่เก็บอัฐิของเจ้าคุณหนอพระที่เป็นเคารพสักการะของเด็กเทพศิรินทร์เนาะเจ้าคุณหนอจะเป็นพระที่เป็นพระรูปที่แบบเน้นเรื่องราวของการปลงนะครับก่อนที่ท่านจะอาพาธแล้วก็มรณะไปท่านจะจำวัดในโรงนี่คุณแม่ผมเล่าให้ฟัง
3: ตอนคุณครูมาทำงานใหม่ๆเนี่ยคุณครูก็มาทันท่านนะมาทันท่านแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณภาพ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: จะเป็นเด็กที่โดยรวมแล้วตั้งใจเรียนเรียนเก่งเรียนใช้ได้ค่ะแล้วนอกจากเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะคะเขาจะทำกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเอิร์ธก็จะมีเพื่อนเยอะแยะมากเลย
1: อาจารย์วันธนีในความทรงจำของเอิร์ธเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: เป็นคนนิ่งๆเลยครับคือจะไม่แบบไม่ค่อยแต่งตัวสำหรับตัวเองนะครับวันไหนแต่งตัวสวยมาก็จะโดนลูกศิษย์แซวมากตลอดเวลาไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะเลยเขินไปเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าด้วยเรื่องของภาระความรับผิดชอบเรื่องของการใส่ใจเรื่องของวิชาการการเรียนการสอนเนี่ยเต็มที่คือเหมือนประมาณว่าเรื่องของตัวเองไว้ทีหลังอะเอาเรื่องลูกศิษย์ไว้ก่อนอย่างที่บอกตอนต้นนะครับเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยครับอยู่ในโอวาทของอาจารย์ตลอดก็จะถามว่ามีครั้งนึงที่อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เรียกผมตอบแล้วผมตอบไม่ได้ใช่ไหม

0: อาจารย์ยังจำได้ถึงปัจจุบันเลยอะ
1: ช่วงนั้นสอนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบแล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงเรื่องกำเนิดศาสนาคริสต์โมเสสเนี่ยขึ้นไปบนเทือกเขาซีนายแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็กลับลงมาเนี่ยบังเอิญพอดีเขาคุยกับเพื่อนเขาก็ก้มลงไปหยิบของในกระเป๋าเหมือนจะเอาขึ้นมาให้เพื่อนดูจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาเนี่ยครูก็ถามเขาว่าโมเสสนำอะไรมามันก็เข้าจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาแทนที่เขาจะพูดถึงโมเสสเขาก็เลยตอบว่าเขาเอาอะไรขึ้นมาพอดีจังหวะตรงนั้นก็เป็นที่ขำขันของเพื่อนทั้งห้องเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ตอบอีกตามอีกครูก็ถามนะฮะว่าไงนะอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าครูไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาตอบเขาก็ตอบซ้ำอีกทีนึงตัวเขาก็คงจำได้จนถึงทุกวันนี้
0: คือเราก็นึกว่าไอ้เพื่อนก็ถามเพื่อนประมาณบอกประมาณว่าแบบจานถามว่าเอาอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็หยิบแล้วก็ตอบอย่างแบบชัดเจนมากถ้อยชัดคำหรือแบบหน้าซิดๆด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราเผลอแวบไปแค่แบบ2นาที3นาทีบางครั้งมันอาจจะหลุดเรื่องของความรู้ที่มันจำเป็นไปอาจจะไปออก entrance ข้อนั้นก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็คือก็ไม่ควร
2: แล้วคุณครูล่ะครับประทับใจอะไรในตัวเอิร์ธบ้างครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยนะคะสันเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่มีสัมมาคารวะห่วงหาอาทรอย่างเวลาเดินผ่านเนี่ยอาจารย์ทานข้าวหรือยังอาจารย์จะไปไหนปกติถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้ากล้ามาคุยกับครูสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยจะปฏิบัติกับอาจารย์ทุกท่านเพราะนั้นขณะที่เขาอยู่ในโรงเรียนเท่าที่ครูรู้จักเขาเนี่ยก็จะเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะ
2: ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจไหมครับได้ติดตามผลงานไหมครับ
1: ติดตามผลงานแล้วก็ภูมิใจคุณครูเคยพูดกับเขาเวลาที่พบเขานะคะบอกว่าก็รู้ว่าเขางานเยอะบอกว่าเอิร์ธเป็นยังไงครูคิดถึงเธอครูก็ต้องเปิดทีวีดูเขาก็จะขำๆตอน
0: ที่อาจารย์จะชอบแซวว่าแบบว่าหญิงนะเดี๋ยวนี้เรียกแล้วไม่หันเพราะว่าเรียกผ่านทีวี
1: แล้วก็จำได้ไหมตอนที่เอิร์ธยังเรียนอยู่เนี่ยคุณครูเอาขนมชั้นมาให้ทาน
0: อ
1: ะแล้วเอิร์ธบอกกับครูว่าอย่างไร
0: ว่าจำไม่ได้แล้วครับ
1: ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอ
0: เรา
1: ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าตอนนี้ก็จะไปทำขนมขายเป็นอาชีพ
0: แล้วก็ขายขนมชั้นซะด้วยวันนี้ก็มีมาด้วยครับ เป็นขนมที่ร้านครับพร้อมของว่างแล้วก็มีขนมชั้นครับพวงมาลัยครับ
1: ค่ะก็คุณครูก็ขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และครูบาอาจารย
0: ์ครับ
1: มีเพื่อนมากมายนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไป
0: ขอบพระคุณครับผมมีการ์ดด้วยครับเรียนอาจารย์วรรธนีคือปกติแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราเขียนจดหมายถึงคุณครูครับเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำสุภาพครับขอบคุณสำหรับคำสั่งสอนนะครับเราก็ปิดท้ายด้วยความรักครับว่ารักนะจุ๊บจุ๊บ

0: นี่คือบรรยากาศในโรงเรียนครับตะกี้อย่างที่บอกไปคือในฝั่งนู้นอ่ะเอิร์ทจะได้เรียนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะกลายเป็นตอนมอต้นอันนี้จะเป็นพี่มอปลายเรียนแต่พอเองเป็นพี่มอปลายก็จะกลายเป็นน้องมอต้นมาอยู่ฝั่งนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เฉพาะช่วงเวลากลางวันครับเพราะว่าโรงอาหารอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีเห็นเป็นคำไม่ควรเป็นคนรกโลกนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาเฉพาะเลยจริงๆเราจะเรียกกันว่าณสิยาโลกวัฒโนนะครับก็คือเป็นคำขวัญของนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับเพื่อจะเป็นการปลูกฝังต่อไปในอนาคตว่าทำยังไงก็ตามอย่าเป็นคนรกโลกก็คือเนี่ยแหละครับคำขวัญของนักเรียนแล้วก็คำขวัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับไม่ควรเป็นคนรกโลกครับเป็นดอกรำเพยนะครับมีมอม้าครับพาทิตย์แล้วก็ณสิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกครับตรงนี้คือหน้าโรงเรียนอีกหนึ่งฝั่งครับที่เดินเข้ามาแล้วก็ทุกคนจะต้องมาสักการะครับเพราะว่าเป็นในนี้เขียนเลยนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระองค์ท่านคือรัชกาลที่8นะครับเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับ
1: ได้หวนรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆในโรงเรียนกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พบกับครูวรรณาอาชาสันติสุข
0: ตอนนี้จะไปหาอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับคนนี้ไม่ได้ประจำชั้นครับไม่เคยสอนด้วยนะครับแต่ว่าก็ผูกพันมากเหมือนกันครับอาจารย์วรรณาเดี๋ยวไปที่ตึกนู้นครับขึ้นมาที่ชั้น2ของตึกแมนครับตึกนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเรียนทั้งมอต้นมอปลายนะครับม.1 เรียนอยู่ข้างล่างครับห้องประจำชั้นแต่ว่าตอนม.6 เนี่ยครับห้องประจำชั้นอยู่ห้องนู้นตรงที่เป็นเขียนว่า6/5เก่าแต่ว่าปัจจุบันคือตัวเลขเขาจะสลับกันไปนะครับสมัยก่อนจะเป็น6นะทางนู้น6/6อยู่นู่นแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็น6/5แล้ว6/6ตรงนี้คือ6/7เก่าซึ่งเป็นห้องประจำชั้นของอาจารย์ที่กำลังจะมาหาเนี่ยครับอาจารย์วรรณา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
7: huh?
6: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่าง ซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อัน

ซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ Boolean force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้

เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอากลุ่มที่หนึ่งออกมาก่อนเลยนะคะต่อแถวกันมาใส่หยอดเลยนะคะมีแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกระทิ
1: เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมที่จะได้ทำขนมครกและดูตั้งอกตั้งใจกับสิ่งที่คุณแม่เตรียมมาสอนกันใหญ่เลยนะคะซึ่งตอนนี้แม่จ๋ากำลังสอนให้เด็กๆทำตัวแป้งขนมครกค่ะ
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่สองเตรียมส่วนผสมของแป้งนะคะกลุ่มที่สองมีแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกะทิข้าวสุกแล้วก็เกลือป่นนะคะกลุ่มต่อไปเตรียมตัวเลยนะคะกลุ่มต่อไปนะคะแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกะทิเกลือป่นข้าวสุกนะคะต่อไปค่ะแป้งข้าวเจ้าเลยค่ะน้ำหางกะทิแล้วก็ข้าวสุกค่ะ
2: อันนี้สีสวยๆใส่อะไรคะ
0: ใส่น้ำหวาน
2: คือแดงค่ะเราใส่ลงไปในขั้นตอนของการผสมแป้ง
0: ค่ะ
2: เคล็ดลับเยอะแบบนี้เป็นเพราะว่าเรียนโฮเทลแมเนจเมนต์มาแล้วชอบทำอาหารหรือเปล่าคะ
0: ชอบทำอาหารด้วย
2: ชอบทำอาหารอันนี้แสดงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราจะทำได้ดีถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะก็จะส่งผลไปถึงลูกด้วยค่ะลูกเราก็จะชอบทำอาหารตามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปเป็นส่วนผสมของตัวหน้ากะทินะคะเด็กๆต่อแถวกันมาเลยค่ะหน้ากะทิก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะคะ
3: เด็กๆใครเคยเห็นกะทิบ้างกะทิเป็นกล่องหรือกะทิเป็นลูกว่าแล้วเฉียวเด็กส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ากะทิอยู่ในกล่องกะทิไม่ได้อยู่ในกล่องอย่างเดียวนะกะทิมันมาจากมะพร้าวแบบนี้ด้วยแล้วลูกเปล่าสมัยก่อนก็ใช้อะไรขูดมะพร้าวอ่ะ
4: ใช้ทุบเอา
3: แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
0: แล้วมีวิธีไหนคะ
3: ใช้อะไรอีกใช้ช้อนขูดมะพร้าวแล้วอะไรอีกใครเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายแบบมีกระต่ายมีหูยาวๆเปล่า
4: ไม
3: ่
4: ใช
3: ่มันเป็นยังไง
4: น
3: ั่
4: งแล้วข
3: ูดไว้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนเก่งมากเลย
1: หลังจากรู้มาว่ากะทิมาจากไหนแล้วก็ถึงขั้นตอนการทำหน้ากะทิเพื่อไว้หยอดด้านบนตัวแป้งขนมครกกันแล้วล่ะค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือรับรองเสร็จไวแน่ๆเลย

0: ขนมครกเลยค่ะ
1: แม่จ๋าคะคนไหนลูกคุณแม่คะ
0: ลูกแม่จ๋าชื่อน้องแบมอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: คนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะหนูก็ว่าอย่างนั้นละค่ะเพราะรู้สึกว่าจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
0: อยู่ที่บ้านช่วยแม่จ๋าทำกับข้าว
1: แล้วพอคุณแม่มาที่โรงเรียนเขาก็ยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยใช่ไหม
0: คะ
1: สังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้เด็กๆนั้นมีความสุขแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะเรียนเพราะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นหน่วยสนับสนุนของเขา
0: พอแม่มาเป็นผู้นำหน้าห้องก็จะกระตุ้นให้ลูกมาเป็นผู้นำของเพื่อนๆด้วยค่ะ
1: ดีมากๆเลยค่ะ
2: เด็กๆนะคะก็ต้องมีสีสันค่ะคุณแม่จ๋าก็เลยเตรียมสีสันเอาไว้แต่งหน้าขนมครกของเราวันนี้ด้วยค่ะ
3: หอมจริงๆเลยค่ะกับขนมครกฝีมือเด็กๆและคุณแม่แถมตัวแป้งที่หย่อนลงไปก็เต็มไปด้วยสีสันอันหลากหลายเลยทีเดียว
4: เด็กในวัยนี้บางครั้งจะไม่ค่อยชอบทานผักแล้วก็จะต่อต้านนะคะแต่คุณแม่ก็จะพยายามสอดแทรกโดยการเอาผักไปโรยหน้าในขนมนะคะก็ทำให้เด็กๆที่ไม่เคยทานผักก็ได้ทานผักเพราะว่าเขาอยากทานให้ครบทุกๆหน้าหรือว่าแม่ก็ดัดแปลงนอกจากจะเป็นขนมครกธรรมดาแม่ก็ทำเป็นขนมครกไข่ด้วยค่ะโดยใช้ไข่นกกระทามาทำแล้วก็เด็กบางคนไม่ทานไข่ก็เริ่มมาทานไข่แล้วก็ยกมือขอทานไข่อีกรอบนึงอย่างนี้ก็มีค่ะ
1: หอมมากเลยเดี๋ยวเด็กๆก็คงจะทานกันอย่างอร่อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าแล้วก็คุณแม่เอกค่ะคุณแม่อาสาของที่โรงเรียนอนุบาลแสงสมค่ะ
3: หลังจากแม่อาสาได้ลงมือสอนและตัวเด็กๆเองก็ได้มีส่วนร่วมทำให้ขนมครกที่ได้กลายเป็นขนมครกแสนอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยล่ะค่ะ
5: เราขอขอบคุณแม่จ๋าที่มาสอนทำขนมครกพวกเราสนุกและอร่อยมากเลยค่ะพวกเราขอมอบของที่ระลึกให้กับแม่จ๋าพวกเราขอขอบคุณแม่เอกที่มาสอนทำขนมครกพวกเราจะมอบของที่ระลึกให้กับแม่เอกค่ะ
4: กิจกรรมพ่อแม่อาสาให้ข้อดีกับทั้งเด็กๆแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือข้อดีนะคะของเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้ฝึกการเป็นผู้นำนะคะได้กล้าแสดงออกได้แสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะพอมีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มาก็จะทำให้ลูกๆภูมิใจในตัวของพ่อแม่ด้วยค่ะแล้วลูกๆ ก็จะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านี่คุณพ่อคุณแม่ของฉันนะคะพรุ่งนี้เขาจะมาทำกิจกรรมอะไรให้เพื่อนๆค่ะ
6: ตอนแรกก็คงจะต้องดูตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราถนัดทางไหนบางท่านถนัดทางศิลปะสิ่งประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะคะบางท่านก็ทำอาหารเริ่มแรกก็คือพ่อแม่เนี่ยทำกับลูกก่อนแล้วก็ดูว่าลูกเนี่ยสนใจด้านไหนแล้วเสร็จแล้วก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาเสนอให้คุณครูหรืออาจารย์ใหญ่ดูว่าเราจะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาทำที่โรงเรียนอาจารย์ใหญ่เห็นด้วยไหมพร้อมที่จะให้เรามาไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะชวนพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นให้มาช่วยเราด้วยค่ะ
3: การที่ผู้ปกครองอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเรียนส่วนเด็กเองยังได้รับความรู้ความเพลิดเพลินหรือฝึกทักษะต่างๆตามความถนัดของผู้ปกครองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กอย่างมากเลยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้มาพูดคุยกันถึงฝั่งคุณครูบ้างนะคะว่าโครงการนี้มีมานานหรือยังค่ะมาพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณวรา
1: ค่ะคุณมนทิรา
7: ค
1: ุณศิลป
7: ์
1: นะคะอยากทราบว่าโครงการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาทำกิจกรรมอาสาเนี่ยค่ะที่โรงเรียนมีมาหลายปีหรือยังคะ
7: ค่ะมีมาหลายปีแล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา2550ก็ประมาณ4ปีแล้ว
1: แล้วตอนที่เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรไหมคะถึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา
7: ก็คิดว่าอยากจะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าได้เห็นศักยภาพของผู้ปกครองแต่ละท่านว่ามีความถนัด หรือว่ามีงานอดิเรกที่น่าสนใจหรือว่ามีอาชีพที่น่าสนใจซึ่งหลากหลายมากค่ะเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากแล้วผลประโยชน์ก็จะมาตกกับเด็กๆนอกเหนือจากที่คุณครูให้อยู่แล้วทุกวันค่ะ
1: ตอนเริ่มแรกเนี่ยยากไหมคะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเล่าให้เราฟังนิดนึง
7: ไม่ยากเลยนะคะเพียงเราสื่อสารกับท่านผู้ปกครองให้ได้ทราบวัตถุประสงค์ค่ะอุปกรณ์ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองผู้ปกครองก็เต็มใจเลยค่ะมีจิตอาสาที่ดีมากเลยค่ะ
1: แสดงว่าใช้จิตอาสาไม่ต้องใช้สตังค
7: ์ใช่แล้วค่ะอุปกรณ์เนี่ยท่านผู้ปกครองก็จะเตรียมมาบ้างถ้าขาดเหลืออะไรให้โรงเรียนช่วยเตรียมเราก็ช่วยเตรียมเลยค่ะถ้าให้จ่ายก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างท่านผู้ปกครองมาโรงเรียนมาส่งลูกอยู่แล้วก็อยู่ต่ออีกนิดนึงทำกิจกรรมให้ลูกๆได้ทำให้เพื่อนลูกๆด้วยก็สนุกกัน
1: แล้วพอ4ปีผ่านไปนี่เห็นผลดียังไงบ้างคะ
7: ผลดีใช่ไหมคะผลดีอย่างแรกเลยก็ต้องเด็กเลยนะคะเพราะว่าเขาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายเขาก็จะสนุกนะคะหรือว่าสกิลต่างๆอะไรเงี้ยนะคะบางท่านก็มาสอนเรื่องการพัดกอล์ฟอะไรเงี้ยนะคะบางท่านเป็นโปรกอล์ฟนะคะก็เด็กก็ได้สกิลตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนคุณแม่คุณลูกหรือว่าคุณพ่อค่ะ
6: ส่วนประโยชน์ที่ได้นี่ก็คือเราได้รู้จักกับคุณครูนะคะเราได้รู้จักสภาพแวดล้อมว่าเด็กเนี่ยเรียนเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงคุณครูสอนยังไงได้รู้จักสภาพแวดล้อมของโรงเรียนว่าโรงเรียนดูแลดีแค่ไหนแล้วก็สนามเด็กเล่นอะไรพวกนี้ค่ะ
1: และ4ปีที่ผ่านมานี่คุณพ่อคุณแม่เข้ามาร่วมโครงการอาสานี้ประมาณกี่ท่านแล้วคะน่าจะเป็นร้อย
7: โอ้ยเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยเพราะว่าปีนี้เองก็30กว่าท่านนะคะ
1: ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะและ30กว่าท่านนี่ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าทักษะที่คุณพ่อคุณแม่นำมาให้โรงเรียนนี่มีอะไรบ้างตะกี้เรามีคุกกิ้งทำอาหาร
7: ค่ะคุกกิ้งทำอาหารนี่ไม่ใช่ทำอาหารอย่างเดียวจะสอดแทรกความรู้ด้วยนะคะอย่างเช่นมาทำขนมครกสักครู่เนี่ยก็จะสอนเรื่องโภชนาการอาหาร5หมู่บางท่านออกกำลังกายเป็นประจำเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาสอนเด็กโยคะด้วยค่ะนอกจากนั้นก็จะยังมีการทำศิลปะค่ะศิลปะก็จะดูแล้วแบบมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะคะเด็กก็จะได้ใช้วัสดุต่างๆใช้เทคนิคต่างๆซึ่งน่ารักมากค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเล่านิทานหลากหลายมากค่ะ
1: แมสคอตอะไรอย่าง
7: นี้มีด้วยมีนะแมสคอตมาด้วยค่ะ
1: แล้วขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าอย่างการวางแผนเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยค่ะเราควรจะให้เข้ามาทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปีหรือว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
7: คือของเราเนี่ยจะจัดเป็นช่วงค่ะนะคะประมาณ1เดือนในภาคเรียนค่ะแล้วก็จะมีจดหมายแจ้งผู้ปกครองไปก่อนแจ้งก่อนนานเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวแล้วเราจะจัดสเกดิวคือไม่ให้ตรงกันในแต่ละท่าน
1: 1เทอมเนี่ย1เดือน
7: ใช่
1: เพราะ1ปีก็2เดือน
7: ค่ะถ้าเราจัดได้2ครั้งนะคะ
1: แล้วปฏิกิริยาของเด็กๆเนี่ยค่ะเขาชื่นชอบมากแค่ไหนแล้วก็เขาอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนคะ
7: เด็กๆชอบมากเลยค่ะอย่างเด็กที่อยู่อนุบาล1เนี่ยพอขึ้นอนุบาล2ก็จะอยากจะให้คุณแม่มาแล้วจะบอกแล้วนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะพ่อแม่อาสาอะไรอยากจะให้คุณแม่มาทำโน่นทำนี่บางทีช่วยคิดกิจกรรมเลยนะคะเพราะว่าพอมาแล้วเนี่ยลูกก็จะเป็นผู้ช่วยด้วยค่ะคุณแม่เนี่ยพอลูกเรียกร้องเนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าลูกแล้วค่ะก็มาแน่นอน
1: เพื่อลูกเพ
7: ื่
1: อล
7: ู
1: กทำไมคุณพ่อคุณแม่มีอยู่คำเดียว
7: บางท่านก็จะแบบไม่ค่อยว่างภารกิจเยอะแต่ก็จะจัดเวลาให้ได้เพราะว่าลูกเนี่ยอยากจะให้มามากเพราะว่าเขาสนุกอะค่ะเขาก็มีความภูมิใจด้วยนะคะที่คุณแม่แบบได้มาทำกิจกรรมให้เพื่อนๆเขาด้วยเพื่อนๆก็ได้สนุกค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านอาจารย์ใหญ่ได้สรุปไว้ค่ะว่ากิจกรรมคุณแม่อาสานี้ได้ประโยชน์กับใครบ้างค่ะ
7: อย่างแรกเลยเด็กๆนะคะเต็มๆเลย 100% ได้ประสบการณ์หลากหลายได้ทักษะหลากหลายนะคะนอกจากนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้ประโยชน์ด้วยได้รู้จักเพื่อนๆลูกได้ใกล้ชิดกับลูกได้ใกล้ชิดกับโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเด็กของเราได้ประโยชน์ค่ะจากทักษะที่หลากหลาย
1: ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดโรงเรียนไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังลังเลใจอยู่ไม่ต้องลังเลใจนะคะเริ่มได้เลยค่ะเพราะว่าประโยชน์สิ่งที่ได้นะคะอยู่กับลูกของเรา
8: ลูกที่เรารักที่สุดนั่นเองค่ะนี่ขอบคุณอาจารย์มนทิราค่ะ
7: คุณค่ะคุณลาร่า
4: การที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะเข้ามาเป็นคุณพ่อคุณแม่อาสาที่โรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไม่ต้องลังเลใจเลยนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะท่านสามารถติดต่อประสานงานกับคุณครูประจำชั้นแล้วก็ถามเด็กๆได้เลยว่าเด็กๆต้องการให้คุณพ่อคุณแม่มาทำอะไรนะคะหรือคุณพ่อคุณแ ถนัดด้านใดก็สามารถมาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เด็กๆทุกๆคนทราบได้เลยค่ะแล้วท่านจะได้เห็นถึงความไร้เดียงสาความน่ารักของเด็กๆนะคะที่เขาอยู่ที่โรงเรียนที่เขาอยู่ในสังคมของเขาอะค่ะ
2: กิจกรรมพ่อแม่อาสาดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ดีให้กับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนแล้วก็เด็กนะคะและสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือผู้ที่รับประโยชน์และความสุขก็คือเด็กๆซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักมากที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่สวัสดีค่ะ
5: วันนี้แม่จ๋ามาสอนหนูทำขนมครกสนุกมากเลยค่ะหนูได้รู้จักผักต่างๆเยอะเลยค่ะ
9: ต้นหอม
5: แครอท
9: ข้าวโพด
5: ฟักทอง
9: เผือก
10: กระตุ้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาสอนแบบแม่จ๋าในห้องเรียนบ้างครับ
2: แล้วน้องแบมอยากให้คุณแม่มาสอนอีกไหมคะ
5: อยาก
2: ร้องเย่ดังๆ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่หวังจะเป็นสื่อกลางให้ระหว่างโลกของโรงเรียนแล้วก็โลกของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ที่บ้านนะคะและรายการของเราในวันนี้นะคะก็ได้พบกับโลกใบหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่นำเอาบ้านแล้วก็โรงเรียนมาอยู่รวมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังภูมิใจด้วยค่ะที่จะนำสารคดีหนังสือนะคะซึ่งชื่อว่าแมลงปอถึงหยดน้ำสุดท้ายและนกเงือกนักปลูกป่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เด็กทำเองค่ะเด็กทั้งสองนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็นำเอาสองโลกคือโลกของโรงเรียนแล้วก็โลกของบ้านมารวมกันดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนั่นก็คือน้องทั้งสองนี้นะคะเรียนอยู่ในระบบที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะตอนนี้ลองไปพบกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้กันเลยดีไหมคะอยู่ด้านในแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนหรือว่าผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือว่าจะได้เจอกับน้องๆนักเรียนทั้งสองลองไปดูด้วยกันข้างในค่ะ

0: ขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยู่ไหนเอ่ย
2: เอาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะแนะนำให้รู้จักกับคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่หน่อยเป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าเป็นครูผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือว่า
2: จริงๆแม่หน่อยกำลังสงสัยตัวเองว่าสงสัยจะเป็นพันโรงอะค่ะ
3: ไม่ใช่หรอกค่ะทำไมถึงคิดว่าจะเป็นพันโรงคะ
2: แต่เป็นพันโรงที่สั่งครูใหญ่ได้ไง
3: จริงๆแล้วเป็นผู้อำนวยการมากกว่า
2: ก็มีบางครั้งที่ในช่วงการเรียนการสอนเวลาคุณพ่ออาจจะให้คะแนนแล้วแม่หน่อยเริ่มเป็นหน้าที่ผู้ปกครองคือต่อว่าครูใหญ่อะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยว่าทำไมให้คะแนนลูกฉันน้อยไปอันนี้เป็นมุกระหว่างครอบครัว
3: โอ้ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนที่ทำผลงาน2เล่มนี้อยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: มีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพบละกันค่
3: ะ
2: ก็หมายถึงว่าทีมงานนี้ก็คือพ่อแม่ลูกค่ะ
3: ค่ะก็คือเป็นเด็กนักเรียนที่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู
2: ่
3: ใช่ไหมคะ
2: คือพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คือร่วมเรียนรู้ไปกับลูกค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่อาจจะกว้างอีกหน่อยก็คืออาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญนักวิ

0: จากการด้วย
1: ค่ะ
0: ที่ถึงเกิดหนังสือเล่มนี้ค
1: ่ะหนังสือเล่มนี้ก็คือเหมือนกับเป็นความคิดที่ตกตะกอนแล้วของนักเรียนทั้งสองใช่ไหม
0: คะ
1: ที่เรียนแบบโฮมสคูล
0: ค
1: ่ะขออนุญาตคุยด้วยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: นั่งตรงนี้ได้ไหมคะ
0: ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บ้านถ้าจะรกก็คือรกแบบธรรมชาตินะคะ
1: ไม่หรอกค่ะคือสังเกตว่าที่บ้านนี่จะร่มรื่นค่อนข้างมากๆเลยนะคะเข้ามามีแต่ธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติ
0: อันนี้มันเป็นบรรยากาศแบบว่าแบบโฮมสคูลของเราอะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าที่บ้านนี่เป็นโรงเรียนไปด้วยไงคะขอนั่งนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณแม่หน่อยคะที่โรงเรียนแห่งนี้คือบ้านแล้วก็โรงเรียนอยู่ในโลกใบเดียวกันได้อย่างลงตัวเนี่ยนะ
0: คะ
1: มีการแบ่งหน้าที่กันยังไงคะระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดระบบการศึกษาให้กับลูก
0: ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากที่ดูลงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้รวมถึงแค่บริเวณนี้
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆโรงเรียนเราไม่มีรั้วค่ะหมายถึงว่าสามารถเคลื่อนออกไปนอกชุมชนหรือว่าพื้นที่ไกลๆได้หมดเลย
2: เม็ดหรือนับ
3: นับครั้งคร
4: ับ โอ้ก็เกือบร้อยคนเลย
0: ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
1: โอ้ยังไม่ทันเข้าบ้านก็เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วนะคะที่พื้นนี่เป็นฝีมือของคุณพ่อหรือคุณลูกหรือคุณแม่คะเนี่ย
0: ก็คือเด็กๆเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะคะหมายถึงเป
1: ็
0: นในแง่ของสิ่งที่เขาสนใจกับจินตนาการเขาอะค่
1: ะ
0: เขาก็อยากจะทำอะไรที่มันสื่อตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะไม่มีอยู่ในเรื่องจริงอะค่
1: ะ
0: เช่นช่วงนั้นสนใจปลากับนกเงือกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปลาที่บินได้แต่มีหัวนกเงือก
1: สุดยอด
0: ก็ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เด็กๆ เขามีค่ะบางทีผู้ใหญ่ก็นึกไม่ถึง
1: ดีจังคือความคิดเขาจะตกตะกอนออกมาเป็นศิลปะอะไรต่างๆ
0: ก็จริงๆไม่ใช่แค่ในเฟรมผ้าใบหรือสมุดบันทึกข้างฝาบ้านอะไรก็
1: ทุกที่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูในบ้านนะคะแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
0: อ๋ออันนี้เป็นช่วงระหว่างซ่อมค่ะคือเกิดจากช่วงที่เขาสนใจเรื่องปลานะคะแล้วก็ทีนี้ก็ขุดบ่อกันเองพี่น้องก็เละเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียนรู้การผสมปูนโบกแล้วก็มีการฝังท่อให้น้ำไหลขึ้นมาแล้วก็มีการลดหลั่นมาเป็นบ่อลึกบ่อตื้นแล้วก็เป็นลำธารไปลงบ่อใหญ
1: ่ดีจังเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าบ้านเลยนะคะ
0: เชิญเลยค่ะ
1: โอ้มีงานศิลปะเพียบเลย
0: อ๋อเป็น
1: นี่ของใครอะคะ
0: อันนี้ก็ลูกๆอะค่ะบางทีเขาไปทำนาบ้างบางทีเขาไปไปดูเหี่ยวอพยพบ้างอะไรค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่เขาเขียนเล่นๆกันนะคะหมายถึงว่าบางทีเหลือตรงมุมนั้นมุมนี้ก็เลยพ่อก็ลกๆก็เก็บขึ้นข้างบนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สวัสดีครับนี่ใช่ไหมคะเจ้าของหนังส
0: ือส
1: องเล่มนี้
0: โดนแดนและเพื่อนเพื่อน
1: คนแนะนำตัวคนนี้ชื่ออะไร
5: โดนค่ะ
1: คนนี้ชื่อโดนแล้วคนนี
6: ้แดน
1: แดนพาคุณน้าดูบ้านหน่อยได้ไห
0: ม
1: ดูโรงเรียนด
0: ูโรงเรียน
1: เชิญค่ะพี่หน่อย
0: เนี่ยอย่างอันเนี้ยไปขี่จักรยานตอนเช้าที่เวลาเขาไม่ต้องเสียเวลาบนถนนนะคะเขาก็ไปสำรวจป่างูพันอะไรลูก
5: อันนี้พอดีไปขี่จักรยานเล่นกับเพื่อนตอนวันสงกรานต์นะคร
1: ับ แล
5: ้วฝนมันตกแล้วน้ำมันท่วมถนน
1: แล้วไงต่อ
5: มันก็ตายแล้วก็อืดขึ้นมาจาก
6: ถนนใ
5: บน้ำต้นท่อใบน้ำแล้วก
1: ็เอามาทำอะไรครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
5: ดอง
0: อันนี้ค่ะอันนี้ละงูอะไร
5: อันนี้งูเขียว
0: อันนี
1: ้เขียว
0: อันนี้ละ
1: หรอแล้วใส่อะไรดองเหรอคะ
5: ใส่แอลกอฮอล์ค่ะ
1: สังเกตว่าในบ้านนี้จะมีพื้นที่ของเด็กค่อนข้างเยอะ
7: ก็โรงเรียนหมดเลย
1: เพราะเป็นโรงเรียนด้วยนะคะเอาไหนช่วยบอกหน่อยสิคะนี่เลี้ยงอะไรอุ้ยนี่คือกุ้งอะไรเนี่ยตัวสีขาวๆนี่กุ้งอะไร
5: เป็นกุ้งเคฟิชที่เป็นพันกุ้งสโนว์ไวท์
1: กุ้งสโนว์ไวท์จุดเด่นของเขาคืออะไรครับ
5: ตัวนี้เป็นกุ้งตัวสีขาวเป็นพวกกุ้งมันแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคือกุ้งก้านหนากับกุ้งก้านโตกุ้งละอันนี้กุ้งสโนว์เป็นกุ้งก้านหนาค่ะตัวนี้เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆมันจะลอกข้ามเพื่อจะมันเติบโตร่างกายใหญ่ๆขึ้นเรื่อย
1: ๆอ๋อแดนอ่ะแดนชอบอะไร
6: วิ่ง
1: อ้าววิ่งไปโน่นละอันไหนไปดูซิตรงนู้นอะไรนี่เหรอไหนอธิบายซิ

0: ครับมันมีปลาอะไรบ้างครับไม่ค่อยเคยเห็นเลยอ่ะ
1: ปลาเพียนเอามาจากบ่อตอนนี้บ่อกำลังซ่อมอยู
0: ่ก็ย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนบ่อข้างหน้าที่ทำเองใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวขอดูตรงนี้บ้างอันนี้ผลงานศิลปะของใครครับเนี่ยปั้นๆอะไรพวกนี้เนี่ยสวยนะ
2: พวกนี้เคยเอาไปแสดงที่ปาก
0: นะครับ
2: หัวสัต
0: ว์หยิบไปดูได้ไหมกลัวทำแตกอ่ะ
2: ตอนนี้เริ่มทำนี่คือปั้นหัวนกเงือกตอนนี้มันแตกค่ะ
0: อันนี้คือหัวนกเงือก

0: าบินมาตายอยู่แถวหน้าบ้านแล
1: ้
0: วก็เป็นตั๊กแตนเนาะตั๊กแตนหน้าแหลมค่ะ
1: แล้วข้างบนนี้นะครับอธิบายหน่อยสิไหนภาพไหนใครวาดมันคือภาพอะไรเนี่ย
0: มันภาพ
1: ต้นว่าวาดรูปไหนครับ
0: มันวาดพี่แดนวาดมีแต่ภาพสองวาดนั้นที่โดนวาด
1: อันไหนภาพที่เท่าไหร่โดนวาด
0: พี่เป็นเหี่ยวนกเลย
1: ภาพที่6อ่ะภาพนั้นคือภาพอะไรครับ
0: เป็นเหี่ยวโดนวาดอันนั้นวาดยังไม่เสร็จ
2: ภาพที่ก็มีวาดภาพที่4วาดกับพี่โดน
1: อ๋อแดนกับโดนวาดด้วยกัน
3: ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่ได้แสดงอะค่ะแล้วก็บางทีอาจจะวาดแล้วก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะจะมีอย่างเงี้ยทั่วบ้านเลย
1: ค่ะมีห้องเรียนป่ะตัวเองมีห้องเรียนป่ะ
3: มีไหม
1: ตรงนี้เป็นห้องเรียนป่ะ
3: เป็นห้องเลื้อยเรียนได้ทุกห้องเลย
1: นี่เพราะว่าที่นี่คือบ้านเรียนใช่ไหมคะทุกพื้นที่ในบ้านต้องเปิดกว้างแล้วก็สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู
3: ้ก็ไปถึงถนนไปถึงป่าในละแวกนี
1: ้ใช่ใช่
4: เรามาที่ใหม่ครับซึ่งน่าจะมีขอนไม้ผูกอยู่ครับซึ่งมีอาจจะมีด้วงครีมอาศัยอยู่หรือด้วงหนอนด้วงกว่างหรือด้วงแหลมมะพร้าวอันนี้ใจก็ได้ต้องลองไปตามหา
5: สีมันเขียวๆมีจุดขาวๆ
6: เต็มวัยเลย
4: สาวนี้เป็นด้วงดอกไม้ครับ
6: คนละ
4: ตัวเต็มวัยครับกลับไปขุดดูต่อที่บ้านต้นมะพร้าวที่ถูกปลดจะเลี้ยงหนอนด้วงได้ดีเพราะหนอนด้วงมันจะกินพวกไม้ผุ
1: ถ้างั้นตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณครูใหญ่ของที่บ้านนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีคร
1: ับ ครูนกเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครูใหญ่ด้วยตะกี้เห็นคุณแม่บอกว่าแบ่งหน้าที่กันก็คือถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยคุณพ่อจะดูแล
7: ครับ
1: ต้องขออนุญาตถามเพื่อความเข้าใจนิดนึงก่อนนะคะว่าเวลาที่เด็กๆเรียนโฮมสกูลเนี่ยเด็กๆต้องไปสอบเทียบวัดความรู้อะไรยังไงที่ไหนหรือเปล่าคะหรือว่าโฮมสกูลมันแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างคะ
7: ตอนนี้เราเรียกโฮมสกูลว่าบ้านเรียน
1: ค่ะ
7: แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้คิดว่าเกิน100กว่าครอบครัวที่ทำระบบการศึกษาแบบบ้านเรียนก็คือพ่อแม่จัดการศึกษาให้ลูกแต่รูปแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับวัยของเด็กด้วยถ้าช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2ป.1ถึงป.6เนี่ยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาทำแผนการศึกษาแล้วก็ยื่นแผนการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็วิธีการเรียนรู้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านที่แผนการศึกษาเป็นยังไง
1: ค่ะอ
7: ย่างที่สองก็คือจัดแผนการศึกษาโดยครอบครัวร่วมกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็กแล้วก็มีการประเมินโดยมีค่ายค่ายที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก1ครั้งแล้วก็มีการยื่นผลการเรียนรู้แล้วก็การประเมินคะแนนอะไรทั้งหมด
1: ค่ะ
7: ด้วยเหตุว่าโฮมสกูลเนี่ยมันเป็นการเรียนจัดแผนการศึกษาส่วนบุคคลหมายความว่าเราจะจัดแผนการเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละเด็กแต่ละคนด้วยความถนัดแต่ว่ามันมีมาตรฐานหลักสูตรเป็นเกณฑ์ที่จะวัดมาตรฐานว่าการผ่านช่วงชั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีวิชาแกนสาระหลักๆ
1: ค
7: ่
1: ะกี่วิชาคะ
7: คณิตศาสตร
1: ์ใช่
7: ภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
7: วิทยาศาสตร์ภาษาไทยตรงนี้เนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็มีกรอบสาระการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าต้องศึกษามาตรฐานหลักสูตรว่ามันครอบคลุมอยู่ในสาระอะไรบ้างที่เหลือคือการมุมมองและการบูรณาการถึงละแต่ละเรื่อง
8: โฮมสคูลเขามีการจัดกิจกรรมอะไรใช่ไหมคะเราไปร่วมกับเขาทุกครั้งเลยแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ลูกไปทุกครั้งลูกก็สนุกแล้วความสนใจของเด็กๆในกลุ่มนี้อย่างซีโดนแดนเนี่ยเขามีความสนใจที่ตรงกันจนวันหนึ่งเนี่ยลูกก็ถามว่าทำไมแม่ไม่จัดโฮมสคูลให้เขาบ้างแล้วก็คือในจังหวะหลายๆอย่างเนี่ยจนถึงช่วงที่เราคิดว่าครอบครัวพร้อมคือตัวแม่กั้งพร้อมคุณพ่อพร้อมแล้วลูกโอเคนั่นนะคะเราถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราตัดสินใจว่าเราทำโฮมสคูล

0: านของพี่นี่คือสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะบ้านอื่นเขามีเรื่องอะไรกันอีกบ้างคะ
1: บางบ้านก็สนใจดนตรีแต่กลุ่มครอบครัวควบกั้มธรรมชาติเนี่ยเราเน้นห้องเรียนธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญ
0: เรื่องธรรมชาติเรื่องสัตว์เรื่องพันธุ์ไม้เรื่องพืชเรื่องอะไร
1: ระบบธรรมชาติทั้งหมดที่ยงใหญ่ร่วมกันหรือบางบ้านที่พ่อแม่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ทำพัฒนาเรื่อง NGO นั้นเขาก็จะเน้นเรื่องชีวิตทางเลือกจริงๆเลย อย่างเช่นกลุ่มที่เชียงใหม่ก็เรียนรู้เรื่องปลูกข้าวเรื่องการรักษาตนเองเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรต่าง
0: ๆค่ะเรื่องของที่บ้านพี่นี่สนใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเริ่มต้นมาจากเด็กสนใจก่อนหรือว่ายังไงคะ
1: เด็กสนใจก่อนด้วยครับแล้วเราจับสังเกตความสนใจของเด็กเนี่ยว่าความสนใจของเด็กกับเรื่องราวในธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ง่ายดายต่อการเรียนรู้มากแล้วเราจะเห็นพลังการเรียนรู้ความสนใจของเด็กๆมากกว่าของเล่นที่เราจะต้องป้อนให้ตลอดเวลาหรือเกมหรือของเล่นที่มันถูกวางกลไกไว้แล้วแต่ธรรมชาตินี่มันมีกลไกโดยธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนแล้วเด็กจะสืบค้นความต่อเนื่องน่ะจะผลักดันให้เขาเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติคือการเรียนรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็มีธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็ก
0: แล้วการถ่ายทอดของเขาออกมาเนี่ยสังเกตว่าจะมีเรื่องของงานศิลปะเข้ามามีส่วน
1: อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้อีกส่วนเราถือว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ศิลปะเนี่ยเป็นทักษะดั้งเดิมแท้ของมนุษย์อยู่แล้วที่ใช้ในการถ่ายทอดไม่ใช่แค่ระบบภาษาเพราะฉะนั้นมันกว้างมันคือการสื่อสารโดยรวมทั้งหมดที่จะสะท้อนไอ้ความรู้สึกนึกคิดมากกว่าความรู้แข็ง
2: ระบบโฮมสคูลเนี่ยเราดูความสนใจของเด็กนะคะว่าเด็กสนใจเรื่องไหนแล้วเราก็พยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมในจุดนั้นนะคะอย่างซีเองเนี่ยสิ่งที่เขาสนใจมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยคือเรื่องของธรรมชาตินะคะชอบธรรมชาติชอบเรื่องของสัตว์การเลี้ยงสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเด็กสนใจเรื่องธรรมชาติผู้ใหญ่เองก็มานั่งคุยกันว่าเราจะเลือกเรื่องไหนประเด็นสำหรับการที่เราจะศึกษาของลูกนะคะก็ดูตรงนั้นแล้วก็พาไปแล้วเราก็จะมีคุณครูห้องเรียนธรรมชาตินะคะคือนักเรียนเนี่ยเป็นคนที่จะพาเด็กๆไปสำรวจเรียนรู้ในทุกที่

0: และเด็กๆ เขาใช้ศิลปะอะไรในการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจหรือความรู้ที่ตกตะกอนของเขาแล้วเริ่มจากเล็กๆที่ยังวาดรูปที่ยังเขียนหนังสือไม่ได้
1: จริงๆเริ่มต้นเนี่ยของเด็กๆนี่การสร้างร่องรอยของเด็กๆที่เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่จะต้องเห็นและเฝ้าสังเกตแล้วก็ตีความการถ่ายทอดร่องรอยของเด็ก
0: อ
1: ันนั้นน่ะคือศิลปะเริ่มแรก primitive ของมนุษย์เลยที่เขาเริ่มจะขีดเขียนร่องรอยผ่านภาพการเป็นภาพผ่านจินตนาการบางครั้งเขายังบังคับมือไม่ได้แต่เขาจะเกิดอะไรครับการตอบโต้ไดอะล็อกระหว่างความคิดกับภาพที่เขาเห็น
0: แสดงว่าแรกๆคือให้ลูกๆวาดภาพ
1: ใช้การสร้างร่องรอยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
0: เช่นหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำว่าสร้างร่องรอยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย
1: ก็ถ้าขีดลงบนพื้นก็เป็นรอยแล้วครับนี่มันคือร่องรอยที่มันเกิดขึ้นจากความคิดที่กับการกระทำของเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานความสนใจที่เราจะต้องจับสังเกตว่าเขากำลังเริ่มสนใจเรื่องอะไรเด็กพวกนี้เราจะเห็นว่าพอ

0: พอลงไปศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลับมาถ่ายทอดจากรูปทรงง่ายๆอย่างปลาเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มรูปทรงปลาเองไม่ใช่การสอนว่าปลาเขียนอย่างนี
1: ้
0: นี่คือการสร้างร่องรอยจากแรงประทับใจแรงบันดาลใจที่เกิดประสบการณ์สัมผัสของเขา
2: น้องแดนไปเจอที่ไหนครับ
3: เจอรังขอไม้ผู
2: ที่บ้านนาเหรอครับ
3: อืม
2: แล้วแดนว่าหนอนอ้วนอย่างนี้พันอะไรแม่ดูไม่เป็น
3: ด้วงกวางชน
2: ด้วงกวางชน อ๋อด้วงกวางชนที่มีในหนังสือเหรออ
3: ืม
2: แม่เคยเห็นแต่ในหนังสือนะแดนจะบันทึกเลยไหมแล้วก็เดี๋ยวจะได้เก็บเพราะว่าแม่กลัวเดี๋ยวมันไม่สบายมันรบกวน
4: เห็นว่าที่บ้านนี่มีศิลปะหลากหลายคือมีภาพวาดทั้งบนฝาผนังด้วยแล้วก็บนแคนวาสด้วยแล้วก็ยังมีพวกงานปั้นงานอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นหนังสือพวกนี
0: ้
4: แล้วก็ทราบว่ามีสารคดีที่ถ่ายทำกันเองด้วยอันนี้เขาเป็นคนสนใจยังไงบ้างคะ
0: การถ่ายทอดต้องมีสื
4: ่อ
0: การสร้างร่องรอยเป็นพื้นฐานสำคัญที่คุณลอร่าถามว่าสร้างร่องรอยมันคืออะไรบ้างเนี่ยแม้กระทั่งขีดหรือทำอะไรไว้เป็นร่องรอยนั่นก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปตีความและสืบค้นความสนใจของเด็กแต่ทีนี้ความต่อเนื่องของสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับหนึ่งที่มีระบบภาษาเข้ามาเกี่ยวข้
4: อง
0: ก็คือเขียนอ่านคิดวิเคราะห
4: ์
0: ก็เริ่มใช้เครื่องมือทางศิลปะภาพวาดอิลลัสเตทบันทึกบันทึกเรื่องราวแล้วก็แม้กระทั่งเครื่องมือที่บันทึกกล้องถ่ายภาพเพราะมันจะเก็บรายละเอียดของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วสิ่งสำคัญคือเขาจะเริ่มจำแนกวิเคราะห
4: ์
0: สิ่งต่างๆประเภทโดยธรรมชาตินะครับไปจนถึงความซับซ้อนได้อันนี้คือความง่ายดายของห้องเรียนธรรมชาติการผลิตความรู้องค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเรียนรู้ของเขาที่มีประสิทธิภาพมากด้วย
4: เช่นยังไง
0: เพราะการไปสอนคนอื่นนี่ทำให้เกิดความเข้าใจมากกว่าการเรียนจากคนอื่น
4: ใช่เห็นด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องเหล่านี้กับประสบการณ์ตัวการถ่ายทอดเราจะเห็นว่าวิชาหลักๆอะไรพวกนี้เราพูดจริงๆว่าเราไม่ค่อยได้สนใจหรอกครับมาตรฐานหลักสูตรแต่เราเน้นเรื่องวิถีชีวิตในครอบครัวความรักที่เราจะมีต่อการสัมพันธภาพโดยเฉพาะในสังคมสมัยนี
4: ้
0: เราต้องการความเข้าใจการใช้ชีวิตที่มีความเข้าใจต่อสภาพรอบข้างแวดล้อมต่างๆยังไงแล้วความรู้ที่เราไปใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างอ่อนโยนแล้วล่
4: ะ
2: แม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเอาเขามาดูแลเนี่ยเราช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นยังไง
3: ลูกพวกนี้เขาติดแบบทางชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีนอกจากพวกคนที่จับมือจีนมากกว่า
2: แล้วถ้าเกิดเจอมดหรือเจออะไรน่ะเรามีส่วนช่วยได้มั้ยที่จะทำให้มันมีโอกาสรอดขึ้น
3: เกิดเจอว่าใช้วิธีเอาแรงสีฟันขัดมันแต่บางทีถ้าแบบมีมากก็อาจจะใช้น้ำฉีดแล้วก็รีบซับน้ำออกครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดมันมีลายในดินด้วยสมมติว่าลายมันจะอยู่ในดินที่ติดกับดินเลี้ยงร่วงที่มันเก่าๆครับก็เอาดินมาคั่วเพื่อลายมันเพื่อฆ่าลายเพื่อฆ่าพวกเชื้อราพวกเชื้อเห็ดอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นพวกร่วงครีมครับหนอนตัวอ่อนจะกินเชื้อเห็ดครับพวกเห็ดนางฟ้ามันจะก็เลยเวลาฆ่าบางทีต้องทำให้ต้องใส่เชื้อเห็ดใหม่ครับ
4: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางรายการนะคะวันนี้เป็นรายการโรงเรียนพ่อแม่เกิดเข้าแบบจะทำโฮมสกูลที่บ้านสมมติว่ายังไม่ได้ออกมาจากระบบนะคะเขาควรจะเริ่มต้นยังไง
0: ความสนใจที่จะเกิดการเรียนรู้แบบบ้านเรียนเนี่ยมันมาจากอุดมคติเป้าหมายของชีวิตที่อยากจะเห็นชีวิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากเห็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันสำคัญมากกว่าที่จะเรียนสำเร็จจะมองเห็นว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยควรจะเปลี่ยน

0: วิถีชีวิตที่จะมาดำเนินวิถีชีวิตแบบไหนการค้นหาสืบค้นว่าเขาจะทำยังไงแล้ววิธีการยังไงมันจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาแต่ข้อสำคัญจริงๆคือความพร้อม
1: ความพร้อมด้านอะไร
0: ความพร้อมของพ่อแม
1: ่เวลาไหม
0: พลังความพร้อมก็คือทั้งหมดเลยครับผมเชื่อว่าการศึกษานี่มันคือชีวิตมันไม่ใช่เรียนสำเร็จแล้วไปรับปริญญาอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายเพราะนั้นครอบครัวที่ทำบ้านเรียนเนี่ยจะมองเรื่องการศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนค่อนข้างใกล้เคียงกันฐานะอาจจะจำเป็นครับอาจจะจำเป็นหมายถึงว่าไม่ต้องฐานะมากมายแต่ว่ามีฐานะพอพร้อมที่จะทำนะครับรู้จักวิธีหาความรู
1: ้ไม่ใช่
0: ไม่มีความรู
1: ้
0: ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักวิธีหาความรู้อันนี้คือเครื่องมือสำคัญ
1: แล้วยังมีแรงกระตุ้นอื่นๆไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีให้กับลูกที่อยู่ในโฮมสกูลเนี่ยค่ะเช่นมหาวิทยาลัยลูกจะมองเป้าหมายตรงนั้นมีการแบบตั้งเป้าหมายหรือว่าสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้ไปถึงการต่อยอดเหล่านั้นไหมคะหรือว่าอยู่ที่ยังไงดีคะ
0: เอาสำหรับครอบครัวเราก่อนดีกว่าเพราะว่าในหลายๆครอบครัวมันมีความหลากหลาย
1: ต่างกันนะหนูว่าค่ะ
0: แต่ว่าเราถ้าเรามาถึงจุดนี้เรามองการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
1: ค่ะ
0: คือเรียนรู้อะไรก็ได้สิ่งที่เรียนรู
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นศักยภาพของเขาขึ้นอยู่กับตัวเขา
1: แสดงว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คาดหวังเรื่องการเข้ามหาลัยของน้องดาวเลย
0: ก็ไม่ใช่คำตอบครับเพราะนั้นคงต้องรู้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ถ้าถึงเวลาคือเรื่องพวกนี้เราไปกำหนดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอเราต้องเชื่อว่าความแน่นอนไม่มีความแน่นอนแล้วก็เด็กๆทุกคนมีพัฒนาการในการเรียนรู
1: ้
0: ทัศนคติที่เขาจะเปลี่ยนไปแล้วถึงเวลาเนี่ยความรู้แต่ละด้านหรือบางครั้งเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งในมหาวิทยาลัยมีในบางด้านเราคาดการไม่ได
1: ้ครับถึงเวลานั้นแล้วจะมีคำตอบเอง
0: ใช่ครับ
1: และเด็กจะเป็นผู้ตอบคำตอบนั้นไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่
0: ใช่คร
1: ับ คุณพ่อแม่เป็นเพียงแค่ผู
0: ้เอื้ออำนวยให้เกิด
1: facilitator
0: เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู
1: ้
0: ครับ
1: ผู้อำนวยให้เกิดการเรียนรู
0: ้ให้เกิดพัฒนาการเท่าที่เขาจะมีศักยภาพเท่าที่เป็นไปได
1: ้แล้วค่ะหนูมีคำถามค่ะว่าจอนี้นี่มีเอาไว้ทำอะไรดูหนังฟังเพลงเต้นรำหรือว่าห้องนี้ไม่ทำอะไรเป็นพิเศษคะ
0: คงมีเต้นรำไหมครับ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องรวมที่เวลามี
2: แลกเปลี่ยนเรียนรู้
0: กับกลุ่มเล็กๆบางครั้งเราก็จัดเสวนากลุ่มเล็ก
1: ๆ
0: บางครั้งเราก็มีเรื่องของคุยกันเรื่องพ่อแม่แล้วก็คุยกันเรื่องภายในที่จะแลกเปลี่ยนกันหรือแม้กระทั่งใช้เป็นห้องดนตรีเรียนดนตรีหรือว่าเด็กหลายๆครอบครัวมาเล่นดนตรีกัน
3: แล้วข้างหลังนี้ก็เหมือนเป็นห้องสมุดส่วนหนึ่งด้วยป่ะคะ
2: หนังสือมันเต็มบ้าน
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็เก็บสะสมหนังสือที่ตั้งแต่ยังไม่มีลูก
2: ใช่
0: ไหมแต่พอมีลูกเราก็ซื้อหนังสือที่สนใจ
2: ลูกเขาเป็นคนเลือกหนังสือท
0: ั้งให้เป็นหลายครอบครัวก็มาใช้ได้เหมือนกัน
1: เป็นห้องสมุดสาธารณะด้วยเป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
2: ห้องนึงอีกห้องนึงเป็นห้องสมุดกลุ่ม
1: ห้องสมุดกลุ่มด้วยเหรอคะ
2: ไว้เล็กข้างๆค่ะ
1: โอ้คือเด็กๆก็จะได้มีเพื่อนแลกเปลี่ยนเรียนร
0: ู้แต่ว่าบางอย่างตอนนี้เราดูแลไม่ไหวเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างครับก็อยากทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที
1: ่
0: ที่เวลาเราไปที่ไหนแล้วเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
1: ดูเหมือนว่าโรงเรียนพ่อแม่นะคะจะได้บทสรุปอีกหนึ่งบทค่ะเมื่อตอนต้นรายการเราบอกว่าวันนี้จะมาพบกับครูใหญ่ผู้ช่วยครูใหญ่และนักเรียนอีก2คนพอได้พูดคุยกันจริงๆนะคะก็กลับกลายเป็นว่าได้พบกับนักเรียนทั้ง4คนค่ะที่เรียนรู้เรื่องของชีวิตไปพร้อมๆกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับลูกๆนะคะด้วย2มือของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็2มือสองคนก็เป็น4มือเนาะของลูกๆค่ะก็เชื่อว่าโลกใบนี้นะคะที่รวมเอาบ้านแล้วก็เรียนล้อมรวมเข้าไว้ในโลกใบเดียวได้อย่างลงตัวเนี่ยจะทำให้พวกเรานะคะได้มีความสุขแล้วก็พบอีกหนึ่งเส้นทางการใช้ชีวิตที่มีความสุขที่เลือกได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อนกนะคะคุณแม่หน่อยนะคะแล้วก็ทั้งสองหนุ่มด้วยคนนี้ดนคนนี้แดนนะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่ทางสถานีโทรทัศน์ครูสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้จัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
5: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
6: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
7: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
6: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
4: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
6: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
7: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
6: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
5: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
6: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
3: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
8: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
3: คุณ

0: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
2: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: ทิศค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ครับขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f.s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ fs cos theta ซึ่ง f ทำมุม theta องศากับระยะทาง s การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energyซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักยืดหยุ่น

Elastic Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ

0: ใครชอบประวัติศาสตร์อ่ะใครชอบเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ต้องอายใครที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาลองไปถามเด็กๆหรือถามคนไทยนะมีความรู้สึกดีประวัติศาสตร์มีความเรียนประวัติศาสตร์แล้วมีความสุขสนุกอยากรู้เราจะพบว่ามีน้อยมาก
1: ต้องท่องจำมันจำไม่ได้ครับก็เลยไม่ชอบครับ
0: เราจะทำยังไงให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกประทับใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อมันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งจำหรือว่านั่งท่องตำราอย่างเดียวแต่มันสามารถสนุกมีชีวิตชีวา

0: ผมนะครับชื่ออาจารย์อติชาติเกียรติพันธ์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคราวนี้ในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความสนใจส่วนตัวด้วยก็คือผมสนใจทางด้านประวัติศาสตร์นะครับผมก็อยากเอาในส่วนของที่ผมถนัดเนี่ยมาช่วยในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้มันน่าสนใจ
1: วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อาจารย์อติชาติกำลังสาธิตการสอนประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งให้กับนักเรียนชั้นป.6
2: เอาละใครชอบดูดวงมั้งผมชอบกันใหญ่แล้วได้หรอโอเครู้ไม่เกิดราศีอะไรรู้กันป่ะ
3: ร
2: ู้นะครับ
3: เอาละ
0: การดูฤกษ์ก่อสร้างเนี่ยนะครับมันจะมีเราจะเห็นภาพนะครับเป็นตารางแล้วผมก็มีคำถามกับตัวเองนะครับในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรคือเรารู้สึกเป็นอะไรที่มันขลังมากอะแล้วไม่รู้มันคืออะไรด้วยนะซึ่งผมคิดว่าคนทั่วไปก็อยากรู้แต่ว่าก็ไม่รู้จะไปถามใครหรือว่ารู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรลึกลับเข้าใจยากผมก็เลยลองมาศึกษาดูปรากฏว่าตัวเลขต่างๆที่อยู่ในช่องนั้นน่ะมันก็คือเป็นดาวแต่ละดวง
2: ฤกษ์ก่อสร้างเขาจะบอกเขาจะเขียนเป็นตารางนะครับอย่างนี้เคยเห็นไหมเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปเนาะ5 1 4 3 0อะไรอย่างเงี้ยมีรอลิงด้วยนะอยากรู้ไหมมันคืออะไรโอเคนะครับมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับถ้าพวกเราพอดูเป็นคร่าวๆตรงเนี้ยแล้วไปดูดวงต่อได้ดีไหม
0: ในการสอนเรื่องนี้นะครับจะไม่ยากเลยก็คือว่าเริ่มต้นนะครับผมก็จะปูนะครับคือเป็นความรู้ความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงมาสนใจเรื่องนี้นะครับ
2: การสร้างเมืองการสร้างอาคารที่สำคัญนะอย่างเช่นในวัดนะจะมีการลงฤกษ์อันนี้คือนะครับดวงฤกษ์นะครับที่อยู่ที่วัดละเปิง

0: เด็กๆก็จะเห็นละโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็แกะมาเป็นตัวเลขด้วยแต่เด็กก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: อาจารย์บอกเลยคร่าวๆพวกเราคิดว่ามันคืออะไรไอ้ตารางเนี่ยช่องแต่ละช่องคืออะไรมันนี่แต่ละช่องจริงๆไม่ใช่คืออะไรนะมันคือแค่จักรราศีเฉยๆหาเลยใช่ไหมไม่เคยรู้ใช่ไหมนี่ราศีอะไรรู้ไหมราศีเมษราศีพฤษภโอ้แปลกใจเนาะอะไรอย่างนี้นะเอาละเลขนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: แค่เปิดประเด็นให้เขาตื่นเต้นก่อนว่ามันน่าสนใจพออยากรู้ปุ๊บผมค่อยลงรายละเอียดคราวนี้ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดนะครับผมก็ต้องไปปูพื้นฐานความรู้ก่อนสิ่งแรกที่ผมต้องปูพื้นฐานก็คือเรื่องจักรราศีต่าง
1: ๆราศีมีกี่ราศีครับ
2: 12
1: 12ราศี1ราศีใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะ
2: 1
1: เดือนนะครับโลกเราหมุนรอบพระอาทิตย์ใช่มั้ย
2: ค่ะ
1: นะครับเมื่อเรามองผ่านพระอาทิตย์ไปเนี่ยมันจะเจอดาวดวงนึงใช่มั้ยนะครับอย่างนี้นะครับมองไปสมมุติว่าเจอมีดาวลิบรานะครับราศีอะไรนะราศีตุลราศีตรงนี้จริงๆก็คือเป็นกลุ่มดาวคันช่างใช่มั้ยกลุ่มดาวนี้อยู่พอมองทะลุไปมันไปตรงกับตรงนี้พอดีเราก็เรียกว่าคนที่เกิดตรงช่วงนี้เกิดราศีอะไรตุลนั่นเองใครเกิดเดือนตุลาคือพอมองพอช่วงโลกที่ตอนขณะที่เราเกิดมองผ่านพระอาทิตย์ไปมันจะไปตรงดาวราศีตุลพอดีแล้วโลกก็จะเคลื่อนแบบนี้อีกนะครับแล้วเราก็มองไปเหมือนพระอาทิตย์มันเคลื่อนมาใช่ไหมมาอยู่ราศีอะไรครับ
2: ราศ
1: ี
2: ธน
1: ูราศีธนูแล้วโลกมันตรงนี้ก็เคลื่อนมาราศีมังกรแต่ละช่วงใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะประมาณ1เดือนหรือ30วันโดยประมาณ
0: แล้วผมก็ต้องปูความรู้ว่าดาวแต่ละดวงนะครับเลข1เนี่ยมันหมายถึงพระอาทิตย์เลขที่2เนี่ยมันหมายถึงวันจันทร์นะเลขที่3หมายถึงดาวอังคารอันที่4ดาวพุธอันที่5ดาวพฤหัสอันที่6ดาวศุกร์อันที่7เสาร์เก่งมั้ยเก่งมากเลยเน
3: า
0: ะ
3: คือคนในอดีตเขาก็มีคณิตศาสตร์ซ่อนไว้อยู่อะค่ะแต่คือเรายังไม่รู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกประทับใจครับที่คนโบราณได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้มันก็ได้มีสิ่งใหม่ๆที่มาทดแทนครับมันก็อาจจะเลือนหายไปจากในปัจจุบันครับ
0: ตัวผมเองเป็นนักคณิตศาสตร์เพราะงั้นผมจะสนใจเรื่องตัวเลขเนาะเห็นอะไรเป็นตัวเลขเนี่ยผมก็ทำไมมันเป็นเลขนี้อ่ะเพราะงั้นเวลาผมไปที่ไหนก็แล้วแต่เวลาผมไปวัดสถานที่สำคัญทางศาสนาหรือว่าโบราณแหล่งโบราณต่างผมก็ว่าทำไมมันต้องมีเลขตัวนี้เลขก็อยู่ในดวงฤกษ์เนี่ยมันคืออะไรคือเราจะมีความสนใจเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในด้วยมุมมองที่เราแบบว่าพยายามที่จะมองมันแล้วมันสนุกอะครับเวลามองอย่างเงี้ยมันจะมีความพิศวงอะที่เราแบบอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วพยายามไขคำตอบอาจจะถามผู้รู้อ่านหนังสือถ้าไม่ได้เราก็ทำวิจัยหาคำตอบเองเลย
1: ต่อไปนะครับต่อไปดวงที่8นะครับเคยได้ยินไหมดาวราหูเคยได้ยินไหมราหูอมจันทร์อะไรเงี้ยราหูไม่ใช่ดาวจริงนะครับราหูจะเป็นเงาที่ทอดระหว่างโลกพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับเป็นเงาเกตก็เป็นเงาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเป็นดาวที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับไม่นานนี้นะครับแล้วเอามาใส่ในโหราศาสตร์ปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะก็คือดาวยูเรนัสหรือเรียกว่าดาวมฤตยูนะครับเบอร์0
5: ตอนนี้นักเรียนก็สามารถถอดรหัสตัวเลขทั้ง10ตัวได้แล้วแต่ยังมีพยัญชนะอีกตัวที่ปรากฏอยู่ในฤกษ์ก่อสร้างนั่นคือตัวลอลิงหรือลัคนาเกิดซึ่งอาจารย์อติชาติจะเฉลยให้ฟัง
1: ลัคนาคืออะไรลัคนาเกิดตัวนี้สำคัญนะครับใช้ในการดูดวงเลยนะครับสำคัญมากๆหรือลัคนาสร้างเมืองนะครับเป็นจุดกำเนิดสมมติว่าถามตรงนี้ว่าลัคนาเวลานี้นะครับสมมติมีเด็กเกิดตอนนี้นะหรือว่าสร้างเมืองตอนนี้นะถามว่าลัคนาเกิดหรือลัคนาสร้างเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับลัคนาให้เรามองที่ตอนออกมองไปที่ตอนออกอยู่ทางไหนครับตอนออกอยู่ทางนี้ใช่ไหมให้มองไปที่ตรงออกเลยนะมองไปเลยสมมุติว่าฟ้ามืดนะเราสามารถมองเห็นได้เลยว่ามีดาวอะไรอยู่ตรงนั้นราศีที่อยู่ตรงนั้นแหละคือลัคนาเกิด
0: จริงๆโหราศาสตร์เนี่ยลึกซึ้งนะครับมันจะมีโหราศาสตร์2อันเป็นโหราศาสตร์ภาคคำนวณกับโหราศาสตร์ภาคทํานายครับอยู่ที่ว่าใครไปสนใจอะไรแต่ในส่วนตัวผมเป็นนักคณิตศาสตร์ผมก็จะสนใจในภาคของการคํานวณการคํานวณว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมมันเป็นศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะฮะ
1: ตัวเลขที่ปรากฏบนวัดลำเปิงนะครับและอีกหลายที่นะครับจะบอกว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยอยู่ในนะครับราศีอะไรขณะสร้างวัดหรือว่าสร้างเมืองนะครับพูดง่ายๆว่าตารางนั่นคืออะไรนั่นเองแผนที่ดาวบอกว่าดาวดวงไหนมันอยู่ราศีอะไรเสร็จแล้วลงราศีนะครับราศีแรกที่เราไว้ข้างบนสุดนั่นคือราศีเมษนะครับเป็นราศีแรกนะครับราศีถัดไปเป็นอะไรครับพฤษภเวียนซ้ายนะครับเขียนไปเลยถัดไปเป็นเมถุนถัดไปเป็นกรกฎเรียงไปเลยนะครับสิงห์กัน ตุลพิจิกธนูมกรกุมแล้วก็มีนอ่ะเขียนไปเลยนะครับเขียนไว้เลย
0: พอผมปูพื้นฐานความเข้าใจนี้หมดผมก็เริ่มนะครับยกตัวอย่างโจทย์ให้เด็กๆ เห็นนะครับว่าโอเคโจทย์อย่างนี้ทำด้วยกันนะครับบน PowerPoint เลยนะครับให้ดูทีละข้อแล้วก็ให้ตอบในห้องเอาล่ะคราวนี้มาดูเลิกนี่นะฮะอันนี้วัดลำเปิงเนาะถ้าอาจารย์มาเขียนนะเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราบอกอาจารย์เลย1นี่คืออะไรพระอาทิตย์ใช่มั้ยอยู่ในราศีอะไรครับ
6: เมษ
0: 2คือพระจันทร์อยู่ในราศีอะไรครับ
6: พฤษภ
0: 4ดาว
6: พุ
0: ธอยู่ในราศี
6: ม
0: ีนะครับดูตามนั้นเลยต่อไป8มีไหมราหูอยู่ในราศีพิจิกนะครับส่วน9นะครับไม่ต้องใส่เลย9นี่เราจะรู้มันจะตรงข้ามกับ8เสมอนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับโบราณท่านก็ไม่ใส่ก็ได้รู้กันนะครับ9ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่งั้นไม่ต้องแปลกใจนะ9ไม่ได้ใส่ลัคนาลอลิงลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็เพิ่มความเข้าใจโดยทำแบบฝึกหัดให้เด็กทำนะครับแล้วก็มาเช็คคำตอบกันตอนท้าย
5: แบบฝึกหัดในใบงานข้อแรกนักเรียนต้องถอดรหัสตัวเลขจากดวงชะตาเมืองเชียงใหม่เพื่อตอบให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวคือดาวอะไรและอยู่ในราศีอะไร

0: วนโจทย์ในข้อที่2นั้นจะมีลักษณะตรงข้ามกับโจทย์ข้อแรกคือนักเรียนจะต้องเป็นคนกรอกตัวเลขลงในดวงฤกษ์ที่เห็น
1: สมมติให้วันที่เด็กชายแดงเกิดดาวต่างๆอยู่ตามราศีด้านล่างจงเขียนฤกษ์เกิดโดยใช้โดยใส่ตัวเลขในตารางโหราศาสตร์

0: เวลาเด็กๆนะครับไปเห็นฤกษ์ต่างๆถ้าสมมุติเขาสามารถแกะออกมาเป็นตัวเลขได้เมื่อไหร่นะครับเขาจะรู้เลยว่ามันหมายถึงดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนบอกคร่าวๆได้นะครับ
1: ว่านำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก็ทำให้เราแบบเกิดความสนุกขึ้นแล้วก็ทำให้จำง่ายขึ้นด้วย
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะย้อนถามไปตอนนี้ถามเด็กครั้งแรกดูเหมือนเด็กจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัวดูล่องลอยนะจับต้องอยู่ไหนไม่ทราบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราได้นำเอาศาสตร์วิชาอื่นแล้วมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เขาย่อมจะเกิดความเข้าใจและเกิดความประทับใจ
0: ตอนนี้ถ้ามีใครเอาเลขอะไรมาให้เราดูเนี่ยรู้หรือยังครับมันคืออะไรแผนวงกลมนี่สรุปแล้วมันคืออะไรครับมันคือแผนที่ดาวนะครับแต่ละช่องหมายถึงอะไรครับราศีหรือกลุ่มดาวใช่ไหมกลุ่มดาวที่อยู่ในจักรราศีถูกไหมครับแล้วก็เลขแต่ละตัวหมายถึงอะไรครับที่อยู่ในนี้ดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวนะครับวันนี้นะครับเราเห็นชัดไหมครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆเลยเห็นชัดไหมฮะมากเลยนะครับวันนี้เรารู้สึกไหมว่ามันใกล้ตัวเรามากนะครับอาจารย์ยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องในลักษณะนี้นะครับบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความรู้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับในส่วนหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์เป็นไงประวัติศาสตร์สนุกหรือยังสนุกเลยใช่ไหมทุกอย่างที่สอนนี่เป็นประวัติศาสตร์หมดเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับประวัติศาสตร์ที่เราเคยคิดว่ามันน่าเบื่ออ้าวถามตรงๆเนาะนะครับตอนแรกอาจารย์ถามว่าเรียนประวัติศาสตร์เป็นยังไงพวกเรายกกันแค่นิดเดียวใช่ไหมมีประมาณแค่ครึ่งห้องเองมั้งที่ชอบประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ถามจากใจวันนี้เรียนไว้3กิจกรรมนะครับรู้สึกลึกๆเลยว่ามันต่างจากตอนเดิมตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าคือเราเรียนแล้วเรารู้สึกชอบประวัติศาสตร์มากขึ้นน่าเรียนมากขึ้นแล้วประวัติศาสตร์ดูสนุกมากกว่าเดิมยกมือสูงๆเลยถ้าคุณครูหรือว่าคนทั่วไปนะครับสนใจประวัติศาสตร์ในมุมมองที่ว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวเนี่ยแล้วว่าอยากค้นหาแล้วมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยผมว่ามันจะทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วเวลาถ่ายทอดประวัติศาสตร์เหล่านี้ไปกับเด็กๆอะไรมันสนุกครับเพราะมันเริ่มมีชีวิตชีวา

0: ของผลต่างระหว่าง 65.03 กับ 13.853 คือเท่าไหร่ทำยังไง
1: 14
0: ทด21
1: 2
0: ทด21เมื่อกี้เป็น
1: 3
0: ตรงไหมคะถ
2: ู
0: กต้องที
2: ่
0: ส
2: ุ
0: ด
2: ลับๆที่สอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะตัวของครูเองเอกภาษาไทยแต่ในขณะเดียวกันต้องรับหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งทางตัวครูศรีไพรเองก็ไม่ค่อยสันทัดก็เลยอยากจะทราบเลยขอคำปรึกษาไปจากทางอาจารย์อาจารย์ก็เลยให้คำแนะนำในการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยทำให้เราได้ทราบวิธีทางกับวิธีการถ่ายทอดให้เด็กได้ดีมากยิ่งขึ้น
3: ในรอบนี้หนูต้องลงวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาษาไทยหนูค่อนข้างที่จะถนัดมากกว่าเวลาที่หนูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ในบางครั้งเนี่ยหนูไม่ค่อยสันทัดอย่างคราวนี้หนูวางตัวไว้ว่าหนูจะสอนในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่หนูยังเริ่มต้นไม่ถูกเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไง
4: จริงรูปสี่เหลี่ยมเป็น เรื่องของเรขาคณิต
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นในส่วนของเรขาคณิตเนี่ยเราต้องให้เด็กได้ทดลองได้สัมผัส
3: ค่ะ
4: ได้สำรวจตรวจสอบด้วยตัวเอง
3: ค่ะค่ะ
4: คือถ้าเด็กได้ลงมือปฏิบัติเองเนี่ยเขาจะสนุกแค่เขาสำรวจว่าไอ้รูปสี่เหลี่ยมนักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ต้องเอาที่อื่นหรอกเอารอบๆโรงเรียนเรานี่แหละแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองไปสำรวจเขียนชื่อสิ่งของและวาดรูปประกอบตามเป็นลักษณะใบงานเป็นใบสำรวจและหลังจากนั้นก็ให้เขาขึ้นมานำเสนอ
3: ขึ้นมานำเสน
4: อทีนี้วิธีการนำเสนอเนี่ยควรจะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนที่เขาได้จำนวนเยอะๆเป็นคนนำเสนอไอ้คนนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ขีดตามแต่ทีนี้มันจะมีกลุ่มเพื่อนที่กลุ่มนี้ไม่ได้เสนอกลุ่มอื่นมีก็เท่ากับว่าให้พวกนี้นำเสนออีก
3: ม
4: ันเราจะเห็นว่าจริงๆถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยจะรู้จักสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆเนี่ยเยอะกว่าที่เราสอนเองในห้องไงคือถ้าเราสอนในห้องเราแค่เอานักเรียนเราจะเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีกี่ชนิดซึ่งแบบนี้มันช็อกแอนท็อกไปหน่อยเด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยทีถ้าเราให้เด็กลงมือปฏิบัติเนี่ยเด็กจะมีความรู้สึกเขาสนุกเพราะเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไง
3: ค่ะ
4: นั้นตรงนี้เนี่ยครูศรีไพจะต้องพยายามให้เด็กเนี่ยได้เป็นผู้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้นี้ด้วยตัวเองให้ได
3: ้ค่ะได้ค่ะ
4: จ้ะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
2: นักเรียนเห็นแผ่นกระดาษในมือของครูไหมคะ
0: เป็นรูป
1: สี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมลองเดาสิคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมคำถามถ้าครูศรีไพบอกว่าต้องการตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในออกมาโดยใช้ตัดครั้งเดียวใครคิดออกตอนท้ายแล้วมาเฉลยได้ครูมีรางวัลขอท้าความนิดนึงนักเรียนเคยเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมต่างๆไหมยังคะมีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างเอ่ย

0: พอจะรู้แล้วตอนนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งขันกันเดี๋ยวให้เวลานักเรียนประมาณ10นาทีให้ไปสำรวจศึกษาและค้นคว้าสิ่งของหรือภาพหรือวัสดุอย่างอื่นที่มันมีลักษณะเป็นรูปและเดี๋ยวฟังสัญญาณนกหวีดแล้วเรามารวมกันอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเรียนให้เดินสำรวจหานะเดินสำรวจหานะภายในบริเวณรอบๆนี้แหละเอาให้มากที่สุดนะภายในเวลา10นาทีนะจับเวลาช่วยกันคิดเราว่าเอาอะไรคะ
1: สองสอง
0: กล่องดินได้เห็นบอกกล่องดิน
1: โอ้ยต้องเขียนต่อ
0: ต้องเขียนต่อสิคะครูบางคนอาจจะสอนนักเรียนอยู่แต่ในห้องเด็กบางคนอาจจะเบื่อแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กเขาจะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากเรียนหลังจากที่เราไปสำรวจสิ่งของที่มันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้เราก็จะมาสรุปงั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนละกันนะคะอย่างแรกเลย
2: กระดานไวท์บอร์ด
0: ของใครมีกระดานไวท์บอร์ดใส่ไปเลยขีดถูกไปเลยค่ะว่ามีตรงกับของหนูหนูไปเจอตรงไหนคะกระดานไวท์บอร์ด
2: ใต
0: ้อาคารใต้อาคารของนักเรียนที่มีว่ากระดานไวท์บอร์ดหนูไปเจอตรงไหนคะ
2: ใต
0: ้อาคารนะคะที่เขาเรียกว่าป้ายนิเทศนั่นเองเดี๋ยวครูขอเขียนชื่อเอาไว้ที่สองโต๊ะที่วางของเบาะยูโดมีไหมคะนักเรียนคะ
2: ม
0: ีหนูมีว่าอะไรนะคะ
2: เ
0: บาะยูโดหนูไปเจอตรงไหนคะเดินลงไปก็เจอแล้วป้ายโรงเรียนประตูหน้าต่างทีวีล้วนแล้วแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เราพบได้ในชีวิตประจำวันอ้าวตอนนี้ครูค้างอะไรไว้เอ่ยค้างอะไรไว้เอ่ยใครตอบได
2: ้รูปสี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนขารูปสี่เหลี่ยม
2: จัตุรัส
0: เดี๋ยวครูแจกกระดาษให้คนละ1แผ่นแล้วให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปสี่เหลี่ยมวงเล็กข้างในรูปสี่เหลี่ยมเล็กข้างในให้เว้นห่างเท่ากันด้วยนะคะด้านข้างสี่ด้านเท่ากันแล้วตีกรอบออกมาแล้วให้หาวิธีการทำอย่างไรก็ได้ที่ตัดรูปสี่เหลี่ยมข้างในออกมาได้เพียงครั้งเดียว

0: มเพื่อนแล้วและเพื่อนกำลังทำขั้นตอนต่อไปก็คือตัดตามรอยปากกาหรือดินสอครั้งเดียวไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครั้งเดียวผลปรากฏว่าได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในออกมาแล้วโดยการตัดครั้งเดียวเป็นไงคะถูกต้องไหมคะ
1: ตอบสนุกค่ะได้ใช้ความค
2: ิดชอบออกมาข้างนอกมากกว่าม
1: ันสนุกแล้วก็ไม่เครียดครับ
2: ไม่เครียดครับและทำให้สุขภาพเราดีด้วยครับมันไม่อึดอัด
3: ตอนที่เริ่มต้นการสอนนี่ครูศรีไพก็เริ่มให้เด็กเนี่ยฝึกคิดละคือคิดดูว่าที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วมีรูปสี่เหลี่ยมข้างในทำยังไงที่จะตัดครั้งเดียวไม่มีการเลี้ยวกันไกลเนี่ยนะตอนแรกพี่ก็นึกไม่ออกนะว่าเป็นยังไงพี่ก็นี่ดีมันทำให้เด็กคิดก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยครูมักจะไปคิดว่าเด็กคิดไม่เป็นหรอกจริงๆแค่นี้เด็กได้คิดแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มคาใจละเพราะครูสีไปก็ยังไม่เฉลยใช่ไหมแล้วก็ให้เขาทำกิจกรรมซะก่อนแล้วกลับมาค่อยเฉลยเพราะว่านี่มันทำให้เด็กรู้สึกสนุกแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะติดตามต่อไปอันนี้ดีนี่ตอนที่เด็กลงไปสำรวจแบบสำรวจที่เรา

0: ให้เด็กไปเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้สำรวจศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง
1: ค่ะ
0: เพราะเราอยากจะบอกเด็กว่าในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอันนี้จะเห็นว่าวิธีการ

0: ใช้วิธีแบบนี้เด็กรู้จักสี่เหลี่ยมมากกว่าที่เราสอนในห้องเยอะมากวิธีการแบบนี้จะทำให้เด็กได้รู้จักรูปสี่เหลี่ยมหรือประโยชน์ของสี่เหลี่ยมที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ไงเพราะฉะนั้นถ้าพี่มองในภาพรวมวันนี้นะพี่ว่าดีมากทีเดียวล่ะพี่เก่าของโรงเรียนก็ต้องถ่ายทอดเข้าไปพี่เชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้โรงเรียนเราจะมีครูที่ดีๆเยอะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะตั้งแต่มีอาจารย์เข้ามานิเทศแล้วก็บ่อยขึ้นทำให้ไล่ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนและนักเรียนได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นและครูก็มีวิธีการมีเทคนิควิธีการที่ดีมอบให้กับเด็กมันก็ทำให้เรามาถูกทางนะคะมาถูกทางว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยสอนเมื่อก่อนกับสอนตอนที่อาจารย์ได้แนะนำให้เนี่ยมันมีความแตกต่างในส่วนที่อาจารย์แนะนำข้อไหนที่บกพร่องเราก็จะมาแก้ไขใหม่แต่ส่วนไหนที่ดีแล้วเราก็จะถ่ายทอดให้ครูรุ่นต่อๆไปแล้วก็คนที่สอนในวิชาเดียวกันได้รับทราบด้วยแล้วก็นำไปใช
0: ้คนที่เรียนครูเนี่ยนะเวลาพอเรียนแล้วเนี่ยเขาฝึกสอนก็จริงแต่เวลาเขาออกไปฝึกสอนแล้วนั่นยังมีครูพี่เลี้ยงดูนะพอเขาจบไปเป็นครูจริงๆในโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครดูแลแล้วเหมือนกับเขาต้องช่วยเหลือตัวเองละเรากำลังจะบอกครูทั้งประเทศว่าถ้าเป็นไปได้ครูที่อาวุโสหรือจะเป็นครูที่เกษียณไปแล้วก็ตามถ้ายังมีเวลาโรงเรียนน่าจะเชิญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงระบบโค้ชชิ่งเป็นระบบที่สำคัญที่เราจะช่วยพัฒนาครูที่เป็นครูรุ่นใหม่หรือรุ่นกลางๆก็แล้วแต่ให้เป็นครูที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพได้และตรงนั้นมันจะส่งผลไปถึงนักเรียนเองเนี่ยตรงนี้สำคัญเท่าที่นิเทศมาทั้งหมดเนี่ยก็พบว่าครูส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีนะว่ามีคนที่มาดูเขามีคนที่มาแนะนำเขาทำให้เขาสอนได้ถูกทางหรือว่าปรับปรุงการเรียนการสอนของเขาที่เขาจะไปใช้กับนักเรียนเนี่ยดีขึ้นทำให้เด็กของเขาสนใจในการเรียนมากขึ้นในการที่เรานิเทศอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นผู้ร่วมทางกับครูคือครูไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเหมือนกับมีคนมาให้กำลังใจมาให้คำแนะนำคุณครูก็จะรู้สึกว่าเออเขามีเพื่อนเขามีคนที่จะช่วยเหลือเขาก็ทำให้เขามั่นใจในการสอนมากขึ้นซึ่งการนิเทศแบบนี้เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนิเทศการนิเทศแบบนี้เป็นการนิเทศที่ถือว่าเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้ไปจับผิดนะคะงั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองอาจจะเป็นครูนิเทศนั้นก็ได้หรือจะเป็นศึกษานิเทศก็ได้ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนเนี่ยมันได้ทั้งหมดตรงนี้เป็นระบบที่อยากจะให้ทั้งประเทศเราเนี่ยกลับมานั่งทบทวนกันแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้แล้วทำเรื่องนี้เป็นรูปธรรมคุณครูในประเทศเราทุกคนความจริงเป็นคนเก่งแต่บางทีเราต่างคนต่างอยู่ถ้าเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานั่งปรึกษาหารือกันถ้าเราทำอย่างนี้เชื่อว่าการเรียนการสอนในหลายๆโรงเรียนที่ทำแบบนี้จะพัฒนาขึ้นและมันจะส่งผลไปถึงตัวนักเรียนว่านักเรียนจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของความรู้ในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นแน่นอนนะคะ

0: สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับถ้าเราจะพาคุณครูไปสถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่บอกมาก่อนว่าจะไปที่ไหนและต้องพบกับอะไรบ้างแต่ให้เอาของที่พบนั้นมาออกแบบการเรียนการสอนภารกิจแบบนี้ท้าทายมากแล้วก็น่าตื่นเต้นมากสำหรับคุณครูใช่ไหมครับคุณครูที่อังกฤษเจอโจทย์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะคุยกันผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านที่เป็นครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เป็นครูไทยนะครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนัยนาตรงประเสริฐครับอีกท่านนึงครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับเคยมีภารกิจอะไรแบบนี้ไหมฮะที่พาไปตรงไหนโดยไม่บอกมาก่อน
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่เคยนะฮะแต่ภารกิจนี้ถือว่าน่าสนุกมากถ้าเกิดขึ้นกับคุณครูสองท่านไหมครับ
2: ก็คงตื่นเต้นน่าดู
0: ตื่นเต้นน่าดูนะฮะครับวันนี้ครับเรามาลองดูกันนะครับว่าความตื่นเต้นนั้นจะออกมาเป็นการเรียนการสอนแบบไหนและจะทำให้เด็กเรียนรู้อะไรกันบ้างใน teaching out of the box ครับเชิญครับ
3: เราท้าทายครูคณิตศาสตร์สองคนจากโรงเรียนเฟรมเวลเกตพวกเขาถูกเรียกไปยังสถานที่ลึกลับไม่มีใครรู้ว่าจะไปที่ไหนและจะต้องสอนอะไรบทเรียนของพวกเขาจะต้องเสร็จทันบ่าย2โมง
4: It's the unknown, isn't it?
5: It's the unknown. Everything's just it's exciting, you know, it's a bit scary. Yeah.
3: พวกเขากำลังเดินทางไปที่หอศิลป์บอลติกในนิวคาสเซิลและกำลังจะได้พบศิลปินร่วมสมัยเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์
6: ผมต้องการที่จะให้พวกเขามีแรงบันดาลใจครับแล้วก็จะได้คิดทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองนะครับ
3: ความท้าทายก็คือครูต้องสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วยศิลปะดร.เอเลนฟิชเชอร์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของโรงเรียนเธอสอนคณิตศาสตร์มา8ปีแล้ว
7: พวกเขาชินกับการทำงานในชั้นเรียนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะว่าวิธีการนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างต่อแผนการสอนแล้วก็จะมีผลยังไงกับการตอบสนองของนักเรียน
3: โรสลินเทเลอร์เพื่อนร่วมงานของเธอมีประสบการณ์ทางวิศวกรรมและสอนคณิตศาสตร์มา1ปีความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นจุดแข็งของฉันค่ะอีเลนให้ฉันเริ่มต้นโดยการพูดว่าเราจะวางแผนการสอนได้อย่างไรบ้างล่ะสิ่งที่รอพวกเธออยู่ข้างในศูนย์ศิลปะคือกล่องที่มีของพิเศษ3สิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบทเรียนของพวกเธอ
5: Random weights and some rules about bridges
8: I hope it's algebra.
5: Yeah.
8: Or number.
5: Algebra's nice because you can link it.
8: Yeah.
5: To so much different stuff.
3: ท่าเทียบเรือรอบๆหอศิลป์และของในกล่องจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับบทเรียนนี
7: ้ฉันว่าหลายคนคงไม่ชอบคณิตศาสตร์ค่ะ
9: ผมทำไม่ได้ครับผมไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยอ่ะ
10: การทำความเข้าใจคณิตศาสตร์นี่ต้องใช้การปฏิบัตินะครับ
8: I don't like the idea of doing shape stuff.
5: Shape stuff's harder.
8: I think that's
5: more constrained. I think.
8: Yeah.
5: Right. Are we close? Right. Right. Where are we going then? You're local.
8: No.
5: Which one?
8: It's the Baltic.
5: Huh?
8: That's the Baltic.
5: Where?
8: I think that big building coming up there. This one on our left.
11: Wow.
5: What's the Baltic?
11: Have you been? It's an art, a contemporary art gallery.
5: An art
11: But it's
5: gallery.
11: Like really modern. It's got an amazing view out down there, down that way. So you can see all the bridges and down, right down the Tyne.
5: I want something we know something about.
11: Well, that's the way I don't know anything about art. Art's not one of my strengths.
5: I can paint, but I don't know anything about art. Oh dear.
8: Another view.

0: สวัสดีครับผมชื่อเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์เป็นศิลปินอิสระยินดีที่รู้จักนะครับ
1: ยินดีที่รู้จักคร
0: ับมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่และนี่คือกุญแจในนี้มีของที่คุณจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสอนสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
2: sequences and bridge lines.
3: Oh,
2: see what I'm doing.
3: Thank you. That's cool. Cool. That's really random.
2: Well, they're using it to take over the bridges, don't they? And some weights.
3: It's a bucket, yeah.
2: Wow.
3: Okay.
2: There's something else. Oh, look, there is. Oh, it's a
3: watch me.
2: It's like Alice in Wonderland.
3: Yes.
2: Excellent.
3: Well, the bridges is good. Sequences, patterns, different bridges. I've got bridges here, although I find the coal really random. I don't know what you think.
2: Yeah, I think it's the coal. The others, well, even the weights to a certain extent. This, I can see in the surroundings.
3: I mean, there's lovely algebra, is what we wanted, right?
2: Yeah.
3: We love algebra.
2: Yeah, so that's
3: and
2: good.
3: The pattern and sequences, the bridges. The weights, I can see a link there.
2: Weights and bridges.
3: Yeah, I can see links there.
2: Strength. Definitely.
3: Oh yeah, yeah. I'm feeling a lot more comfortable now that I actually...
2: I like knowing.
3: I know what it is. Like yeah. my brain, I feel like my brain's already working.
2: Need to find out if this is going to tell us what actual topic is.
3: Yeah, but I'm pleased so far.
4: Right, so we're going to watch the DVD and then we've got a couple more surprises for you downstairs.
3: More surprises?
2: Okay,
3: DVD.
2: Let's go.
5: สิ่งของในกล่องเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคนแรกคืออดัมโกวอเตอร์จากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในนิวคาสเซิลเขามีเคล็ดลับในการใช้ถ่านหินและตราช่างในบทเรียน
6: ของที่ผมเลือกให้นักเรียนใช้ก็คือถ่านหินและก็ตราช่างนะครับถ่านหินหรือที่เรียกกันว่าทองคำสีดำก็คือความมั่งคั่งของริมแม่น้ำไทยที่นิวคาสเซิลเกตเฮดในภูมิภาคนี้เลยครับความท้าทายก็คือการขนส่งถ่านหินจะให้เร็วและมีประสิทธิภาพจากเหมืองถ่านหินออกทางแม่น้ำไทยที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณะของแบบสะพานครับและทางรถไฟที่เราใช้ขนส่งถ่านหินไปขึ้นเรือเราได้นำคณิตศาสตร์มาใช้ได้ในชีวิตจริงครับในเรื่องของการที่เราอาจจะออกแบบสะพานเพื่อที่จะสามารถให้เรือผ่านไปได้ครับ
2: That would be nice, wouldn't it? To have something that has a cross-curricular link with the kind of history
3: yeah,
2: as well.
3: Yeah, because that's something, yeah, that
2: you know, my passion. Exactly. You're engineer
3: in the history.
2: What more do we need?
3: Yeah.
4: Artist.
3: And the artist, of course.
6: วัตถุชิ้นที่สองที่เรามีก็คือตราช่างนะครับครูสามารถใช้ช่างถ่านหินที่จะขนขึ้นบนเรือได้ครับตั้งแต่เรือลำเล็กๆไปจนถึงเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องจำไว้เสมอว่าถ่านหินแต่ละชิ้นมันมีรูปทรงแล้วก็ยังมีขนาดที่ต่างกันออกไปด้วยครับต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องที่เคยให้ความสนใจในอดีตนะครับ
5: เจมส์ยังมีเรื่องแปลกใจอีกเรื่องหนึ่งเขาให้ห้องเรียนที่ใหญ่กว่าปกติแก่พวกเธอ
4: So, this is the space that you're going to be working in.
2: Wow.
3: That's quite, yeah. Quite big.
2: Impressive space.
3: It's very blank.
4: You've got very simple materials to work with. You'd be thinking about things like structure, maybe things like that too. Little curve.
0: ผมมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างดีครับจริงๆแล้วผมเป็นนักสร้างสิ่งต่างๆด้วยและผมก็มีความสนใจวิธีประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันผมต้องการให้พวกเขามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสิ่งของที่ใหญ่กว่าตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวครับ ผมเรียนคณิตศาสตร์ก็เลยมีสมองด้านการคำนวณตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนผมเคยชนะรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ครับ
4: But how you do that and how you use these materials to work out a mathematicalMaths lesson is up to you, but we would like you to use all of this space. So whatever you're making, it's going to fill the space.
2: Wow.
5: ตอนนี้พวกเธอมีส่วนประกอบครบแล้วและนักเรียนชั้นม.2 กำลังจะมาถึงได้เวลาเริ่มวางแผนแล้ว
2: เราต้องระดมสมองกันเอาสะพานไว้ตรงกลางนะ
1: ใช่เรามีถ่านหินนะ
7: ใช่แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะต้องสร้างโครงสร้างใช่ไหมนี่ก็คือแนวคิดหลักนะเอาล่ะฉันอยากจะให้เพิ่มลงไปอีกนะถ้าเกิดเราให้เด็กๆดูการออกแบบสะพานก็สามารถให้มองออกไปได้
8: ใช่เพราะเราจะมองสะพานในแง่ประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย
7: อืมแล้วก็อาจจะ

0: ถามคำถามเกี่ยวกับเริ่มด้วยการสอบถามแล้วก็ตั้งคำถาม
1: ใช่
2: so
0: ปัญหาของเราก็คือการใช้พื้นที่ทั้งหมด
1: หรือว่าจะแบ่งกลุ่มตามยุคสมัยแล้วก็ให้สร้างสะพานตามยุคนั้นๆน่ะเราให้เด็กสร้างวัตถุที่มีความสูงพอเหมาะแล้วก็อาจจะใช้คนเดินอยู่ข้างล่างแทนเรือน่ะดีไหมแบบนั้นน่ะค่ะ
0: แล้วก็ตอนท้ายเด็กก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมจึงได้เลือกดูแบบนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันด้วย
1: ใช่
0: ตอนจบเด็กก็จะพูดถึงสะพานที่ทำแล้วก็เหตุผลว่าทำไมมันถึงดี
1: ใช่ถ้าตรงนี้แทนแม่น้ำส่วนนี้ก็คือระยะทางของแม่น้ำพวกเขาจะต้องคำนวณว่าถ้าเรือ25เมตรจะแทนได้อย่างไรในสัดส่วนจำลองวัตถุที่มีความสูงเท่ากับ x มันจะสามารถลอดใต้สะพานเพราะสัมพันธ์กับระบบการขนส่งถ่านหินไหมน่ะ
0: เอาละที่นี่จะมีวัสดุคล้ายเรือให้เราขอยืมบ้างได้ไหมคุณคิดว่าไง
1: อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรือสูง25เมตรนะเด็กจะได้คำนวณหาความสูงในสัดส่วนจำลองแล้วพวกเราก็จะสอนเรื่องของขนาดแล้วก็สัดส่วนด้วย
0: ฉันชอบนะฉันชอบแนวคิดนี้นะ
1: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แน่นอนเลยล่ะอีเลนและโรสลินตัดสินใจใช้บทเรียนแบบซักถามพวกเธอท้าทายนักเรียนโดยการใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับศิลปะเพื่อออกแบบและสร้างรูปจำลองของสะพานให้เต็มพื้นที่ห้องนี
3: ้ตอนที่เห็นของ3สิ่งที่แรกครับตาช่างถ่านหินแล้วก็ผังของรูปแบบสะพานเนี่ยฮะคุณครูได้นึกตามไหมครับเอ๊ะถ้าเป็นครูจะสอนอะไรดี
4: ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะสอนวิชาอะไรหรือง
3: งเลยใช่ไหมฮะ
4: มันจะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงยังงง
3: เพราะของดูเหมือนตาช่างอาจจะเกี่ยวหน่อยที่มี
4: ใช่
3: มีอะไรแบบน
4: ี้แต่ไอ้ถ่านหินนี
3: ่
4: คิดยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวเอามาช่างมันก็ยังไม่ถึงระดับมัธยม
3: ครับ
4: มันก็คงยาก
3: ครับคุณครูนายนาแล้วฮะออกแบบอะไรไปด้วยไหมฮะตอนนั้นเห็น3อย่าง
5: ก็พยายามนึกนะคะแต่ก็ยังนึกไม่ออกในขณะนั้นนะคะแต่พอเรากลับมาลองคิดเขาก็เก่งดีนะคะอะไรแบบเนี้ยค่ะ
3: ครับกลายเป็นเอา3วิชามาบูรณาการกัน
5: ใช่
3: สิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนไทยได้ไหมฮะ
4: ของไทยนี่อาจจะไม่ใช่พาเขาไปเป็นวิชารวมกันเป็น1วิชาเลยแต่ว่าอาจจะพาเขาไปนอกสถานที่เป็นในรูปแบบของการทัศนศึกษาครับอย่างเช่นว่าพาออกไปแล้วก็แต่ละรายวิชาก็จะมีใบงานให้กับเด็กได้ทำ
3: ของที่คุณครูเจอมาเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือมีอะไรที่มาบูรณาการรวมกันได
5: ้ก็จะมีบ้างค่ะอย่างเหมือนที่อาจารย์พูดไปอะค่ะก็คืออย่างโรงเรียนก็จะมีพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาก
3: ็
5: ต้องดูลักษณะของนักเรียนด้วยว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการกำหนดโจทย์หรืออะไรแบบนี้ให้แล้วก็ให้นักเรียนไปคิดซิว่าแบบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอจะบูรณาการยังไงหร
3: ือ
5: ว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะอย่างสมมติเราพาไปทัศนศึกษาที่อยุธยาแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยและในขณะเดียวกันก็จะดูเขาออกแบบสิ่งก่อสร้างออกแบบปราสาทยังไงอันนั้นก็จะเริ่มมาเป็นวิทยาศาสตร์บ้างละอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการดึงเอาฟิสิกส์หรือว่าเลขที่มันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมาออกแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็เด็กก็จะได้บูรณาการไปด้วยอะไรแบบน
3: ี้ใช่คือไปที่ที่เดียวแล้วก็หลายๆวิชาออกไปด้วยกันแล้วก็มีเหมือนโจทย์ให้เด็กนี่ถ้าผมถามกลับอีกแบบนึงแล้วถ้าเกิดเราจะออกแบบการเรียนการสอนแบบที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ฮะขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยฮะจะสำคัญตรงไหนยังไงบ้างขั้นตอนของการออกแบบ
4: สำคัญอันดับแรกเลยคือต้องเนื้อหาดูเนื้อหาก่อนว
3: ่
4: าเนื้อหาที่เราจะต้องสอนเขาเนี่ยมีเนื้อหาอะไ
3: ร
4: และสามารถนำเนื้อหาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาโยงเชื่อมเข้ากับเนื้อหาหลักตัวนี้ได้หรือเปล่า
3: ครับ
4: ถ้าเกิดเป็นเนื้อหาอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วเราไม่ถนัดเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชานี้อะไรเง
3: ี้
4: ยเหมือนกับที่ในเทสเขาจะมีเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามา
3: ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมแต่อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด

0: -19 วิธีที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นเสียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่และภาพที่ห้า

0: ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขา

0: เขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่หนึ่งผมก็วิ่งไปโหนดหนึ่งงานครั้งที่สองผมก็วิ่งไปโหนดหนึ่งนี่งานครั้งที่หนึ่งงานครั้งที่หนึ่งขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ทุกคนเอาคะแนนไม่ล่อหลอก5 คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1 ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1 ภาพนี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaigoodview.com/note นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโหนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู6/1โต๊ะของครูแล้วกันที่6/1ไว้งานครั้งที่1กรุณาเอาสมุดมากองตรงนี้ก็คือโหนดนี้ไงทางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโหนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่หนึ่งถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยมาเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเรา2 คนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20 กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21 กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอม

0: ทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือเนี่ยเป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

หลังจากเราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคำว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโหนดของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโหนดให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโหนดนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโหนดนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามอะไรบอกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ตอนแรกไม่ต้องเอาอะไรมาคูณกับอะไรต่อสักอย่าง
1: 2 n อ่ะ n กับ n มันไม่ใช่2 n มันเป็น n กําลัง2
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การให้เด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้โจทย์ปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ว่าให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านเป็นลิงก์เชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
3: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
4: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
5: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
6: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองและที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: ปกติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได้ค่ะ
1: มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพิร์นบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆไปนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีตนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเวงกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5 มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5 ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5 นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทยกู๊ดวิวนี่นะของไทยกู๊ดวิวเราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นไหมของไทยกู๊ดวิวเห็นไหมครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนงั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมดเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเสิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเสิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่มีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งใน Facebook

0: ้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนแต่ว่าเวิร์กค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ที่นี่คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้หญ้ากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเราไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
0: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรบุรีอาจารย์ณัฐประภัทรกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบี้ย
2: ก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี
3: นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
4: ในหลวงค่ะ
3: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
5: เหลือน้ำท่วมครับ
4: ผมว่าคนที่ยากไร้ค่ะ
5: เอาของไปบริจาคครับ
3: โครงการของในหลวงมีอะไรบ้าง
4: โครงการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
6: โครงการคนหลวงค่ะ
7: โครงการย่าแฝกครับ
3: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
1: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
8: ดั่งความหวังของปวงประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไท

0: ์ในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆและกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
1: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
2: น่ากินไหมคะ
1: น่าใช้ไหมน่าใช้ไหมน่าอาบไหม
2: เนี่ยนะคะพี่จะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
2: ในน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบหนึ่งไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้นะคะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
0: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
3: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
4: ่สองครับสี่ครับ
3: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
5: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
4: 0.9
3: ประกาศน้ำประกาศน้ำให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
6: 0.9
3: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี
5: ้ดูตัวเลขซิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
4: ถูกลอง
3: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2
5: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
0: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
7: การทาปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
3: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีถ่านเพื่อที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับ
7: ซ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
3: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าให้เข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้ละ1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
0: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
8: ตอนนี้นะคะน้องก็มาอยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมผักเบี้ยของเราเดี๋ยว

วันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมผักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ยลงสู่ป่าชายเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้น

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์และนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

0: มีปูสะแ
1: ม่ปลาใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
2: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
3: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งท่านที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
4: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได
5: ้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยป่าชายเลน
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
6: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
7: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่ในหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
8: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

สัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาพิรมหรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

0: ีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้รายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นเด็กเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็กเตรียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดจาเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนะฮะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะฮะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วงแชร์ริ่งไอเดียในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนไหมคะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรเงี้ยค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักซ่าคุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากมากยิ่งขึ้นนะคะ
8: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ยหนึ่งอุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเงี้ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
4: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยจะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
0: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรบ้างคะ
7: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
0: ๆ
7: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
9: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มนึงแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักนึง พักหนึ่งแล้วก็แล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
8: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
10: ้เด็กๆ เขาจะมีการชอบบทบาทสมมติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะชอบยังชอบมีการให้
8: รางวัล
10: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะค่ะแล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆ เขาจะชอบค่ะ
0: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทําอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะมันเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบมันเสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี้ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมาทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
6: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
0: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นพวกหุ่นมือนะคะคืออย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆกระเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวลองทำไหมคะ
8: ใช้กาวแปะเลยเหรอคะ
0: ใช้กาวแปะนะคะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับ เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้กันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริงๆ
6: ครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
0: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะครั้งเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองทันทีการเล่นเนี่ยไอ้หุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดนะตัวไหนพูดนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะ ก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
11: นายพรานค่ะนายพรานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอป่าเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วแล้วนายพรานก็จับเจ้าหมอป่าไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมาป่าเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่างปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ
0: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกหัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็นะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงาน ของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากัน

ด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่างสองสถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่สองก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่สองที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วและมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์ใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือก

หย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีหนึ่งเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสื่อสารปัจจุบันนี้เราทำกันได้หลายวิธีมากครับแต่ลองนึกในอดีตว่ายังไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้การสื่อสารในยุคนั้นมีเพียงแค่การพูดและการเขียนเท่านั้นการเขียนจึงสัมพันธ์ไม่แพ้การพูดครับถ้าเกิดเราเขียนได้สวยคนก็ชอบแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแต่ถ้าเขียนไม่สวยอ่านไม่รู้เรื่องก็คงสื่อสารกันไม่ได้เลยครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคัดลายมือกันวันนี้ครับจะมีวิธีการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศมาให้ชมกันครับเราจะเริ่มจากครูต่างประเทศก่อนครับเราไปที่ฝรั่งเศสไปดูกันว่าเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครับเราได้ชมการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศครับโดยจะเริ่มจากครูที่ประเทศฝรั่งเศสกันก่อนครับที่นั่นเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือครับฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันในปรัชญาจากการสอนศิลปะการคัดลายมือที่ฝรั่งเศสครับเชิญครับ
1: ในฝรั่งเศสมีการลายมืออย่างเป็นแบบแผนเหมือนในอังกฤษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ลายเส้นเป็นเครื่องมือสื่อสารของเด็กๆให้พวกเขาได้คิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอิสระในเมืองลียงการคัดลายมือแบบนี้มีเปิดสอนอยู่ทั่วไปไม่จำกัดแต่ในโรงเรียนการคัดลายมือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโรงเรียนชองเดอลาฟองแตนผู้อำนวยการจีนรุสโซอธิบายให้เราฟังว่า
2: การเขียนทำให้เกิดความเข้าใจเราเขียนให้ใครเราเขียนให้ตัวเองและเราเขียนให้ผู้อื่นด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนเริ่มขึ้นจริงๆในชั้นป.1แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้นนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนลายเส้นต่างๆเตรียมพร้อมก่อนเรียนวิธีการเขียนในโรงเรียนอนุบาลเราเน้นสอนที่ศิลปะท่าทางสิ่งสำคัญคือให้เด็กๆลองทำท่าทางด้วยตัวเองและถ้าถูกขอให้ทำจะต้องทำซ้ำเองได้อย่างถูกต้อง
1: มีการสอนเรื่องลายเส้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ก่อนที่เด็กๆจะจับปากกาได้ซะอีกกิจกรรมต่างๆเช่นการเต้นสอนเด็กๆให้รู้จักการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนแบบมาจากเส้นโค้งมนของตัวหนังสือการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นในระดับอนุบาล
2: การสอนที่เราเน้นในโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉพาะในชั้นประถมปีที่1คือการเรียนเขียนเส้นต่อเนื่อง
1: วันนี้อาจารย์โคลด คาวินเยอร์สอนวิธีการเขียนตัวทีให้เด็กอายุ 6-7 ปี
3: เราจะมาเขียนตัวอักษรนี้แบบเชื่อมต่อกันนี่คือเส้นบรรทัดสำหรับเขียนการเขียนตัวอักษรตัวทีนั้นครูจะลากเส้นนี้ขึ้นไปถึงบรรทัดที่2แบบนี้ครูจะยังจับช็อคค้างไว้ตรงนี้และลากอีกเส้นลงมาและจบด้วยการขีดเส้นตรงกลางแบบนี้การพูดให้เด็กจำว่าต้องลากเส้นขึ้นไปและลากเส้นลงมาและขีดเส้นจบตรงกลางจะช่วยให้เด็กๆจำได้ว่าต้องเขียนตัวอักษรนี้อย่างไรและควรพูดไปพร้อมกับทำให้ดูด้วยลากเส้นขึ้น

0: พอถึงจุดบนสุดแล้วลากลงมาก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจากการเขียนให้ดูบนกระดานมาเป็นให้เด็กๆลองเขียนกันเองผมจะเขียนตัวอักษรในอากาศด้วยเพื่อให้มือและแขนของเด็กๆนั้นจำท่าทางที่พวกเขาต้องทำได้เด็กที่ถนัดข้างขวาก็จะทำตามมือข้างขวาของผมส่วนเด็กที่ถนัดข้างซ้ายก็จะทำตามมือซ้าย
1: หลังจากทำท่าทางในอากาศเด็กๆก็ฝึกเขียนบนกระดานของตัวเอง
0: จับดินสอให้ถูกวิธีนะลากเส้นขึ้นลากเส้นลงมาและขีดเส้นตรงกลาง
1: การพัฒนาทักษะนี้สำคัญต่อเด็กๆอาจารย์โคลดใช้ศิลปะสอนบทเรียนของเขาพวกเขากำลังวาดรูปแกะโดยสร้างรูปร่างจากลายเส้นซึ่งจะช่วยเรื่องการเขียนของเด็ก
0: ๆพวกเราจะวาดรูปหญ้าแบบนี้นะการวาดรูปแกะจะช่วยพวกเราอย่างไร
2: วาดรูปหญ้าแบบซิกแซกช่วยเราเขียนตัว M ค่ะ
3: เราวาดแบบที่เราชอบเช่นวาดเป็นวงได้ไหมครับ
0: เธอจะวาดเป็นวงก็ได้แต่ว่าดีกว่าถ้าเธอเขียนเส้นแบบเป็นจริง
1: ๆหลังจากนั้นนักเรียนได้วาดรูปของพวกเขาเองนี่เป็นการฝึกเขียนลายเส้นรูปทรงพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เด็กๆแต่งแต้มสีลงไปบนรูปของพวกเขาทุกวิชาให้ความสำคัญเรื่องการคัดลายมือในวิชาว่ายน้ำใช้รูปถ่ายตอนเรียนสอนฝึกสร้างประโยค
0: ใครเป็นคนแต่งประโยคที่ว่าฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลา
1: ในกระดาษที่แจกให้มีตัวเขียนกำกับไว้กับตัวพิมพ์ด้วย
0: เรียนรู้ถูกต้องเหมือนปลาฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลาดีมากลอกมันลงไป
1: การให้ตัวอย่างตัวเขียนช่วยทำให้นักเรียนจำวิธีการเขียนที่เรียนได
0: ้การคัดลายมือเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ในหลักสูตรมันแทรกอยู่ในทุกวิชาที่สอนในโรงเรียน
1: การคัดลายมือที่ดีช่วยให้เด็กๆจำตัวอักษรเวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดการสอนคัดลายมือเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องมากในฝรั่งเศสชองลุยโคเอนผู้เชี่ยวชาญศิลปะตัวอักษรอธิบายถึงต้นกำเนิดของตัวเขียน
4: นี่คือตัวเขียนที่เราสอนในโรงเรียนในปัจจุบันรูปแบบนี้ใช้มานานกว่า50ปีมีที่มาจากแบบตัวอักษรที่เรียกว่าลารงซึ่งสร้างขึ้นมาจากเส้นศิลปะการคัดลายมือแนวคิดคือการสร้างความสมดุล
1: การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในโรงเรียนทำให้การพัฒนาการเขียนของเด็กลดลง
4: ในปัจจุบันการมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราเห็นมโนภาพของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพวกเราไม่ได้ใช้การรับรู้ด้วยการสัมผัสการคัดลายมือจึงเป็นวิธีหนึ่งในการกลับมาสัมผัสวัตถุต่าง
1: ๆการคัดลายมืออาจไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันแต่มันเป็นทักษะในการเขียนตัวเขียนที่ดีอาจารย์ฟาเบียนมาวาสอนคัดลายมือให้กับนักเรียนชั้นป.6
5: เรามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้เขียนบ้าง
2: ผมมีพวกจิ๋วแบบปลายแหลมครับผมมีปากกาขอแรงครับ
1: การใช้อุปกรณ์คัดลายมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งเทคนิคต่างๆทำให้เด็กๆสามารถดึงธรรมชาติของศิลปะการเขียนออกมาได้
6: ผมรวมวิชาการเขียนกับศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การเขียนเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและการสร้างตัวอักษรเป็นเรื่องสนุก
5: ใน2-3 นาทีต่อจากนี้ครูอยากให้พวกเธอลากเส้นต่างๆลงบนกระดาษแผ่นนี้เอาลงมือได้
6: ในวิชาศิลปะเด็กๆไม่จำเป็นต้องคัดลายมือแต่พวกเขาต้องสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆลากเส้นได
5: ้เอาคราวนี้พวกเธอ

0: ียนตัวอักษรกันตัวอักษรของเธอต้องมีเส้นหนาเส้นหนาปานกลางและก็เส้นบาง
1: ผมชอบการฝึกหัดการเขียนเพราะเป็นการเตรียมพร้อมเด็กๆสำหรับระดับมัธยมศึกษาถ้าลายมืออ่านไม่ออกครูชั้นมัธยมศึกษาจะไม่ตรวจการบ้านให้และมันทำให้เด็กๆได้คะแนนต่ำบ่อย
2: ๆเด็กบางคนวาดตัวอักษรประดิษฐ
0: ์เส้นบางแบบที่หายไปแต่เธอใส่เส้นขดเกลียวมากมายส่วนอันนี้เธอไม่ได้ใช้แค่เส้นขดเกลียวในการตกแต่ง
3: ตัวอักษรนี้มีเส้นวาดน้อยกว่าจึงอ่านได้ง่ายกว่ามากค่ะ
2: ฟาเบียนให้เด็กๆนึกถึงเส้นและรูปร่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวอักษร
3: เส้นเอ็นไปข้างนึงครับ
0: ใช่มันทำมุมพอดีเอาไหนมีอะไรอีก
3: ขีดที่อยู่บนตัวอักษรขีดที่อยู่บนตัว A จะอยู่ต่ำกว่าครับ
4: เหมือนมีตัว L เอียงอยู่ด้านนึงและมีตัว C ประกบติดเข้าไป
0: ใช่ครึ่งวงกลมนี้ดูคล้ายตัว C
2: เด็กๆเปรียบเทียบการคัดลายมือกับวิธีที่เรียนมา
3: สำหรับตัวอักษรบางตัวเราเขียนที่กลางบรรทัดแต่ว่าบางตัวจะใช้3บรรทัดในการเขียนแต่บางตัวใช้แค่2บรรทัดเราเริ่มจากตรงกลางจากนั้นก็ลากเส้นขึ้นและลงแล้วก็ลากเส้นขึ้นและลงอีกครั้งแล้วลากเส้นคล้ายเส้นโค้งเราต้องระวังให้เส้นไปจรดกับเส้นบรรทัดพอดีและไม่เลยเส้นบรรทัดด้วย
2: จากการลากเส้นและรูปร่างเหล่านี้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงลายมือ
0: เอาเริ่มลากวงแรกจากด้านล่าง
3: ส่วนวงที่2จะเริ่มจากด้านบน
2: การเรียนและการสอนคัดลายมือเป็นการฝึกวินัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของเด็กๆในการแสดงออก
5: การเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการหล่อหลอมความสัมพันธ์กับผู้อื่น
2: เพื่อให้การสอนการสื่อสารผ่านการเขียนประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยความสร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ของเด็กๆเรื่องรูปร่างและการเคลื่อนไหวเพื่อสอนอักษรประดิษฐ
5: ์ในฝรั่งเศสเราพยายามทำตามแนวคิดการสร้างอิสระภายในโรงเรียนอิสระเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันเราต้องไม่เกิดเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
6: บรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะครับเป็นการบูรณาการวิชาศิลปะกับการคัดลายมือเข้าด้วยกันครับโดยใช้ศิลปะหลายๆอย่างมาทำให้เด็กนั้นเรียนอย่างสนุกสนานและมีรอยยิ้มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะออกมาครับน่าสนใจมากๆครับส่วนครูไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าครับมีการนำเอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังเพื่อจะให้รู้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ยังมีการใช้การเล่นที่สนุกสนานมาบวกเข้าด้วยกันเป็นการพัฒนาเด็กไปด้วยครับจะพัฒนาอย่างไรไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือครับ

การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มี

ไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกริ่งไปกริ่งมา
0: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
1: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้บอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพคงเรื่องบนกระดาน
1: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: จม
1: จมไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี
1: ่ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร
3: แตงโม
1: แตงโมแตงโมก็ชอบชื่อเขาตรงไหนคะ
0: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้อง

0: ทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพของเรื่องสาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อ5 ชื่อตอนนี้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1 ชื่อมีข้อแม้ว่า5 ชื่อบนกระดานนี
2: ้ถ้าตอบ
1: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
3: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
4: น้อยหนา
1: น้อยหนาม
5: ะละก
1: อชมพู
6: ่
1: มังคุด
7: เงาะ
1: องุ่น
8: สตรอเบอรี่
0: เชอร์รี่การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างนึงที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
1: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟัง1 เพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
0: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
1: ผลไม้กินแล้วอร่อยดีลองดูสิชิมดูสิมีวิตามินมากมายเท่พร้อมนะคะ3 4
9: ผลไม้กินแล้วอร่อยดีลองดูสิชิมดูสิมีวิตามินมากมาย
0: เนื้อเพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
1: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
10: มีมากมาย
1: มากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากให้วิตามินแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกมีแคลเซียมอ่ะโอเคอ้าว
11: ทำให้ตัวสูง
1: ก็มีส่วนช่วย
12: ทำให้มีความรู้
1: จะไม่หลงนะคะคุณธีรสูง
13: มี12
1: โอเคบางคนไม่ถ่ายมา2 วัน 3 วันนักเรียนก็ต้องเลือกทานผลไม้ที่มันมีใยอาหารอย่างพวกส้มพวกฝรั่งสับปะรดพวกนี้จะช่วยในการ
0: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
1: รูปที่1อะไรเอ่ย
0: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคำเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

วิน

0: อบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
1: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: นั่งตัวตรง
1: ต้องนั่งตัวตรง
3: คัดบ่อยๆ
1: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
4: ก็ต่อแหละก้มหน้าเล็กน้อย
1: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
6: ระวังช่องไฟ
1: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
7: ตามแบบ
1: คัดตามแบบ
0: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปัดในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลบอ้าวลักดูสระอุดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูลักก็เลยเอามานอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได
2: ้ต้องขอบคุณอาจารย์สมพรพันธุมจินดาด้วยครับที่นำเอาวิธีการสอนดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อนครูตรงไหนที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่างก็ขอเชิญเลยนะครับซึ่งนอกจากเด็กๆจะลายมือสวยแล้วการคัดลายมือแบบนี้ยังเป็นการฝึกสมาธิด้วยครับรวมถึงฝึกให้เด็กทำงานอย่างเป็นระเบียบด้วยสำคัญมากครับปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ต้องเขียนกันมากแล้วเพราะว่าเราสามารถพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์รวมถึงมีอะไรต่างๆไฮเทคที่เราให้กดให้ใช้อะไรต่างๆมากมายครับแต่การที่เรามีลายมือที่สวยเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางภาษาด้วยที่เราควรจะคงเอาไว้และควรที่จะฝึกคัดลายมือภาษาไทยให้สวยงามด้วยนะครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นำเอาการสอนดีๆจากทุกที่ทั่วโลกมาให้ชมกันรวมถึงของครูไทยด้วยครับซึ่งเพื่อนครูสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv จะดาวน์โหลดมาชมย้อนหลังหรือเลือกเรื่องที่ชอบก็ได้นะครับหรือถ้าจะชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับ

0: everybody. This is English for Academic Communication. What are some common problems for you when you speak English? Oh, you are shy. You shyness. You have fear. Fear of what?
1: ในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือในการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราถือว่าเป็น productive skills นะฮะเป็นทักษะที่จะต้องผลิตออกมาการผลิตออกมานี่จะยากกว่าการที่เป็นรับเข้าไปแล้วเราจะประสบปัญหากับทักษะการส่งสารของนักศึกษาอันที่หนึ่งก็คือ what to say จะพูดอะไรล่ะคือมันต้องมีความรู้อยู่ในสต็อกเนี่ยในสมองของเขาว่าจะพูดอะไรนะฮะอันที่สองคือ how to say ก็คือจะพูดอย่างไรคือบางคนมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าไม่รู้จะเรียบเรียงอะไรก่อนหลังหรือไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างไรครูจะต้องเตรียมความเชื่อมั่นในตัวเองให้เขาก่อนก็จะเริ่มจากสิ่งที่เขาทำได้ก่อนให้เขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา
0: I want to set up the topic for todayHow do we come to สวนสุนันทา
1: หลังจากนั้นนะคะให้พูดเป็นภาษาอังกฤษคนละ 1-2 นาทีให้จับกลุ่ม3คนก่อนนะคะ
2: I want to be a good teacher and my family so proud when I pass the exam to study this university
3: when I pass the exam I'm very glad and I think I can learneverything can get experience from this university
1: หลังจากนั้นก็ให้เริ่มพูดกับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
3: First time I knew about สวนสุนันทา when I choose for faculty and after I learned and study everything in สวนสุนันทา 4 years ago I think สวนสุนันทา is suitable for me because in this university you have many friends a good friend and
1: หลังจากนั้นก็ครูก็เลือกคนบางคนออกมาพูดต่อหน้าคนทั้งชั้น
3: I study here because my mother and my father wants me to be an English teacher
2: I promise I will to be a good teacher in my hometown because the students don't get the good opportunity the sameThe big city such as Bangkok or the big city in Thailand
1: ให้เขาได้ลองทำท่าทาง body language ภาษากาย
0: One of the most important thing during the talk in the presentation is the body language Okay today you will know from Ajahn Abbey my co-teacher
4: Very important thing to rememberalways dress politely because if we dress very sexy your audience will just be looking at your dress not listening to you eye contact we are just looking down like this good morning class how are you today our lesson is about body language who knows body language So, is it nice to see if we teach like that?
5: No.
4: Yes or no?
5: No.
4: Volunteer, please demonstrate this one.
2: Okay, student, today I will teach you about adjective. Okay, Wanipa, do you know adjective? like this.
4: Okay, very good. When you ask a question to your audience, you should not what? Okay, don't point your finger to your audience because your

0: will be scared of you, will be afraid of you.
1: หลังจากนั้นก็ให้เขารู้ว่าการที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีในเชิงวิชาการอาจจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆร่วมด้วยเราเรียกสิ่งนั้นว่า visual aids ครูก็ให้เขาซ้อมนะคะพูดกับ visual aids ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเตรียมเองนะคะเป็น visual aids ที่ครูเตรียมไว้ให้เขาจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะคะจากสไลด์เหล่านั้นโดยไม่ใช่การอ่าน
0: At the present, English is the universal language that's almost all the country use for communications. Surely, when you are good writing skill, when in the future, you can go to apply the job.The beginning of sentence must write capital letter, but Thai is not. Thai is the same capital.
1: และหลังจากนั้นครูก็ให้เขาได้ฝึกกับท็อปปิกที่เขาจะนำเสนอจริงๆเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
0: Today I'm going to talk about teaching English through project work.Teaching project is important for student learning because the project can improve English language skill, thinking processes of learning by themselves.
2: I'm here today to talk about the effective strategies of improving in teaching students English vocabulary.
1: เราจะต้องไม่ถือสานะเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดผิดพูดถูกไปก่อนทำไปก่อนพอเขาเสร็จแล้วเรา give feedbacks พยายามให้สิ่งที่เป็น positive feedbacks ก่อนนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย negative feedbacks ว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรต้องพัฒนาอะไรในทักษะตรงนี
3: ้อดิศักดิ์ I think your presentation is quite well but there are something for you to improve can you say after me right not light next or
2: next
3: next not neck. not neck okay neck คือคอนะคะ okay so I think you need improvement about the pronunciation
1: แล้วก็ขั้นตอนอีกใหญ่อีกอันนึงก็คืองานสัมมนาวิชาการงานซิมโพเซียมที่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 100% นะคะทั้งผู้เป็นพิธีกรผู้พูดแล้วก็ผู้เข้าฟังถ้าจะต้องถามก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ 100% ค่ะ
4: The role of teachers in the future, if we are going to be a teacher and we bring group discussion to teach our students, teachers should give students about advice, suggestion, and sometimes students can help solve the problem with students.
5: I so much like your presentation. It's very good about group discussion. In Thailand, your classes are about 50 students in a class. How will you manage 50 students for group discussion?
4: I will divide students into small groups before we begin group discussion activity. We will make some room. Everyone in each group must listen leader.And everyone in each group must try to speak.
6: Okay. ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนขี้อายแบบไม่ค่อยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่เหมือนกับพูดแล้วกลัวเจ้าของภาษาเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องแบบโต้ตอบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเกิดความกล้ามากขึ้นจนในที่สุดตอนนี้ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
7: ก็ตอนที่เรียนตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหมันยากจังเลยเราต้องออกมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆอ่ะมันเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังทำไม่ได้แน่เลยแต่พอเรียนไปเรื่อยอาจารย์ฝึกเราทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเราก็คิดว่าเอาล่ะเราคงทำได้แน่งานนี
0: ้ I think game vocabulary can help you and your student interesting and fun so have knowledge in learning crossword and the scrabble can practice you good in vocabulary but crossword and the scrabble have difference crossword will limit your thinking when you put the letter you will don't have free
1: ในเมื่อคุณครูเนี่ยนะคะ นักศึกษาครูของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือในงานแบบลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาทักษะเหล่านี้ผ่านไปสู่นักเรียนของเขาเพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นมีความกล้าในการเป็น language users นะคะเป็นผู้ใช้ภาษาของจริงนะได้เพราะเขาผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วแล้วเขาจะบอกลูกศิษย์ได้สอนลูกศิษย์ได้อย่างเชื่อมั่นเพราะเขาผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาหมดแล้วค่ะ
8: สิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์วิภาดานะคะผลที่ดีที่สุดมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือธรรมชาติผู้เรียนนะคะเรียนรู้จักนักเรียนนักเรียนคนไหนสื่อสารได้ขนาดไหนนักเรียนบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือจะต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูดโดยการกล้าแสดงออกนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเสริมก็คือจะมีชีทนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายนะคะมาให้เขาได้เรียนรู้ก่อนว่าอาชีพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไร
9: Look at the vocabulary on the worksheet 1 and repeat after me First accountantBaker. Barber. Barman. Builder. Butcher. Carpenter.
8: หลังจากนั้นก็จะชวนให้เขาออกมาสนทนากัน
9: I want two volunteers. I will help.
10: What do you want to be when you grow up?
11: I want to be a dentist.
10: What do you do?
8: ตรงนี้เพื่อที่จะย้ำจุดมุ่งหมายว่าชั่วโมงนี้คาบนี้เราต้องการให้เรียนอะไรถ้าเรียนได้พูดได้สนทนามันจะซึมแล้วก็ลึกเข้าไปนักเรียนสามารถเอาไปใช้ต่อในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้หลังจากนั้นนะคะอาจจะมีการถามคำถามให้เพื่อนออกมาถามนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้เล็กๆน้อย
9: ๆ This game is guessing game I want the first volunteerWho want to be my first volunteer? Okay, Ekawin, please come in front. He will tell you the information about what do this job do and where do this job work. Okay, please listen carefully.
12: This job meet and greet visitor.
9: Meet and greet visitor.
12: This job work in receptions.
9: Work in reception. What is this job? Please raise your hand. Okay, Supatra.
13: Receptionist.
14: Oh, good.
9: Give big hand. This job. Okay. I will give you the reward after the class. Okay, remember? Okay, this time for oi tip, she will ask your fan.
13: Shoot one. Serve the
9: router.
13: This job.They work in a bar, pub, or restaurant.
9: What pub?
13: A barman.
9: Barman, right?
13: Yes.
9: Good.
8: จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้โต้ตอบสนทนากันนะคะแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกถามได้ฝึกตอบสิ่งที่เขาได้ก็คือความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับนักเรียนนักศึกษาครูที่จะเป็นอนาคตของชาติในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนะคะและเรากำลังส่งผ่านภาษาสากลนี้สู่เด็กไทยของเราความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาจะต่อยอดให้เขารู้ในสิ่งอื่นๆอีกมากมายการสอนภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้นมีในทั่วโลกนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรากำลังทำงานใหญ่ระดับโลกจริงๆค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดย

0: มิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA ให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็ จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะ ทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาม N แล้วก็ T พาม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
2: ลาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่พังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: การเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกริ่งไปกริ่งมา
0: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
1: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมมาชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราสามารถประเมินผลการฟังของนักเรียนได้จากการถามตอบและเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
1: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: จม
1: จมไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี
1: ่ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร
2: แตงโม
1: แตงโมแตงโมเขาชอบชื่อเขาตรงไหนคะ
0: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่อง
1: เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรคะ
0: สาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้

0: ีผลไม้เยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1ชื่อมีข้อแม้ว่า5ชื่อบนกระดานนี
1: ้ถ้าตอบ
0: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ล
2: น้อยหน่า
0: น้อยหน่าม
3: ะละกอ
0: มะละกอชมพู
2: ่
0: มังคุด
2: เ
0: งา
2: ะองุ่น
0: องุ่น
4: สตรอเบอร์รี่
0: สตรอเบอร์รี่
5: เชอร์รี่
0: เชอร์รี
6: ่การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างนึงที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
0: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
6: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
0: ผลไม้ชะไม้กินแล้วอร่อยดี
6: เพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
0: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
1: มีมากมาย
0: มีมากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตา
6: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
0: รูปที่หนึ่งอะไรเอ่ย
6: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคำเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
0: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: มาตรวจเช็คซิว่าถูกไหมวิตามินออกมาไอตรวจซิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: นั่งตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแหละก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ต้องวางช่องไฟ
0: ต้องดูไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
2: ตามแบบ
0: คัดตามแบบ
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลบอ้าวรักดูสโลอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูรักก็เลยเอามานอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้

0: ช้าวันนี้ชีวิตเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขียนบันทึกรอน้องคนหนึ่งชื่อน้องนิพนธ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการที่หนึ่งในใจนะครับคุณผู้ชมเคยเขียนไดอารี่ไหมครับสำหรับผมแล้วนะครับคำว่าไดอารี่ก็คือการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในอดีตนะครับไม่ว่าเรื่องราวอันนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เรามีความสุขเรามีความทุกข์กับมันนะครับคุณค่าของไดอารี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราย้อนกลับไปอ่านมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับคุณค่าของไดอารี่มีมากกว่านั้นครับคุณค่าของไดอารี่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ให้กลายเป็นคุณแม่กับคุณลูกได้เรื่องราวจะดำเนินอย่างไรนะครับต้องถามน้องนิพนธ์เองครับนิพนธ์นิพนธ์สวัสดีครับนิพนธ์สวัสดีเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเชิญนั่งครับให้น้องนิพนธ์แนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรกำลังศึกษาอยู่คณะอะไรชั้นปีอะไร
1: ครับชื่อนิพนธ์ลิ้มจิตสมบูรณ์เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีหนึ่ง
0: การสอบที่นี่ถือว่าเป็นการสอบยากเหมือนกันนะการเรียนของเราดีขึ้นเนี่ยจุดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับที่หนึ่งในใจของเราวันนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อว่าคุ
1: ณคร
0: ู
1: เสียมพรปทุมนัน
0: คุณครูเสียมพรปทุมนัน
1: ครับ
0: จริงไหมครับที่บอกว่าความผูกพันระหว่างน้องนิพนธ์กับคุณครูเสียมพรเนี่ยเป็นเหมือนแม่และลูกเลย
1: ใช่ครับเขาก็ดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งตอนที่จะสอบเข้าที่นี่เขาก็ทำตารางอ่านหนังสือให้ครับ
0: เดี๋ยวโรงเรียนอนุบาลวัดป่าไร่ใช่ไหมครับที่น้องนิพนธ์จบมาเนี่ยคือจบแค่
1: ป.6ครับ
0: ป.6
1: แต่ตอนมาอยู่ม.3แล้วเขาก็ยังดูอยู่ครับ
0: แสดงว่าผูกพันมากนะครับพูดถึงที่หนึ่งในใจของเราในวันนี้นะครับครูศรีอมพรเนี่ยลักษณะท่าทางของครูเป็นคนอย่างไรครับ
1: ตัวผอมๆครับแล้วเขาจะเสียงดังมาก
2: เอิ้นได้แล้วเอิ้นเอิ้นข้างหน้ามีกี่คำขุนแผนกลับมาจากปราบข้าศึก
0: ตัวเล็กเสียงดัง
1: ครับ
0: เป็นคนยิ้มง่ายไหม
1: ใช่ใช
0: ่ลักษณะใบหน้าเป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเรียวเรียว
0: หน้ายาวเรียวยาว
1: ผมยาวฟูฟูไม่ฟูแต่เขาจะบางทีถ้าเขาหมัดมันก็จะไม่ฟู
0: มีหน้าม้าไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีหน้าม้าหรอครับตามรูปที่เราเห็นมานี่ไงมีหน้าม้าด้วยมีรูปนิพนธ์ตอนเด็กด้วยเห็นไหมเออข้อมูลเราหามานะซึ่งสำเนาอันนี้นะครับเป็นสำเนาที่คุณครูศรีอัมพรเนี่ยทำให้กับน้องนิพนธ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: หน้าตาครูดูใจดีนะครับนิสัยใจคอเป็นอย่างไรครับ
1: ก็ดุบางทีครับแต่มันก็ไม่ค่อยได้มีบ่อยครับเขาจะเป็นคนอย่างนี้ที่ผมชอบเรียนเขาก็เพราะว่าเขาจะไม่พยายามเอาอะไรมายัดใส่หัวว่าอันนี้ผิดหรือว่าอันนี้ถูกครับเขาจะบอกแค่แนวทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นพื้นฐานที่มันต้องทำอย่างนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆมันถึงจะมีคนมาวัดว่ามันถูกหรือว่ามันผิด
0: วันนี้สอนแบบวิทยาศาสตร์เลยนะครูสอนวิชาอะไรอ่ะ
1: ภาษาไทยครับ
0: ภาษาไทย
1: ครับ
3: เขาก็ตอนรับเข้ามาก็จะเป็นเด็กเงียบๆขรึมๆไม่ค่อยพูดแต่พออยู่ไปสักระยะก็จะเริ่มมองเห็นว่าเขาจะมีภาวะผู้นำสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็สามารถที่จะพูดให้เพื่อนยอมรับในตัวเขาได้แล้วก็เป็นหัวโจกของกลุ่มทุกไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องเล่น
1: ก็คือดื้อครับเหมือนแบบคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเงี้ยคือไม่ต้องฟังใครก็ได้คิดว่าแบบโตแล้วอ่ะ
3: เรียกได้ว่าคือไม่เต็มที่กับชีวิตทางที่เราสังเกตจากการพูดการตอบคำถามเขาจะมีสมองที่เหนือคนอื่นคือจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งทีเดียวเวลาสร้างทำชิ้นงานอะไรเนี่ยเขาจะทำได้ดีพิเศษกว่าคนอื่นแต่เขาจะไม่ทำเต็มที
0: ่เข้าเรียนไหม
1: ก็เรียน2วิชาที่บอกพี่ยาวเลขกับอังกฤษ
3: ความคิดของเขานะคะที่เราตกใจคือเขาบอกว่าการเรียนในชั้นป.6เนี่ยไม่เห็นจะต้องตั้งใจอะไรมากมายเลยเพราะอย่างไรก็ตามครูต้องให้จบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียนแค่พอผ่านก็พออันนี้ที่รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กป.6เขาคิดขนาดนี้อ่ะการแค่ผ่านโดยแค่พอผ่านกับผ่านโดยที่แบบเต็มที่กับชีวิตได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เกรดดีๆไปเนี่ยผลมันต่างกันก็พยายามจะพูดให้เขาฟังตรงนี้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะก็เริ่มรู้แล้วว่าเด็กคนนี้มีภาวะเสี่ยงกับการเรียนรู้จากความคิดของเขาเองไม่ใช่ใครทำ
0: และความผูกพันของเราที่จากครูกับลูกศิษย์เนี่ยเปลี่ยนเป็นแม่กับลูกได้อย่างไรครับ
1: ก็ ตอนนั้นผมเขียนคำขวัญวันแม่ครับคือเขาให้เขียนคำขวัญประกวดในโรงเรียนครับทุกคน
0: เพื่อนเขียนมาแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอะไรก็แล้วแต
3: ่คนอื่นก็นั่งเขียนกันแต่เขาเนี่ยนั่งแบบแสดงท่าทางแบบไม่อยากเขียนเราก็ดูแลเอ๊ะยังไงอ่ะทำไมไม่เขียนล่ะลูกเขาก็บอกว่าไม่มีปากกาอ่ะเราก็หยิบของเรามาให้อ่ะเขียนไปลูกเดินดูทั้งห้องผ่านไปรอบนึงก็ยังไม่เขียนก็ถามทำไมไม่เขียนก็ตอบว่าไม่มีอารมณ์บอกถ้าไม่มีอารมณ์ตายตรงนี้แหละว่าเขียนก็ได้เขียนก็ได้ก็ก้มหน้าก้มตาเขียนมานิดนึงซึ่งเราก็ไม่พอใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคือไม่ตั้งใจในการทำงานทีนี้ก็พอก้มลองอ่านก็อึ้งเลยอ่ะ
1: ผมเขียนว่าวันแม่มีประโยชน์อันใดถ้าดวงใจแม่ไม่หวนมา
3: ว่าโอเราเนี่ยบังคับให้เด็กคนนี้คือทำตามใจเราเพราะเรายังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะให้เด็กเนี่ยทำสร้างชิ้นงานให้ครบสมบูรณ์แล้วเอามาประเมินตามกระบวนการนะคือมุ่งแต่งานของเราเราไม่ได้นึกถึงใจเด็กเลยว่าคำขวัญที่เขาเขียนมาเนี่ยมันบอกอะไรได้มากมายการเลือกคำแต่ละคำออกมาสื่อความหมายให้ครูเสมพรรู้สึกเลยได้ว่าเขาโดดเดี่ยวอ้างว้างที่เขาขาดแม่
1: คือมันเป็นอารมณ์แบบคือแบบประชดอะครับคือไม่มีก็ได้อยู่กับพ่อก็ได้หรือว่าโตด้วยตัวเองก็ได้อะไรประมาณนี้ครับ
3: ก็ได้ทราบว่าครอบครัวเขามีปัญหาซึ่งพ่อกับแม่เขาแยกทางกันก็ทำให้เขาอาจจะเกิดปมตรงนี้ว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตของเขาก็เลยเราจะทำยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ได้ว้าเหวอ้างว้างปันนั้นยังมีใครหลายคนที่หวังดีต่อเขาแล้วก็รวมทั้งเราด้วยคนหนึ่งทีนี้ก็จะเขียนบอกยังไงให้เขาได้รับรู้ถ้าเกิดว่าเขียนธรรมดาหรือเรียกมาบอกธรรมดามันอาจจะไม่ลึกซึ้งกินใจในฐานะของทุกภาษาไทยก็เลยตัดสินใจเขียนเป็นกลอน
0: อันนี้ครับคำขวัญวันแม่นะครับคุณครูเขียนนะครับว่าอย่าคิดมากหากชะตาฟ้าลิขิตทุกชีวิตย่อมอยากสร้างทางเลือกใหม่จะทดแทนกันได้ไหมดวงใจขอเป็นแม่คนใหม่ให้ลูกยาแม้ไม่ได้ก่อกำเนิดเกิดกายเจ้าแต่จักเฝ้าช่วยดูแลแก้ปัญหาให้ความรู้ความคิดวิทยาเสริมสติสร้างปัญญาให้เกรียงไกรขอเพียงเจ้าตั้งใจใฝ่เรียนมุ่งมั่นสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่คว้าปริญญามาอวดแม่สักใบแม่ก็แสนดีใจแล้วลูกรักครูเสียมพรนะครับเด็กชายนิพนธ์แม่ช่วงนั้นคือเขียนเป็นกลอนตอบกันแล้วนะครับเด็กชายนิพนธ์ตอบว่าอ่านเองจำได้ไหมอ่านเลยครับ
1: ได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมหายเคร่งขมตอนได้อ่านกลอนแม่จะคอยเฝ้าสอนและดูแลเป็นได้แน่แม่ที่แสนดีผมคงได้มีแม่แน่ละสิหนูนิพนธ์จะมีแม่คราวนี้จะรักแม่คนนี้ทุกนาทีคือครูเสียมพรแม่หนู
0: นั่นคือความผูกพันรู้สึกยังไงที่ครูเขียนมาแบบนี
1: ้ก็ดีใจครับดีใจมาก
0: ก็เหมือนคนเวลาคนหิวน้ำเนาะแม้ว่าจะไม่ใช่บ่อใหญ่เป็นน้ำสักแก้วหนึ่งครึ่งแก้วก็ยังดี
1: ใช่
0: ที่ครูเขาเสนอไมตรีมานะครับคำว่าได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมเนี่ยกรอนอันนี้เขียนตอบนานไหมครับอยากจะรู
1: ้นานมากครับเพราะว่าตอนนั้นยังเขียนไม่ค่อยเป็นครับแล้วก้อนแปลสำหรับเด็กๆมันยากมากเลย
0: นี่เขียนตอนปอะไรครับ
1: ตอนป .5
0: ป .5 โอ้เขียนนี่ถือว่าแม้ว่าฟังมันอาจจะดูรู้สึกสัมผัสอาจจะขาดบ้างตกบ้างเกินบ้างแต่มันมาจากความรู้สึกล้วนๆเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วสิ่งสำคัญหัวใจของการเขียนกลอนต่างๆเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกนะกลอนหรือว่าสุนทรภู่ที่มีชื่อเสียงได้หรือว่ากวีเอกของโลกเขียนจากความรู้สึกหลังจากนั้นก็มีการเขียนตอบกันด้วยไดอารี่
1: ใช
0: ่ด้วยบทกลอนไดอารี่เนี่ย
1: ครับ
3: คือสิ่งที่เราสังเกตพบเด็กคนนี้ชอบอ่านแล้วก็วิธีการใช้คำของเขาเวลาเขาส่งงานเรามาเนี่ยเขาจะใช้คำน้อยแต่ความหมายมากซึ่งพบได้ยากในเด็กประถมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาเขาโดยใช้การอ่านผสมการเขียนผ่านบันทึกน่าจะช่วยเขาได้เพราะว่าถ้าอยู่ต่อหน้าเพื่อนเนี่ยเขาจะตีว่ามาดาแมจมีความสนุกสนานไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่า

0: อะไรที่เราส่งงานพันนี้ให้อ่านรู้สึกเขาอ่านดีแล้วก็สื่อสารมาดีก็เลยใช้บันทึกเขาก็เขียนมาเราก็ตอบเขียนมาเราก็ตอบ
1: แล้วเวลาเขียนนะครับน่ารักมากอันนี้ขออ่านอีกอันนึงคือในขณะที่ครูสอนเนี่ยครูก็ไม่บอกหรอกนะว่าลูก

0: ที่บอกว่าอนาคตของฉันเนี่ย
1: คือมันบางทีมันเหมือนแบบความคิดของเด็กๆคือมันจะสร้างคล้ายๆสร้างวิมานในอากาศมีคือแบบ
0: เป็นทุกคนอนาคตเราจะเป็นอะไร
1: ทั้งๆที่เรายังไม่แบบไม่ได้มีมันไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแต่เราก็คิดไว้ตั้งนานนะว่าเราจะเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นแต่เราไม่เคยทำอะไรเลยคือเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่วางแผนอะไรทั้งนั้นแค่เราคิดขึ้นมาเฉยๆว่าเฮ้ยเราจะเป็นไอ้นี่นะ
0: เป็นได้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: จึงกำเนิดบทกลอนว่าอนาคตของฉันให้เด็กชายนิพนธ์อ่านครับช้าๆนะครับ
1: ครับอนาคตของฉันฝันไว้หลายอย่างแต่ยังครึ่งๆกลางๆนะแม่เอ๋ยเช่นอยากเป็นนักฟุตบอลอยู่เรื่อยเลยแต่ก็เฉยไม่ตั้งใจซ้อมเลยนะพอตั้งใจจะให้เป็นนักดนตรีคิดอีกทีเป็นอาหารจะดีกว่าเพราะอ่านหนังสือพ่อก็ชวนไปตกปลาทางข้างหน้าฉันจะเป็นอะไรดี
0: คุณครูตอบว่า
2: อนาคตใครหนอขอสัมภาษณ์ช่างฉลาดเรียงร้อยถ้อยภาษาสัมผัสนอกใช้ได้นะลูกยาสัมผัสในแม่หาไม่ค่อยมีเนื้อความบ่งบอกไว้ให้สลดอนาคตจะไปทางไหนนี่ทหารนักฟุตบอลนักดนตรีหรือเป็นชาวประมงดีนะดวงใจอยู่ที่ใจเจ้าแน่ไม่แปรผันคิดมุ่งมั่นฟันฝ่าอย่าหวั่นไหวคิดจริงทำจริงทุกสิ่งไปต่อให้ช้างมาฉุดไว้ไม่สะเทือนแม่เห็นใจเจ้าเหมือนหลักปักเลนเลอะอะไรมาชนเถอะเป็นรอยเลื่อนหากเจ้าเป็นอย่างนี้แม่ขอเตือนอนาคตเจ้าจะเหมือนผักตบชวา
0: เราสงสัยไหมครับครูตอบมาว่าผักตบชวาอย่างเงี้ย
1: คือตอนแรกก็สงสัยนะแล้วก็พอเริ่มคิดว่าแบบผักตบชวามันก็แค่แบบลอยไปลอยมาไปวันๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันมีประโยชน์แต่ว่าบางทีมันก็น้อยมากสำหรับอะไรก็
0: การดำเนินชีวิต
1: ใช่ครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการเขียนไดอารี่สามารถหนึ่งแน่นอนการใช้ภาษาไทยดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเราคืออะไรครับ
1: คือพอเวลาเราเริ่มเขียนก่อนครับเราจะเริ่มมีความคิดที่แบบคือถ้าเราเขียนเฉยๆเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นภาษาที่มันแบบซ้ำไปซ้ำมาแล้วแบบมันก็จะไม่ได้ความ
0: เราไม่ได้เขียนแค่ส่งกลับบ้านนี่คือเขียนใช้ในชีวิตจริง
1: ใช่ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เกิดเรื่องของการศึกษาไม่พัฒนาในเรื่องของทักษะไม่พัฒนาคือว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเรียนแค่ในห้องเรียนแต่ว่าเด็กชายนิพนธ์ได้ใช้ในชีวิตจริง
2: การฝึกแต่งกลอนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กประถมแม้จะเป็นประถมปลายก็ตามนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเขียนภาษาสื่อสารถ้าเกิดว่าเราใช้บันทึกเขาจะใช้เรื่องที่เกิดในชีวิตของเขาเขียนสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มีคำที่ใช้อยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าเขาใช้อยู่แล้วในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเอามาสื่อสารเอามาเขียนภาษาที่ใช้อาจจะไม่แบบว่าเป็นวรรณศิลป์ที่งดงามแต่เขาสามารถสื่อความเป็นตัวเขาออกมาได้ด้วยภาษาง่ายๆแล้วก็ใช้เหตุการณ์ในชีวิตเขามันไม่ใช่เรื่องไกลตัว

0: เดี๋ยวก่อนนิพนธ์ไม่ได้มาโรงเรียนนานเมื่อกี้บอกพี่ว่า
1: 3 ปี
0: แสดงว่าน้องๆไม่เคยเจอนิพนธ์เลย
1: ใช่
0: เท่าที่พี่สืบทราบมาว่านิพนธ์เป็นตัวอย่างของน้องๆหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านดีเอาเรื่องเก่งภาษาไทยการเขียนบทกลอนเรื่องของตัวอย่างการเกเรมีครบตัวอย่างพี่เชื่อว่าน้องๆคงอยากเจอนิพนธ์เอางี้รอตรงนี้เดี๋ยวพอพี่ให้สัญญาณพี่กระพริบตานะนิพนธ์รอตรงนี้แต่ว่าพี่อยู่ในห้องพอพี่กระพริบตาปุ๊บนิพนธ์เดินเข้าไปเลยนะ
2: แล้วผมจะรู้ได้ไงนี
0: ่จ้าอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวส่งสัญญาณให้รับรองรู้แน่นอนเจอกันนะเจอกันก่อนรู้กันแต่เรานะครับให้น้องตื่นเต้นนิดนึง
3: วันนี้นะคะครูมีครูพิเศษปกติแล้วชั่วโมงครูเสียงพรครูเสียงพรสอนคนเดียวใช่ไหมวันนี้มีครูพิเศษมาอยากรู้ไหม
4: อยาก
0: ตื่นเต้นนะ
3: เดี๋ยวเชิญพบกับครูพิเศษของครูเลยค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะ
5: สวัสดีครับนักเรียนครูเป็นครูพิเศษนะครับ
7: ครูถูกส่งมาจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมาดูการสอนของคุณครูสียมพรว่าผ่านเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาหรือไม่
0: จุดเด่นของครูสียมพรก็คือว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเขียนไดอารี่หรือว่าบันทึกประจำวันจริงไหมครับ
3: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นของหลักสูตรป.6
0: แล้วเรามีตัวอย่างไหมครับเวลาเราอธิบายว่าใครมีคนนี้มีตัวอย่างว่านึกถึงรุ่นพี่คนนั้นที่จบไปแล้วอะไรอย่างนั้นมีไหมครับ
3: ครูยกตัวอย่างใครลูกเขียนบันทึกเก่งๆ
0: ใครครับ
3: มีคนไปติ
8: ด
3: รู้จักพี่นิพนธ์เหรอ
0: เราก็เห็นพี่นิพนธ์ไหมครับ
8: ไม่เคย
0: ครูเล่าบ่อยไหม
8: บ่อย
0: อย่างเช่นเล่าว่าอะไรบ้างครับ
3: เรื่องอะไรบ้างอ่ะ
9: ที่เขาเป็นคนดื้อครับไม่น่าแต่งก่อนเก่ง
10: เวลาเขาสงสัยอะไรเขาก็มักจะถามครู
11: ที่ครูเล่าให้ฟังก็พี่ธิพลครูไม่ให้เล่นบอลในสนามพี่ธิพลก็จะไม่เล่นข้างอาคารแต่ถ้าครูพูดว่าไม่เล่นไม่ให้เล่นบอลครูก็พี่ธิพลก็จะเอากระดาษมา
10: บู
11: แล้วก็มัดกันแล้วก็มาเตะแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ลูกบอล
0: ขอเสียงปรบมือต้อนรับศิษย์เก่าที่เป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีกับนักเรียนของทีมนี้ขอเสียงปรบมือหน่อยกับพี่ธิพลครับใครคิดว่าพี่ทุกคนหล่อยกคนลื่นไม่ได้เจอสิทธิ์รักมานานกี่ปีแล้วครับครูครับ
3: น่าจะสัก3ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่ไปเรียนพระนครเหนือไม่เคยได้เจอ
0: ครูอธิบายแนะนำเลยครับครู
3: ค่ะเห็นอย่างพี่นิพนธ์นี่อยากเห็นตัวจริงอ้าวหัวหน้า
12: เรียนคุณล้ม
13: สวัสดี
3: พี่นิพนธ์คือคนที่ครูเล่าให้พวกเธอฟังบ่อยๆเพราะว่าพี่เขาคือเด็กห้องป.6/1ที่เคยอยู่กับครูแล้วครูก็ประทับใจเขาประทับใจในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกประจำวันที่พวกเธอทำกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความใครเคยอ่านเรียงความพี่นิพนธ์แล้วแม่ของฉันไม่ว่าจะเป็นคำขวัญ นะไม่ว่าจะเป็นการเขียนกลอนสดพี่นิพนธ์ทำได้หมดทั้งๆที่พี่นิพนธ์เป็นเด็กอย่างที่รัฐสิทธิ์พูดเป็นเด็กค่อนข้างดื้อมีความรู้สึกตัวเองเก่งที่สุดทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องเรียนนะแต่ในที่สุดพี่นิพนธ์ทำได้ทุกอย่างพี่นิพนธ์ผ่านอุปสรรคมาแล้วมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่ครูพอใจ
0: ตื่นเต้นนะครับ
1: ครับ
0: ตื่นเต้นเพราะกลัวน้องๆผิดหวังครับแนะนำตัวเองก่อนปัจจุบันได้ทำอะไรอยู่ที่ไหน
3: น้องจะได้รู้จัก
1: ตอนนี้ครับพี่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปี1ตอนแรกๆที่เขียนน่ะพี่ยังไม่เข้าใจหรอกว่าพี่จะเขียนทำไมจะเรียนทำไมภาษาไทยพี่ก็พูดได้อยู่แล้วโตมา 3-4 ขวบก็พูดภาษาไทยแล้วถูกป่ะ
0: เออใครคิดเหมือนพี่เค้ายกมือขึ้นครับ
3: เป็น
0: คิดเหมือนกันทั้งห้องเลย
1: พอเราเขียนไปเรื่อยนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่ามันมีส่วนที่เรายังไม่รู้แล้วถ้าเกิดเราเรียนไอ้ตรงสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยขึ้นมาแล้วเรายังสามารถดึงเอาไอ้ภาษาไทยที่เราคิดว่ามันไม่ต้องเรียนหรอกนะเอากลับมาใช้

0: พัฒนาศักยภาพตัวเองมากขึ้นไปอีกอ่ะมันเป็นความสามารถส่วนหนึ่งที่มันสามารถจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเราเรียนจนชำนาญแล้ว
1: ผมอยากเห็นภาพการดวลกันระหว่างสุดยอดการแต่งกลอนที่คุณครูภาคภูมิใจ
2: ในอดีต
1: ในอดีตกับศิษย์ปัจจุบันใครจะเก่งกว่ากันแต่ดูซิว่าเด็กใหม่น่าจะเยอะกว่าเด็กเก่าเพราะฉะนั้นผมกลัวจะโดนรุมมากเกินไปผมเนี่ยจะอยู่ฝ่ายพี่นิพนธ์ซูเปล่า

0: พี่นิพนธ์พี่บ๊วยทางนี้มีกัญญารัตน์ รัฐสิทธิ์ ณัฐธิดานะกฎกติกาของเรา
1: คือ
0: นะเราจะกำหนดหัวข้อขึ้นมาแล้วให้ต่อกันคนละ1วรรค
1: เรื่องเมืองไทย
0: ละอ่านหัวข้อดัง
2: ๆเมืองไทยแสนดี
0: มาตัวแทนไปชุ
1: ม
0: ใครชนะเลือกจะขึ้นก่อนเลยพี่เอาขึ้นก่อน
3: ข
0: ึ้
3: นก่อน
0: แ
1: ค่ไหนนายแมนไปเปล่าจะติดยายเรียนอยู่ทุกวันนายแมนไปหรือเปล่า
0: ตกลงให้พี่ขึ้นก่อน
1: ขึ้นไปเลยสุพรรณบุรีเชื่อพี่สุเมือง
0: ดูเขาอ้
1: าวเมือง
0: อ้าวแล้วข้างใน
1: อ

0: เยี่ยมมากเยี่ยม
1: สุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในเมืองความเป็นเรื่องเอกลักษณ์มีมากหลายเอาไว้แล้วนะครับสรรพสิ่งของดีมีมากมาย
2: อ้าวเร็วอ้าวเฮ้ยเร็วเร็วเร็วสู้เขาสู้เขาหมดอัพรบมือให้สองฝ่ายคุณครูตัดสินว่ายังเสมอกันอยู่นะคะเพราะว่าน้องซึ่งได้ประสบการณ์ก็สามารถต่อได้ทันของพี่ถึงแม้จะมีประสบการณ์ก็ยังใช้คำที่แบบว่าซ้ำๆกันอยู่มากหลายกับมากมายความยังไม่ไปทางไหนเลยนะคะให้เสมอ
1: เสมอกันครับ

0: ที่สุดนะคะก็ช่วงนั้นเขาจบไปแล้วในความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะว่าเราพาเขาถึงฝั่งแล้วได้เข้าโรงเรียนที่เขาพึงพอใจก็คงจบแล้วล่ะเพราะว่าเด็กทุกๆรุ่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันน้อยคนนักที่จะกลับมาหาเราปรากฏว่าวันหนึ่งมาก็ไปยืนลับๆล่อๆอยู่ที่ประตูก็เอ๊ะมาหาแม่แล้วลูกเขาก็ครับเขาก็เดินเอามือไขว้หลังเขาก็เดินแล้วก็มานั่งคุกเข่าแล้วก็ที่มือไขว้หลังคือมีพวงมาลัยมาพวงหนึ่งมาไหว้แล้วก็มีกระดาษมาให้แผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนกลอนมาให้เป็นความรู้สึกที่พออ่านแล้วเรารู้สึกไม่เสียดายเวลาเลย1ปีที่เขาอยู่กับเราเราเห็นจากพวงมาลัยพวงนั้นแล้วก็กลอนที่เขาเขียนมาให้ว่าเด็กคนนี้คงไม่ทำให้เราผิดหวังเขาต้องใฝ่ดีแน่ๆ
1: เราเด็กๆเนี้ยเราก็จะฝันว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราคิดขึ้นมาในหัวดูครับแต่ถ้าเกิดแบบมันจะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับคนที่แบบไม่เข้มแข็งพอสำหรับวันพรุ่งนี้หรอกก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทำวันนี้เพื่อความฝันในวันข้างหน้าของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงพี่ก็บอกไม่ได้ว่าพี่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรของพี่หรือเปล่าแต่พี่ก็ทำได้แค่ทำหน้าที่ของพี่ในวันนี้ให้ดีที่สุด

0: เกเรในความดื้อในความไม่เชื่อฟังใครพี่นิพนธ์เชื่อฟังครูคือทำทุกอย่างที่ตัวเองฝันให้เต็มที่และวันนี้พี่เขาก็ก้าวมาถึงฝันหนึ่งของเขาแล้วนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามฝันนะคะแม่จะคอยดูความสำเร็จของเธอแล้วก็น้องๆจะเป็นกำลังใจให้และก็หวังว่าจะมีคนที่เป็นพี่นิพนธ์2พี่นิพนธ์3พี่นิพนธ์4ให้ครูเสมพรได้ชื่นใจอีกนะคะทุกๆรุ่นไปค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือความรู้สึกนะครับของความสัมพันธ์ที่น่ารักอีกรูปแบบหนึ่งนะครับระหว่างลูกศิษย์กับคุณครูที่เกิดมานั้นก็คือคุณแม่กับคุณลูกนะครับ
2: ผมเชื่อว่าในการแบบนี้นะครับรวมถึงที่หนึ่งของเราวันนี้เนี่ย
1: คุณครูเสียงพรนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกโรงเรียนเราก็ทำรายการที่หนึ่งใจก็จะพยายามค้นหาต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจกับครูนะครับวันนี้ขอบคุณครูมากขอบคุณน้องนิพนธ์นะครับขอบคุณมากครับติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรายการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชม

0: ย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
2: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ทำอะไรกันดีครับ
2: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
4: หนูครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนก

0: างชนิดจ้ะ
1: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
1: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: เก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
3: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
5: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
5: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
5: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: ในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: okay, and then we will wrap up. Because this video, I think it is, I would like to bring in my classroom, because okay. Some 90 students in my classroom could see this. 28 students would like to learn, and they have a big chance to learn in the classroom, and why, or something like that. It's very nice. Okay, thank you.
1: Thank you. Thank you very much for sharing that. It's more putting them in their shoes. We were discussing this here earlier, how you put your students in someone else's shoes. So it's role playing and being that, trying to embody or be that person. What would you do? How would you feel if you were illiterate? How would you feel if your classmate is much older than you? And maybe in some ways wiser, right? Maybe both of them could be wise because they have different experiences. So there's that level too. And also showing this to your students is maybe giving them a chance to think about, wait a minute, I'm in a classroom, I should take advantage of my learning. And she just went and wanted to do it on her own. And it's true, a lot of students don't think about how lucky they are to be in a classroom, how lucky they are to be learning. Because some students, some young people probably don't want to work or don't want to be at home, or just don't, they want to do something. So I think that is another lesson. I hope that you share with us what your students think when you play it for them. Thank you.
2: May I add something? I usually prefer something a little more challenging. It's like we can use the same video and divide the student into groups, but I will tell them that suppose the principal thought that or said that it's against the rules, so he cannot accept the old student, and she was not given the opportunity, then what would happen? Then the student have to expect to think about the problems and also suggest how to solve the problems, so we can add some skill like problem solving skill into our classroom also.
1: Yes.
2: Thank you.
1: Thank you. That is one of the key competencies. I can't talk today. One of the key competencies, right, with multiliteracy in teaching here in Thailand, where we also add a moral skill there, ethics, right? I like how you added the challenge, right? We play the video, we do the role play, and then you add a problem. What would you do if this problem was here? Even though that problem wasn't there, at least we know in the story, right? So this is about like ethics or following rules. What should we do if we really want to help or follow the rules, right? And then we go through all the steps of conflict resolution. Thank you. Oh, Khun Damon would like to add something.
3: Ajahn, here in Bangkok, I just, you made one statement that I'd like you to clarify. You said it might be more difficult to teach a student like that, but I think on the other hand, it might be actually more easy to teach a student like that because she's there because she wants to be there, as opposed to the other students who are there because they have to be there. So I don't know. Could you clarify what you meant by that?
0: Yeah. I mean, it's like when we're the teacher, because it's difficult, it's mean like that, the technique, how to use, okay? Because I appreciate the teacher that she is very brave to teach the student like that. But for me, I think that it's how to use like a technique for that between the gap.
1: The age gap.
0: Yeah. Yes.
1: It's just like having a classroom of multi-level learners. Right? How do you reach the middle? Some might be bored. Some might be, it might be too hard for them. Okay. Thank you. All right. Good ideas. Ooh, that means we are ready to talk about your work. So the next part of the session is the teacher work or student work, really. We have a few samples today. Two posters, a poster, a video, and I think an activity, a group activity of looking into the news. So first, let's go into what the goals were, the objectives for the lesson. And let's share first with Ajahn Da and Ajahn Fai their poster. So if we can show that on the screen, what their students did, and they can explain what the lesson was about.
4: Okay. Yes?
1: Okay. Ajahn Leo will first explain what teachers were saying.
5: คือฟังแล้วมันมีประเด็นที่อยากสรุปและอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถที่จะทำกิจกรรมในห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะของการสอน multi literacy ให้แก่นักเรียนเราอาจารย์จากทั้งนราธิวาสทั้งหัวหินและกรุงเทพได้ให้พอยต์ที่น่าสนใจและกิจกรรมที่พบคือเราจะไม่พูดในสารหางเราจะพูดในส่วนท้ายที่เป็นเรื่องถึงระดับที่เป็นเรื่องของ critical framing กับ transformed practice ทุกคนก็เสนอกิจกรรมหลากหลายแต่ประเด็นที่เห็นร่วมกันก็คือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดนะคะกิจกรรมที่ฟังแล้วก็เรียนก็พยายามที่จะสรุปความก็คืออาจจะเริ่มต้นจากการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้อภิปรายแต่กิจกรรมที่การอภิปรายเนี่ยก็มีการเสนอหลายมุมมองที่หนึ่งก็คือการทำคล้ายๆเหมือน panel discussion ก็คือหาประเด็นมาหนึ่งประเด็นแล้วก็แบ่งกลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มเป็นตัวแทนเพื่อจะพูดในเรื่องนั้นแต่ในแง่มุมของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พบถ้าเป็นประเด็นที่สองก็คือการที่ทางอาจารย์เอมุสาบอกว่าอยากจะให้ more challenging ก็คือให้มีท้าทายขึ้นแทนที่จะหยิบประเด็นที่เป็นประเด็นทั่วๆไปกับยกประเด็นที่มัน extreme คือตรงกันข้ามเลยเพราะว่าเราพบว่าผอ.บอกว่าแม้ว่าอายุเกินภาคบังคับแต่ก็จะให้เรียนถ้าเป็นกลับว่าผอ.ไม่ให้เรียนลักษณะนั้นก็ตั้งสถานการณ์ใหม่เพื่อจะให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดมากขึ้นหาทางแก้ปัญหาก็จะเป็นการมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะคะในขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของว่าเราจะช่วยสังคมยังไงแล้วก็ในฐานะครูเราจะทำยังทางกรุงเทพก็มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือแทนที่จะเป็นเรื่องของการเป็น panel discussion ทางนครสวรรค์ก็เสนอว่าเราอาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกมาเป็น3หรือ4ประเด็นในที่นี้อาจารย์ยกมา3ประเด็นว่าประเด็นที่1คือในเรื่องเดียวกันแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นเด็กคนนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรหรือจะทำอย่างไรในประเด็นที่2ก็คือถ้าเราเป็นผอ.เราจะช่วยผอ.อย่างไรแล้วในประเด็นที่3ถ้าเราเป็นครูเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์นั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่หลากหลายแล้วเราก็คงต้องมาสามารถเลือกเอาเข้ามาใช้นะคะคราวนี้สุดท้ายก็คือไอ้คุณเดมก็ให้ข้อสังเกตว่าบางทีการเกียรติการเรียนการสอนของครูก็อาจจะสอนได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอยากเรียน want to learn ไม่ใช่ถูกบังคับให้เรียนเหมือนนักเรียนเราทั่วไปคือ have to learn ค่ะนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นทาสที่เราจะทำเพิ่มเติมมาจากประเด็นตรงนั้นคือจะเอางานที่ทางครูได้ทางอาจารย์ได้ส่งงานผลงานเด็กๆมาให้เราแล้วก็คงจะมีการพูดคุยถึงผลงานเด็กต่อค่ะ
1: Thank you All right So let us ask Ajahn Da and Ajahn Fai about their posterAnd while we put it up on the screen, so the teachers at the other sites and on TV can see what their students did while you explain.
2: Okay, we both from Nakhon Sawan School, Nakhon Sawan, the gateway to the north. We still keep thinking about multiliteracy all the time while teaching English. And we try to find some more else activities to support our teaching. Mm-hmm. Which activity is the best? Mm. At last, we agree with all of you. The project-based learning is our answer. Yeah, that's all about multi-literacy activities. Mm-hmm. Preparing the students to the 21st century people, we never know.

0: also what you mentioned with the 21st century skills, because we'll all be gone, right? And they will still be around. They need to stand up on their own two feet. How will, and then they need to guide and coach their, the younger generation when they're older. So the continuum of learning in that sense. Thank you. Wow, I can, okay, I'll be quiet now. Let's go to another teacher. And Ajahn Apon has something to share. Oh, I'm sorry, Ajahn Leo would like to share first.
1: No, I just want to brief it a bit. Sing ti lao dai na ha jak sa lup jak gan dis การอภิปรายตอนนี้ก็คือเรื่องของคอนเซปต์ในการของการที่เราประเด็นที่อาจารย์เชต้องการให้อภิปรายคือคลิปวิดีโอกับโปสเตอร์ที่นำมาตรงนี้สองสิ่งเนี้ยมันสะท้อนถึงการมัลติลิเทอเรซีอย่างไรนะคะจากการอภิปรายเราพบว่าคีย์เวิร์ดของมันก็คือcooperative learning ในที่นี้ไม่ใช่นักเรียนกับนักเรียนแต่เป็นระหว่างครูกับนักเรียนนะคะเพราะว่าจากที่ท่านอาจารย์ดารัตและท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าเราทางการจัดการครั้งนี้ครูจะมีหน้าที่แค่เป็นแค่โค้ชนะคะก็ทำให้นึกถึงว่าความจริงคอนเซปต์ของ communicative language teaching อันหนึ่งคือ teacher as a co-learner เหมือนกันครูก็เรียนรู้ไปกับเด็กในที่นี้คือเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กทำงานซึ่งอาจารย์เชเสริมว่าสกิลที่เขาได้นอกจากตัวที่เป็นเนื้อหาออกมาลึกๆเข้าไปmultiliteracy ที่เด็กได้ก็คือเด็กได้ใช้ทักษะการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตทักษะในการดีไซน์รูปแบบของการนำเสนอซึ่งจำเป็นจะต้องใช้หลายอย่างหลากหลายนะคะสิ่งเหล่านี้ก็นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็น multiliteracy อย่างหนึ่งคุณเดมอนได้เสริมว่าถ้าในแง่ของตัวเนื้อของวิดีโอกับโปสเตอร์สิ่งที่เห็นชัดก็คือมีความหลากหลายไม่ใช่เฉพาะคำคือ words เท่านั้นแต่เป็นวิชวลเป็นสิ่งและเป็นแอคชั่นด้วยคือในมูฟวี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการมันจะมีความหลากหลายของรูปแบบเข้ามาเราถึงจะเป็นตัวแทนสิ่งที่เรียกว่า multi literacy นะคะสุดท้ายก็คือที่ท่านได้ปรับมาพูดถึงในแง่ว่าคอนเซปต์อีกอันนึงก็คือการที่เราจะต้องให้นักเรียนของเรายืนอยู่บนขาของตัวเองเพื่อจะเตรียมพร้อมกับการรับในการโลกทศวรรษที่21อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แฝงเข้ามาโดยที่ครูอาจนักเรียนเองก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าทาสที่เราให้เนี่ยเป็นการฟอร์สให้เขาเนี่ยต้องใช้ความหลากหลายของทักษะซึ่งเขาจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตที่เขาจะต้องเจอต่อไปในอนาคตค่ะ
0: Thank you. All right, so Ajahn Apon would like to share what she did with her class. I think we have some color copies to show in the visualizer as well.
2: Because in my opinion, I think reading from newspaper gets students have a lot of critical thinking, but some short news have not more detail. So students have to use internet.To find out more detail to understanding clearly about the news, such as my student work in group, they use it, when they got 3 or 4 pieces of news, then they find out more detail to support the news from internet. They choose some pictures or some clip video or some YouTube and show in front of the class. Sometimes they. Act as a reporter, newspaper on TV or on TV program, and then they show PowerPoint of the news, and like a TV 360°, they touch the screen and open the news.
0: Oh, like that.
2: Yes, like that. And then they show talk, and this is the first semester for M4, so I told them to conclude in Thai for clearly for your friend, and then after that they.Conclusion and discuss, analyze what happened, and if you do these people, what do you do in the situation? Such as I have a picture from web, they do like that from web and show picture only picture to show from the picture in color.
0: The other
2: you
0: sheet.
2: Can see better.
0: The other one, the other sheet.
2: Picture from web we have.

0: เป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนจะได้ see the world คือไปค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตมาแล้ว understand the world เห็นภาพต่างๆว่าในโลกนี้ในประเด็นของสังคมมีอะไรบ้างโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเมื่อทำนำเสนอแล้วก็จะมีการอภิปรายก็เป็นโอกาสที่ให้เขาได้คิดก็คือสิ่งที่เรียกว่า critical thinking จะเข้ามาในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมี critical thinking ที่หลากหลายทั้งในแง่ของ culture ของ cultural thinking ของและที่เรียกว่า relevant ทุกอย่างเข้ามาในตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทว่าสิ่งที่นักเรียนมานำเสนอและครูจะ shape คำถามอย่างไรนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการขยายจากสิ่งที่เป็นแค่ literacy มาเป็น multi literacies ค่ะ
1: Thank you. Does anyone does any teacher here have work that they brought but didn't email me? Here in Bangkok, Narathiwat or Huahin? Because if not, we will move on to assessment. Lovely. And I think it's actually a good time to move on to this. As we are approaching the end of the session. Oops. All right. So assessment. When it comes to project-based learning, and I just combine the term to project-based multi-literacy, right, as what teachers from the Konsawan were doing, before beginning a project, it's always important to think about the end of the project, right? What do you want to accomplish? And the questions here, some guiding questions for us teachers, and also for the students, right? How will I know if this project is going to be successful, right? We have to start thinking of the measures or the characteristics of this assessment. And how will I measure what they learn? How will I know what they learn? There has to be some kind of way, right? So you can add more questions to this, but it's good when you are creating your own assessment or evaluation for your students to think first of certain questions like this. How will this be successful? How will the students know they're successful? How will I be able to comment and grade them fairly, right, as fairly as possible? So, the question now is, for assessment, what can we do? What can assessments do with multi-literacy projects? There are certain, it's not just about grades, right? It's not just about grades. So what can assessment or evaluation do with multi-literacy projects? You think? There are actually a few functions of assessment. So if we go on to the next slide, it's a little bit slow right now. It's also in your handout. There are actually reasons for assessment in multi-literacy projects. And just like at the beginning of this session, I would like you to just pick one of these and discuss it with your partner and explain how this function of assessment in multi-literacy projects. Just pick one of those. I hope you can see it in your handout or on the screen. But these are some reasons for assessment in multi-literacy projects. So let's discuss.
0: วันนี้ก็จะเข้ามาสู่เรื่องของการวัดประเมินผลแล้วนะคะอาจารย์เชก็เรสประเด็นขึ้นมา2ประเด็นว่าก่อนที่เราจะให้เด็กทำโปรเจกต์เราก็น่าในฐานะครูก็น่าจะคิดว่าโปรเจกต์นี้จะประสบผลสำเร็จไหมและเราจะวัดยังไงที่จะรู้ว่านักเรียนเราเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากงานของที่เขาทำลงไปนะคะคำถามอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างการวัดประเมินผลกับ multi literacy แล้วเราก็จะมีอาจารย์ก็จะมีประเด็นให้มาหลายๆประเด็นนะคะในแง่ของบทบาทหรือหน้าที่ของ multi literacy ของ assessment ใน literacy ใน multi literacy projects งานก็คือให้อาจารย์เลือกมาหนึ่งอย่างแล้วก็คุยกันตรงไหนเพื่อจะได้ขยายความส่วนนั้นหรืออาจารย์อาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็ได้ค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นตอนที่4ในหัวข้อ Establishing a Culture of Achievement Planning for SuccessLesson Planning, Learning Styles, and Teaching Strategies ซึ่งวิทยากรสำหรับวันนี้คืออาจารย์เชรอนซันเชสจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Good morning, welcome you all to the English Language Teacher Training Video Conferencing Program organized by the Distance Learning Foundation